0: Morning อาเซียน
1: เจ็ดโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพวกเราค่ะในรายการ Good Morning อาเซียนประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันเอง
2: น้องน้ำหวานอิตาลีศรีวิชาญกุลนะครับ
1: เอ็นดูพี่ต้นจ้ะค่ะก
2: ็ในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีคุณผู้ฟังที่มาสนับสนุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้ทั้งทาง Facebook นะครับซึ่งก็จะเห็นคุณสุประชัยนะครับคุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณอมรีสานี้นะครับคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับฝน
1: เห็นคุณอภร
2: ณ์เอลวัน
1: ค่ะคุณอภรณ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning อาเซียนสุขสันต์วันอังคารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณวิโรจน์นะคะคุณกฎชมนคุณชวรีบอกว่าปั่นจักรยานไปฟังไปที่เชียงใหม่24องศาโอ้เย็นเหมือนกันนะคะดิฉันก็เพิ่งกลับมาออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่สักพักนึงแล้วมีความสุขมากเป็นความสุขเล็กๆเรียกว่า small achievement ในแต่ละวันนะคะ เป้าหมายเล็กๆที่สำเร็จได้แล้วก็มีคุณเทศยะนะคะโอไฮโออาเซียนมีคุณพัทรานิชคุณสักกรินนะคะแล้วก็คุณอัมไพรและอีกหลายๆท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะ
2: ครับเห็นคุณชยุทธจากสุราษฎร์แล้วก็ทาง TikTok นะครับก็มีคุณบิ๊ก1963นะก็ได้รีโพสต์TikTok ของเรานะครับเพื่อจะได้คุณผู้ฟังได้เห็นกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คุณบิ๊กก็สวัสดีพวกเรามาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคุณ GPTMP16 นะครับคุณหมู899แล้วก็คุณผู้เข็นธรรมจักรนะครับได้เข้ามาร่วมในการเข้าชมใน TikTok ของเรานะครับคุณวัชวสรทานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
1: ค่ะในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกับเราสองคนเพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วง 7:15 นาทีเจาะลึกอาเซียนจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนนะคะผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือตีนหรือเปล่าเป็นเครื่องหมายคำถามมีตั้ง2ตัวเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันในช่วง 7:15 ค่ะ
2: ครับผมมีรายงานพิเศษมาอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมันก็เป็นค่อนข้างจะยาวแหละแต่ว่าก็จะแบ่งเอานะครับเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องของสงครามอิหร่านกับอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะงงนะว่าเอ๊ะทำเวลาอเมริกาบอกว่าหยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่เคยหยุดยิงแต่ทำไมอเมริกานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย70-80ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังสนับสนุนประเทศอิสราเอลอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงแม้ว่าอิสราเอลจะไม่เคยเชื่อฟังเลยนะครับแล้วก็เคยถล่มเรือของอเมริกาด้วยนะในยุคนู้นน่ะแต่ก็อเมริกาก็ดูว่าญาติดีแล้วก็สนับสนุนอิสราเอลตลอดเลยทีเดียว
1: มีหลายมิติลึกลับในเรื่องของความสัมพันธ์อิสราเอลและสหรัฐเนี่ยนะคะเชิญค่ะพี่ดอน
2: ทีนี้มันก็เลยมีตัวนี้นะครับที่เราไปค้นคว้ามาเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีการอนุญาตให้ทำการล็อบบี้หรือว่ากลุ่มผลประโยชน์นะไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่จะกลุ่มเกษตรกรเขาก็จะมีกลุ่มล็อบบี้ของเขากลุ่มเรื่องสิทธิมนุษยชนนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีกลุ่มของเขาเพื่อที่จะไปล็อบบี้หรือไปให้ข้อมูลกับบรรดา นักการเมืองที่มีอำนาจในการดำเนินนโยบายแล้วก็ร่างกฎหมายอะไรต่างๆนะครับองค์กรที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกนะครับล็อบบี้ยิสต์นี้ชื่อAmerican Israel Public Affairs Committee หรือ IPAC
1: ชื่อองค์กรตรงตัวมากหน้าที่และบทบาทค่ะใช่ไหม
2: องค์กรนี้นะครับเราก็ก่อตั้งขึ้นในอเมริกาเมื่อปี1953หรือพ.ศ. 2496นะครับโดยอิชราเซ ซีลิเคนเนนนะครับซึ่งเป็นอดีตนักข่าวและเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับนโยบายของตะวันออกกลางนะครับเขาบอกว่าในตอนแรกเนี่ยที่ก่อตั้งองค์กรนี้ใช้ชื่อว่า American Zionist Committee for Public Affairs ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น IPAC หรือ IAIPAC ในเวลาต่อมานะครับเพื่อสะท้อนบทบาทที่กว้างขึ้นในการมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐผ่านระบบรัฐสภา IPAC ไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าทำหน้าที่เป็น Political Action Lobbyที่มีอิทธิพลสูงต่อสมาชิกของเกรสนะครับโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานของ IPAC นั้นเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับตามข้อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็การล็อบบี้สมาชิกสภาคองเกรสแล้วก็สภาทั้งรวมทั้งเซเนเตอร์แล้วก็ House of Representatives หรือว่าสว.และสส.เนี่ยก็เขาก็จะเป็นทำหน้าที่ที่ตรงนี้นะครับมี IPAC จะจัดการประชุมประจำปีนะครับในเรื่องของ Policy Conference ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมหลายพันคนรวมถึงนักการเมืองระดับสูงนะครับแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายนะครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยบริจาคทางการเมืองได้แล้วก็สนับสนุนกลุ่มต่างๆพันธมิตรต่างๆทางการเมืองทั้งในระดับรัฐและในระดับท้องถิ่นนะการล็อบบี้ของพวกเขาในรัฐสภาเนี่ยเขาจะส่งคนไปนะครับล็อบบี้ให้ข้อมูลกับทั้งสสและสวแล้วก็มีการให้เงินสนับสนุนด้วยนะครับในการลงเลือกตั้งของสสและสวคือทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือว่าพรรครีพับลิกันก็ตามขอเพียงอย่างเดียวว่าเมื่อเวลามีประเด็นที่เกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยถึงคุณจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไม่ขัดขาน ถ้าไม่ขัดขานก็จะมีการให้เงินสนับสนุนนะครับแล้วก็ถ้าสสหรือว่าสสวท่านใดที่แสดงตัวชัดเจนว่าต่อต้านอิสราเอลเนี่ยทาง IPAC ก็จะไม่สนับสนุนแล้วก็จัดสรรงบประมาณนี้ไปให้กับฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะผลที่ตามมาก็คือคนไหนที่มีเงินในการทำหาเสียงเนี่ยมากที่สุดนะครับก็จะชนะการเลือกตั้งเสมอสถิติปัจจุบันนี้บอกว่าสวจำนวน100คนของรัฐสภาอเมริกานะครับ90คนเป็นผู้ที่รับเงินสนับสนุนจากองค์กร IPAC ครับยังมีเรื่องต่อไว้มาเล่าต่อกันในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ให้คุณผู้ฟังนึกย้อนไปตอนที่ดิฉันเล่าเจาะลึกเรื่องมาก้า Make America Great Again รวมไปถึงปูมหลังของคุณเจอราร์ดคุชเนอร์นะคะซึ่งเป็นลูกเขยของคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นสามีคุณอีวังกาทรัมป์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนการเจรจาข้อพิพาทระหว่างอิหร่านสหรัฐตลอดทุกครั้งรวมถึงครั้งล่าสุดนี้ด้วยนะคะก็มีเชื้อสายจิวิชนะเรียนในโรงเรียนจิวด้วยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยแนบแน่นเป็นผู้ที่เข้าไปทำให้มีความเชื่อมโยงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มประเทศอ่าวหรือว่า Gulf Country ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยมากขึ้นนะคะมาสั้นๆสักเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการขายเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงนะระหว่างออสเตรเลียและแคนาดาค่ะออสเตรเลียเป็นผู้ขายแคนาดาเป็นผู้ซื้อนะคะข้อตกลงนี้เนี่ยมูลค่า 1.7 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์หรือประมาณ 57,600 ล้านบาทนะคะเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยี OTH นะคะหรือว่าเรดาร์เหนือขอบฟ้าค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ออสเตรเลียขายนวัตกรรมนี้ให้กับต่างประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนเฝ้าระวังภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาแคนาดาต้องเอาไว้รับมือกับภัยคุกคามนะคะสาเหตุหลักๆที่เขาซื้อจากออสเตรเลียนี้เนี่ยเพราะว่าระบบเรดาร์สูงนี้นะผลิตโดยออสเตรเลียนะคะซึ่งทั้งแคนาดาและออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องเจอกับสภาพภูมิประเทศขั้วโลกที่คล้ายๆกันคืออยู่บนกับอยู่ล่างใช่ไหมคะทำให้ออสเตรเลียเนี่ยมีความเชี่ยวชาญระดับโลกเลยในการพัฒนาเครือข่ายเรดาร์พิสัยไกลนะคะซึ่งจำเป็นอย่างมากในการช่วยแคนาดาอัปเกรดระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศในแถบอาร์กติกค่ะนอกจากนี้นะคะการซื้อยุทโธปกรณ์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีทางทหารจากสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมกลาโหมระหว่างประเทศ พันธมิตรด้วยนะคะภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่น้อยเพราะว่ามันหนาวเนาะและโครงสร้างพื้นฐานเลยก็เลยน้อยไปด้วยขณะที่พื้นที่อาร์กติกส่วนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของทั้งหมดของประเทศก็อยู่ติดกับแคนาดาและรัฐอลาสกาของสหรัฐค่ะทางด้านรัฐมนตรีของแคนาดานะคะที่เขาดูแลด้านกลาโหมเนี่ยชื่อคุณสตีเฟนฟูร์เขาบอกว่าแคนาดากำลังเน้นเสริมสร้างความมั่นคงในแถบอาร์กติกผ่านเนี่ยแหละค่ะการจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงจากออสเตรเลียนะออสเตรเลียช่วงหลังเขาก็ค่อนข้างก้าวไกลนะคะในเรื่องการพัฒนายุทโธปกรณ์เรือดำน้ำขายเครื่องบินด้วยนะรอยเตอร์สนำเสนอเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Australia sells advanced radar technology to Canada in record of 1.7 billion US dollars deal นะคะเป็น advanced radar technology เหนือขอบฟ้าไปเลยคือแบบล้ำ นะคะ
2: เป็นที่น่าสังเกตนะครับเขาแคนาดาเนี่ยอยู่ทั้งขั้วโลกเหนือแต่ว่าออสเตรียนี่อยู่ทั้งขั้วโลกใต้ห
1: ่
2: างไกลกันขนาดนั้นเน
1: า
2: ะ
1: แต่เข้าใจกันเข้าใจความรู้สึกของแก๊งขั้วโลก
2: แก๊งขั้วโลกแล้วคนนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะครับอยู่ทั้งสองประเทศนี้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ยังมีความญาติดีต่อกันเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับสงบกันนะบรรดาประเทศทั้งหลายเราจะได้ทำมาหากินกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์อัจฉรี
1: อาจารย์ภากรค่ะ
2: อาจารย์ภากรอาจารย์ภากรกัจฉรีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนนะครับเรื่องการชนะผู้ชนะสงครามสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคือจีนจริงหรือไม่ด้วยคำถาม1 2แต่ซึ่งก็หมายคำถาม2 3ตัวนะครับ
0: เคยเห็นรถราชการไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวไหมครับหรือได้ยินข่าวเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวบางคนอาจคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวแต่จริงๆแล้วนั่นคือเงินภาษีของเราทุกคนครับรถหลวงมีไว้เพื่อใช้ทำงานราชการเพื่อบริการประชาชนไม่ใช่เอารถหลวงไปใช้ธุระส่วนตัวแม้จะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นี่เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่ามีพฤติกรรมที่ส่อแววทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรกระทำสำนักงานปปช.จึงเสนอให้แยกให้ชัดอะไรคือสวัสดิการอะไรคือทรัพย์สินของราชการและต้องมีระเบียบควบคุมการใช้งานให้โปร่งใสตรวจสอบได้การนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวพร้อมเบิกค่าน้ำมันมีความผิดและโทษตามกฎหมายครับถ้าเราเห็นอะไรที่ดูไม่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องมองผ่านไปเฉยๆเรามีสิทธิ์ตั้งคำถามและแจ้งเรื่องได้ทั้งกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือศูนย์ข้อมูลปปช1205เพราะรถหลวงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: จริงๆฝุ่นก็ยังตลบไม่หายนะคะสำหรับความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลนะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือเปล่านะคะคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากร
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
5: ครับผม ครับผมครับมอร์นิ่งครับอรุณสวัสดิ์ครับ
1: ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบตัวนะคะกำลังเดินทางไปไหนหรือเปล่าคะอาจารย์
5: ใช่ครับพอดีว่าเดี๋ยวมีคลาสเช้าครับผม ก็เลยอาจจะมีเสียงรอบข้างนิดนึงครับกำลังเดินทางครับ
1: มีคลาสเช้าก็เลยเข้าสายให้เราก่อนนะในวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องความขัดแย้งที่ผ่านมานะคะก็เกือบ4เดือนเลยสำหรับสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะหลายๆคนเนี่ยมองว่าช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไปจีนมาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าใกล้ชิดมากขึ้นไหมอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
5: ครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเราได้เห็นแล้วแหละว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะเจรจากับทางจีนนะครับเพราะคือ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีนะสงครามอิหร่านกับอเมริกามีความตึงเครียดที่ช่องแคบฮอร์มุดเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลดีต่ออเมริกานะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เขาก็โดนแล้วเผื่อผลกระทบมาจากตัวที่เป็นสงครามการค้าที่เขาเริ่มเอง
1: ค
5: ่
1: ะ
5: มันก็ทำให้เลยครับเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเขาต้องหาทางลงแหละและใครล่ะที่จะช่วยทำให้หาทางลงได้หนึ่งในนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเพราะว่าคือจีนเองเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนกับอะไรครับเผื่อตายอยู่เนาะนะครับอยู่เฉยๆนะครับคนเขามีปัญหากันทะเลาะกันนะครับกลายเป็นว่าเผื่อจีนได้เผื่อผลประโยชน์เผื่อสุภาษิตจีนเขามีอยู่คำหนึ่งครับว่านั่งอยู่บนโพครับดูเสือกัดกันเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์ของจีนในตอนนี้
1: ค่ะนั่งอยู่บนอะไรนะคะอาจารย
5: ์นะครับเพราะว่าก็พออเมริกากับอิหร่านทำสงครามกันที่ตะวันออกกลางซึ่งก็เลยอาจจะทำให้อเมริกาเนี่ยครับติดพันตรงนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้แผ่อิทธิพลนะครับมายังพื้นที่ของจีนนะครับอย่างเช่นนะครับรอบๆจีนไต้หวันเอ่ยนะครับหรือว่าทะเลจีนใต้เอ่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100% หรอกครับนะครับแต่คือมันก็เป็นเหตุผลที่มากพอที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะรักษาสัมพันธ์กับจีนเอาไว้นะครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้มีความตึงเครียดที่มากไปกว่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วทำไมเราถึงมองกันว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะญาติดีกันจังเลยนะครับพอล่าสุดที่เขาเจอกันที่คือปักกิ่งเนาะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยเราเห็นเลยว่าในประเด็นหนักๆที่ละเอียดอ่อนเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แทบจะไม่คุยออกนอกสื่อเลยนะครับอย่างในประเด็นเรื่องของตัวอาวุธนะครับดีลอาวุธกับไต้หวันเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่คุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคุยประเด็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าไม่ว่าจะโบอิ้งไม่ว่าจะสินค้าการเกษตรแล้วกับจีนเพราะอะไรเพราะเขาตั้งธงเอาไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องดิวในเรื่องของการค้ากับจีนให้ได้เพื่อจะได้กลับไปยังประเทศเขาเพื่อลดความตึงเครียดในเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าพฤศจิกายนจะมีในเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอม
1: ค่ะ
5: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลนะครับต่อโดนัลด์ทรัมป์นะพอหลายฝ่ายก็บอกว่าอ้าวยังไงเขาก็หมดอยู่แล้วเผื่อวาระสองนะครับแต่ส่งผลนะต่อสิ่งที่เขาอยู่ไงนะครับนับเป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าสมมติว่าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเสียงยิ่งหายไปมันก็ยิ่งทำให้เขาอาจจะทำอะไรลำบากที่ยากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาเองแต่มีความกดดันนะครับที่เขื่อพักเขาด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็คือเหตุผลที่เขาก็ยังนะครับต้องรักษาตรงนี้นะครับกับจีนไว้นะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วคราวคือในมุมมองผมก็มองว่าคือก็ยังไม่ได้ญาติดีแบบ 100% หรอกครับนะครับเพราะว่าในมุมมองของทั้งโดนัลด์ทรัมป์กับทั้งอเมริกาเองก็ยังมองว่าจีนนะครับขึ้นมาแบบแล้วเป็นคู่แข่งเขาแหละ ังนั้นเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นน
1: ะคร
5: ับแต่ในมุมมองของผมมองว่ามันคือความจำเป็นณเวลานี้ที่ต้องให้จีนเข้ามาเป็นเหมือนนะครับตัวกลางนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นตัวกลางล่ะเพราะเราเห็นตามหน้าสื่อนะครับปากีสถานนี่ที่นะครับเป็นในส่วนของคนกลางเจรจาครับแต่ถ้าเรามองกันตามเนื้อผ้าคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับปากีสถานอีกทีหนึ่งก็หนีไม่พ้นจีนหรอกครับนะเพราะว่าจีนเองเนี่ยอยากที่จะให้สงครามจบเช่นกันอ่ะเอ๊ะทำไมมันดูขัดจะทิมเขื่อเมื่อกี้เขื่อว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ามีสงครามนะครับจีนน่าจะได้ผลดีด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องบอกวันนี้ว่าแต่ถ้ามันลากยาวแบบยาวจริงๆอ่ะคือมันก็เสียไปทั้งหมดแหละครับนะเพราะอะไรนะเพราะมันทำให้เศรษฐกิจมีปัญหานะครับและจีนเองเขาต้องการที่จะทำมาค้าขายแล้วต้องการที่จะนะครับใช้ตะวันออกกลางในการที่จะถ่วงดุลอำนาจกับอเมริกาด้วยถ้าสมมติว่าลากยาวไปเขาก็เผื่อไม่สามารถที่จะแผ่อิทธิพลเข้าไปในตรงนั้นนะครับได้เหมือนเดิมนะเพราะในขณะเดียวกันที่เราบอกว่าจีนเองเนี่ยนะครับค่อนข้างจะนิ่งเงียบเนาะนะครับไม่ได้ออกตัวแบบนะครับล้อฟรีนะครับว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะเขาทำไม่ได้นะครับลองคิดดูนะนะครับถ้าเขานะครับบอกว่าเนี่ยเขามีดีลสำคัญกับอิหร่านนะมีดีลระยะยาวดังนั้นเขาต้องอยู่ฝั่งอิหร่านถ้าทำแบบนั้นไปปุ๊บจีนโดนประณามแน่นอนแล้วจีนเองก็จะเสียนะครับพันธมิตรในตะวันออกกลางที่อยากจะดีลไว้ด้วยไม่ว่าจะซาอุดีอาระเบียอะไรต่างๆถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำแบบอยู่เบื้องหลังนะแต่ยังไงก็ต้องอยากที่จะให้จบนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่โดโดทำเนี่ยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะในการไปเยือนที่ปักกิ่งคือก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยสีเจิ้นผิงรับปากเลยนะว่าจะไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และรับรองว่าจะไม่ส่งอาวุธให้อิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเปิดไว้จะไม่มีใครนะครับมานะเก็บค่าเครือผ่านด่านต่างๆและโดทําเขาเคือบอกว่าอะไรนะครับเนี่ยเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่เลยของสีจิ้นผิงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมที่พอมีข่าวว่าตกลงกันได้ที่ช่องแคบฮอร์มุซทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงออกมาขอบคุณนะสีจิ้นผิงในขณะเดียวกันในก่อนหน้านี้ครับเขาใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงมากรับกับใครครับกับพันธมิตรรับของเขานะครับว่าทำไมไม่ส่งมาช่วยอเมริกานะครับแต่ในขณะเดียวกันอ้าวนะครับกับจีนเนี่ยที่บอกเป็นคู่แข่งขันกันนะครับเป็นศัตรูกันแต่ทำไมไปขอบคุณเขาเพราะจริงๆแล้วในมุมมองของรัฐธรรมเนี่ยสิ่งที่จีนทำเนี่ยคือเหมือนกับอยู่นิ่งๆเพื่อไม่เอาน้ำมันมาราดลงบนกองไฟเพื่อให้มันลุกขึ้นมาเพราะถ้าจีนเนี่ยเข้ามามันก็เหมือนกับว่าจะต้องเผื่อปะทะกับอเมริกาโดยตรงและอเมริกาเองก็คงจะไม่อยากทำสงครามกับจีนในตอนนี้ด้วยรวมถึงจีนเองก็เช่นกัน
6: ครับอาจารย์ครับที่โดนัลด์ทรัมป์พูดบอกว่าท่านสีเจิ้นผิงพูดอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนิวเคลียร์เรื่องช่องแคบฮอร์มุซเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองใช่ไหมครับเราไม่ได้เห็นแถลงอะไรนี้ออกมาจากท่านสีเจิ้นผิงใช่ไหม
5: ถูกต้องครับเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองครับแต่ทางจีนก็ไม่ได้ปฏิเสธ
6: ไม่ได้โต้แย้งอะไรอาจารย์ครับแล้วเรื่องของสงครามtariff war ที่อเมริกาเนี่ยสาดใส่ทั้งทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะเอากลับมาอีกไหมครับจะมาสาดใส่จีนอีกไหมครับ
5: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในประเด็นเรื่องของนะครับกับจีนเองเนี่ยยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไปหรอครับคือหมายถึงว่าคือมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบคู่แข่งขันเนาะนะครับตรงไหนดีลกันได้ก็ดีลนะครับตรงไหนที่มีปัญหาก็มีแล้วผมจะคำพูดแบบนี้เพราะว่าจีนเองเนี่ยก็บอกแบบนี้เช่นกันว่าในฐานะของประเทศมหาอำนาจในฐานะของประเทศคู่แข่งขันกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความที่เขื่อไม่ตรงกันเนาะนะครับความเขื่อแตกต่างนะครับแต่แข่งขันได้นะห้ามเขื่อบานปลายดังนั้นเนี่ยเราได้เห็นแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีโมเมนตัมที่มันดูแบบ แบบญาติดีขึ้นมามีเรลชั่นชิพที่เหมือนจะคุยดีล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไปออกรายการให้สัมภาษณ์มีการบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยดูดีดูแบบสมาร์ทนะครับผมเกือบสูงนับกี่ฟุตกี่นิ้วโอ้โหนับรู้ดีมากครับ
1: ลักษณะภายนอกนะคะที่พูดมา
5: ใช่ซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าหลายฝ่ายบอกโอ้ยทำไมดูหยอดคำหวานทำไมดูดีจังเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงนะกดดันด้านอื่นอยู่นะเพราะในรายการสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเขาบอกเอาไว้ด้วยว่านะแต่สิ่งที่อเมริกายังคงเหนือกว่าจีนคือด้านของ AI คือเป็นการนะครับบอกในว่าก็โอเคนะครับจีนตอนนี้นะครับก็นับเริ่มขึ้นมาสูสีแล้วนะครับแต่ถ้าดูเรื่องของเท่าว่ากันไปตามเนื้อผ้าจริงนะเราก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะแล้วทำไมโดนัมถึงต้องบอกถึงในประเด็นเรื่องของ AI เพราะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยในตอนนี้นะไพ่ใบหนึ่งที่โดนัมทำเนี่ยนะครับถือไว้ก็คือในเรื่องของนะครับเซมิคอนดักเตอร
1: ์ค่ะ
5: ในเรื่องของนะครับชิป AI ต่างๆนะครับอย่างเช่น NVIDIA เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาก็ยังคงแข่งขันกันอยู่นะครับก็เหมือนกับที่ผมบอกเนี่ยแหละว่าในประเด็นไหนที่นะจำเป็นจะต้องดีลก็ดีลนะในประเด็นไหนที่แข่งได้ก็ยังแข่งอยู่ครับในตรงนี
1: ้
5: และผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีประเด็นอะไรที่ทำให้อเมริกากับจีนเองก็มีข้อปะทะกันแหละเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะนี้ในขณะที่โดนทำยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่านะครับปิดดีลนะครับกับอิหร่านก็ยังคงที่จะต้องคงสถานภาพแบบอย่าก้าวล้ำนะครับเส้นแดงที่จีนขีดไว้จะดีกว่าเพราะทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราดูนะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่อเมริกากับอิหร่านยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปก็คือเรื่องของอะไรครับนิวเคลียร์เพราะในตอนนี้ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ก็ยังไม่เคลียร์ครับ
6: ครับแต่ว่าตัวที่เป็นประเด็นที่เป็นเรียกว่าปัจจัยหลักที่ทำให้มันไม่ก้าวหน้าหรือว่าไปจบดีลลงได้นี่ก็คืออิสราเอลเพราะว่าเขาไม่เคยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ว่าจะหยุดยิงเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าในคราวนี้เนี่ยอเมริกาจะจัดการเรื่องนี้ได้ราบรื่นไหมครับเรื่องของอิสราเอลเนี่ยครับ
5: โอเคคือคำถามนี้คำถามที่ดีมากครับใช่ครับคือต้องบอกว่ามันมีหลายตัวแปรเนาะนะครับอิสราเอลก็ดีนะครับเลบานอนก็ดีนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำไมอเมริกายังคงต้องพึ่งพิงจีนอยู่นะเพราะว่ากันตามตรงลำพังเขาในตอนนี้มันมีแรงกดดันหลายด้านที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้อย่าง 100% ในการที่จะจบในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยแหละครับจีนเองเนี่ยโดนมองว่าจะต้องเข้ามาช่วยในการเคลียร์จัดการวิกฤตในตรงนี้ครับในทางยุทธศาสตร์ก็ว่ากันตามตรงนะครับทั้งสีจิ้นผิงทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้ดีว่าตนเองมีไพ่อะไรอยู่ในมือกันบ้างจีนเองก็รู้ดีว่าตัวเองก็มีไพ่อยู่ในมือในประเด็นเรื่องของอะไรในประเด็นเรื่องของที่ว่าจีนนะครับสามารถที่จะกดดันอิหร่านได้แหละดังนั้นเนี่ยอ่ะก็คือจีนกดดันอิหร่านจะได้มีเวลาให้โดนัลด์ทรัมป์นะไปกดดันอีกฝั่งนึงไง
1: ค่ะ
5: ถูกไหม
1: ค่ะ
5: ถ้าสมมติว่าจีนไม่ทำอะไรเลยมันกลายเป็นว่าอเมริกาก็ต้องจัดการโอ้โหอีลงตรงนังมากเลยถูกไหมครับ
1: ค่ะคือจีนก็พอมีความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องการค้าการขายกันอยู่บ้างกับทางอิหร่านนะคะอาจารย์คะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอยากจะให้อาจารย์พูดถึงสุภาษิตนั่งอยู่บนอะไรนะคะดูเสือกัดกันเนี่ย
6: บนภูนั่งอยู่บนภู
1: คืออะไรอาจารย์ภูทุเรียนไม่ใช่
5: ภ
1: ู
5: เขาครับ
1: ภูเขา
5: ครับนั่งอยู่บนภ
1: ูสัมภาวโอเค
5: ใช่นั่งอยู่บนภูครับ
1: ยังดีที่เขาให้เป็นเสือนะคะเนี่ยโอ้โหอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ภากรกับฉลองไว้มาคุยกันอีกนะคะ
5: ครับสวัสดีครับขอบค
1: ุ
5: ณมาก
1: ค่ะวันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราบ๊ายบายสวัสดีนะคะ
6: สวัสดีครับ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD
0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: บมจ.อสมทประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
9: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
8: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยถึงโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนถูกเอาเปรียบมานานกว่า10ปีว่าพบต้นทุนแฝงจากการนำไฟทางสาธารณะทั่วประเทศมาคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปแบบของค่าความสูญเสียพลังงานซึ่งปกติแล้วความสูญเสียในระบบไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือความสูญเสียเชิงเทคนิคเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นขณะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่กลับมีการนำค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไปซ่อนไว้ในส่วนที่2เป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักกลับมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานคิดเป็นเงินที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับโดยไม่รู้ตัวประมาณหน่วยละ10สตางค์หรือรวมแล้วกว่าหมื่นล้านบาทต่อปีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าเรื่องนี้ตั้งใจพูดให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ตัวไฟทางถูกหลบตาประชาชนมาเป็น10ปีถูกนำมาคำนวณเป็นต้นทุนของการไฟฟ้าแล้วบวกยัดมาซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟมาชาร์จให้กับผู้ใช้วิธีการเขาแยบยลมากเขาไม่ใส่เข้าไปเป็นรายการว่าตรงนี้เป็นค่าไฟทางแต่เขาไปบวกใส่ในค่าของความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักมาเป็นค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟทั้งประเทศสิ่งที่ควรจะทำสิ่งแรกเลยก็คือ 1. ติดมิเตอร์วัดและ 2. แยกรายการออกมาแยกบัญชีออกมาให้ชัดเจนส่วนที่ 3. ก็คือใครใช้คนนั้นควรจ่ายค่ะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนตนเองได้เสนอแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องก็คือเรื่องที่1สัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกตั้งแต่ปี50ถึง51ที่รัฐให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วยังคงขายไฟได้ในราคาสูงเรื่องที่2ก็คือเรื่องไฟทางที่หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟเรื่องที่3อัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คือ1ในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะ
14: ตะลึงค่าไฟส่องสว่างถนนชาวบ้านจ่ายเองเอกนัทแฉทำมานับ10ปีแจ้งยกเลิกกฟน.กฟผ.ยังเมินจี้แยกบินเหมือนหน่วยราชการแฉเองค่าไฟทางทำเนียนแฝงเก็บกับบินค่าไฟประชาชนแบบไม่รู้ตัวถึงประมาณหน่วยละ10สตางค์ตกปีละเป็นหมื่นทำมาเป็น10ปีเอกนัทจี้แยกบินจ่ายเหมือนหน่วยงานราชการอื่นช่วยลดค่าไฟประชาชนด้านพลังงานชี้เป็นมติกพช.มาตั้งแต่ปี66แล้วแต่ไม่คืบสองการไฟฟ้าบอกยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้กำลังระดมเตรียมติดมิเตอร์แยกแจ้งต้องใช้เยอะมากถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้านกลุ่มเปราะบางตกสำรวจแห่สมัครเข้าบัตรสวัสดิการเพิ่ม 5.4 ล้านรายคลังพร้อมเริ่มกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์19กว่าล้านคนทันทีเตรียมนำผลคัดเลือกชงครม.ปรับเกณฑ์เห็นชอบก่อนประกาศผลใครผ่านหรือไม่ผ่าน17กรกฎาคมนี้ค่ะ
15: ครับนายกรัฐมนตรีนั่งประธานกรอ.นัดแรกครับตั้งเป้าด่านเศรษฐกิจไทยติดท็อป20ของโลกภายใน12ปีพร้อมกับลุยคัดกรองสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่19ล้านรายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ประจำปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยตั้งเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ติดอันดับ1ใน20ของโลกภายในปี2573ควบคู่ไปกับการเร่งสังคายนาโครงสร้างค่าไฟฟ้าหลังพบว่ามีการหมกเม็ดค่าไฟสาธารณะในบินค่าไฟประชาชนมานานกว่า10ปีสำหรับการประชุมกรอ.นัดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นความร่วมมือในรูปแบบครม.เศรษฐกิจ plus ที่ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมได้กำหนดเครื่องยนต์หลัก4ชุดในการขับเคลื่อนประเทศมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพคุณภาพสูงพัฒนาทุนมนุษย์และปรับปรุงระบบราชการสู่ดิจิทัลโดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็นโครงการ Quick Win ที่ต้องเห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีและโครงการ Big Win แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้เสร็จภายใน4ปีตั้งเป้าพาไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนอกจากนี้นายเอกนิติยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขผู้ลงทะเบียนอยู่ที่ 19.15 ล้านรายหลังจากนี้จะใช้ระบบฐานข้อมูลคัดกรองคุณสมบัติคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันประกาศผลการคัดกรองประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐผู้ที่ผ่านสิทธิ์จะเริ่มใช้สวัสดิการได้ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับปิดลงทะเบียนบัตรคนจนพุ่ง19ล้านรายนะครับหนูตั้งครม.เศรษฐกิจพลัดวางเป้า12ปีมุ่งสู่รายได้สูงนายกสั่งยุบครม.เศรษฐกิจปรับให้เอกชนร่วมด้วยนะครับตั้งเป็นครม.เศรษฐกิจพลัดถกทุกเดือนส่วนผลประชุมกรอ.นัดแรกรัฐบาลเอกชนประกาศเป้าหมายพาไทยมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนปี2573ดันขีดความสามารถการแข่งขันไทยติดท็อป20ของโลกด้านกระทรวงการคลังครับเปิดยอดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ทะลัก 19.15 ล้านรายกลุ่มตกหล่นโผล่พรวด5ล้านรายปลัดคลังยืนยันตัวเลขเป็นไปตามข้อเท็จจริงคาดใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการคัดกรองก่อนชงสรุปครม.รับทราบประกาศผล17กรกฎาคมกรรมาธิการพลังงานเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากภาระประชาชนพร้อมดันการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าครับ
14: มีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้อง จอาจจะเชื่อมโยงกับคดี Forex นะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนายบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนคดียาเสพติดค่ะซึ่งทางพรรคประชาชนนำมาเชื่อมโยงกับกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงเปิดชื่อนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอาจเชื่อมโยงคดี Forex มองเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองว่าเขาคงคิดไปเรื่อยถ้าตนเองกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้เมื่อถามย้ำนะคะว่าไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกเพราะว่านี่รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องไปเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไปเรามีหน่วยงานทหารตำรวจ DSI คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายกจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่นะคะไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆอนุทินโต้พรรคประชาชนโยง DSI แกล้งภาวุฒิจ่อชง Forex คดีพิเศษอนุทินควันออกหูลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพักส้มโยง DSI กลั่นแกล้งคดีภาวุฒิยันไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตเน็บไอซ์รักชนกขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยับจากคดีสืบสวนหลอกลงทุน Forex ทั่วไปเป็นคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่ขยายผลฟอกเงินเปิดสัมพันธ์ใกล้ชิดภาวุฒิโยงชายปริศนาเที่ยวปารีสสัมมนาร่วมกันพบข้อมูลเป็นโบรกเกอร์และมีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท QRS ค่ะส่วน Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะจับตาป้อมภาวุฒิแจง Forex ยื่นหลักฐาน DSI นายกฉุนพรรคประชาชนแซะกล้าวไม่คิดทำเรื่องชั่วอนุทินลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพรรคประชาชนโยง DSI กลั่นแกล้งคดีภาวุฒิคดี Forexจวกไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตขณะที่เท้งและพิจารณ์ออกโรงป้องภาวุฒิพร้อมแจง DSI ไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ลั่นพักมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดชี้เป็นหน้าที่เจ้าตัวแจงข้อสงสัยสังคมขณะเจ้าตัวโพสต์ข้อความระบุกำลังเตรียมหลักฐานแจง DSI ยันยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ลั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปีต้องใช้เวลารวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง DSI เตรียมชง Forex เป็นคดีพิเศษจ่อออกหมายเรียกพยานกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ IB โค้ชสอนเทรดบริษัทเพย์เมนต์เข้าชี้แจงภาวุฒิและฟิล์มยังเงียบไร้ประสานเข้าพบพนักงานสืบสวนค่ะ
15: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่รัฐบาลแถลงผลงาน9เดือนทลายแก๊งสแกมเมอร์และก็คดีของเครือข่ายอาชญากรรมลดลงไปเยอะเลยนะครับ
16: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
17: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
19: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
20: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
19: หรอใช้ยากไหมล่ะ
20: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
20: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
19: อืมดีจังโอเคเลย
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
15: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสำเร็จในรอบ9เดือนของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับโดยผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC สามารถลดการเกิดคดีออนไลน์ได้ถึง 69.2% และลดมูลค่าความเสียหายไปได้ถึง 87.3% มีการยึดทรัพย์สินจากการฟอกเงินได้กว่า 24,000 ล้านบาทด้านการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและการใช้คนไทยเป็นนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ปฏิบัติการล้างบางกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้สามารถยึดคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้172แปลงรวมเนื้อที่กว่า130ไร่มูลค่ากว่า 1,670 ล้านบาทพร้อมทั้งมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว107หมายจับจับกลุ่มได้แล้ว65รายทั้งชาวไทยและต่างชาติหลากหลายสัญชาติขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลการตรวจสอบสำนักงานบัญชีและกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มทุนเหล่านี้เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามนายอนุทินยืนยันว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะไม่มีการตักเตือนอีกต่อไปหากพบการกระทำผิดจะจับกลุ่มยึดทรัพย์และเนรเทศทันทีพร้อมประกาศว่าหากพื้นที่ไหนหย่อนยานหรือไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานก็จะต้องหาคนที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนในขณะเดียวกันครับทางฝั่งการเมืองนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ในพื้นที่ได้ตั้งคำถามในที่ประชุมครม.เงาถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่าปัญหาส่วยในพื้นที่ยังคงฝังรากลึกและการโยกย้ายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนพร้อมจี้ให้นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเหตุผลในการโยกย้ายให้ชัดเจนและแสดงผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจสีเทาให้ประชาชนเห็นผลภายใน 2-3 เดือนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดเข้ามาช่วยราชการตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าในส่วนของนายอำเภอทั้ง2นายได้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วและยังไม่พบความผิดร้ายแรงจึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมที่จังหวัดภูเก็ตส่วนปลัดจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากใช้สิทธิ์ลาไปก่อนหน้านี้สำหรับข้อมูลเรื่องของเส้นทางการเงินยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานและยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้มีประเด็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับอนุทินโวลดลง 60% สั่งทุบไม่ยั้งนอมินีสแกมเมอร์ผบ.ตร.รับลูกขยายผลปักหมุด3จังหวัดอันดามันยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านสมส้มย้ำนะครับสวยภูเก็ตรากลึกนายกอนุทินโวปราบสแกมเมอร์นอมินีเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชี้กราฟคดีต่างๆช่วง3เดือนลดลง 60% ลั่นต้องปราบให้ได้มากที่สุดด้านผบ.ตร.รับลูกรัฐบาลแถลงกวาดล้างคนทำผิดขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวเกี่ยวข้องกันนะครับบอกว่า3เดือนคดีสแกมเมอร์ลดลง 60% อนุทินโชว์สถิติลุยปราบฟันนอมินี4จังหวัดใต้107เคสสั่งยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านนายกนำแถลงปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับ
3: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการโดยขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมนะคะก็คือ1พันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการสภ.บูเกตาจังหวัดนราธิวาสไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ2พันตำรวจโทสุพลสุขบุญรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและ 3,000 ตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเช่นกันค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึง30กันยายน69นะคะหรือจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่ะสำหรับคำสั่งดังกล่าวนะคะก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเที่ยงค่ะเกิดเหตุคนร้ายกลุ่มก่อความไม่สงบได้ลอบวางระเบิด ใต้ท้องรถกระบะสายตรวจของสภ.บูเกตานะคะซึ่งจอดอยู่หน้ามัสยิดบูเกตาตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นในเวลาต่อมาระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกำลังเข้าตรวจสอบและประสานหน่วย EOD เข้าทำการเก็บกู้แต่ว่าก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก็เป็นพฤติกรรมที่อุกอาจค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเด้งผู้กำกับยันสวป.เส้นซุกบึ้มรถตำรวจผู้การนราย้าย3เสือโรงพักบูเกตาเข้ากรุเปิดทางสางคดีฝ่ายใต้ผู้การนราธิวาสเซ็นเด้ง3เสือหลักสภ.บูเกตาตั้งแต่ผู้กำกับรองผู้กำกับและสวป.ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ
15: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องที่นายกเรียกฝ่ายความมั่นคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: เตรียมตัวกราบลา
22: โอเค
4: โอ้
22: ยเย
23: ี่ยมแม่ชุ่มจัง
24: ทั้งไก่ทอด
25: กุ้งปลาหมึก
26: หมูอัดผักมีประโยชน
27: ์กรอบอร่อย
28: แน่นอนจ้า
29: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
30: ไหนบอกอมเพีย
31: บ

0: ไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าพบเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวนะครับว่าฝั่งกัมพูชาเตรียมยื่นข้อเสนอขอคืนพื้นที่หนองจานจังหวัดสระแก้วโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลประจำสัปดาห์ตามปกติพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยซึ่งไทยต้องยึดหลักอธิปไตยของแต่ละประเทศและกำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนไม่กระทำความผิดเสียเองในขณะที่กองทัพภาคที่2ก็ออกมาชี้แจงกรณีเสียงระเบิด3ครั้งบริเวณห้วยตามาเรียอำเภอกันทารลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่มีรายงานว่าทหารไทยมีใช้อาวุธในเวลาดังกล่าวทั้งนี้พื้นที่ชายแดนบริเวณนั้นเคยมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยการก่อสร้างการทำเหมืองหินหรือว่าสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดเก่าทางกองทัพภาคที่2จึงขอความร่วมมืออย่าคาดเดา ชนิดอาวุธเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์พร้อมกับยืนยันว่ากำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบของกฎหมายสากลด้านสถานการณ์บริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับก็มีรายงานความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชามีการนำรถแบ็คโฮลและเครื่องจักรหนักเข้ามาขุดคูสนามสร้างแนวป้องกันคล้ายกับบังเกอร์อย่างต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนโดยจุดก่อสร้างล่าสุดเนี่ยก็พบว่ามีการขยับเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนไทยอย่างเห็นได้ชัดบางจุดห่างจากแนวรั้วรวดหนามของฝั่งไทยไม่ถึง20เมตรความเคลื่อนไหวมีขึ้นหลังจากสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้ออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งไทยที่กลัวว่าจะเกิดเหตุเผชิญหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับข่าวแหล่งข่าวความมั่นคงก็ระบุว่าฝ่ายไทยได้จัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดทั้งการติดรั้วลวดหนามและวางตู้คอนเทนเนอร์กั้นไว้แล้วขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดกำลังลาดตระเวนต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่มีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับดังบึ้ม3ครั้งติดสนั่นชายแดนทหารเขมรรุกขุดคูเล็ดชิดรั้วนายกเรียกรัฐมนตรีกลาโหมผบ.ส.ส.เข้าพบอัปเดตด้านความมั่นคงยันไม่ยุ่งเรื่องนอกอธิปไตยด้านกองทัพภาคที่2แจ้งเหตุระเบิดชายแดนศรีสะเกษไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธย้ำยึดข้อเท็จจริงยับยั้งชั่งใจส่วนชาวบ้านหวั่นเขมรขุดคลองทำบังเกอร์ประชิดชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของทหารนะคะกองทัพเรือก็สั่งสอบด่วนตมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมค่ะโดยทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าพลทหารสังกัดกองทัพเรือรายหนึ่งถูกลงโทษในลักษณะไม่เหมาะสมจนเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจค่ะโฆษกกองทัพเรือระบุนะคะว่ากองทัพเรือได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและผู้บังคับบัญชาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะทร.สอบทำร้ายพลทหารแก้ผ้าเทียนหยดฝีมือรุ่นพี่รับน้องกองทัพเรือสั่งสอบด่วนปมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมหลังว่อนโซเชียลคาดโยงรับน้องทหารใหม่ค่ะ
0: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ออกประกาศย้ำเตือนนะครับห้ามเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือว่าเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือผลโพลเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 17:00 นของวันที่28มิถุนายนโดยเน้นย้ำนะครับว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการออกคำสั่งดังกล่าวครับก็มีผลบังคับใช้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจรวมถึงประชาชนทุกคนเพื่อประโยชน์ในการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองโดยเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับทุกภาคส่วนก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีการจัดอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการปฏิบัติงานลด

0: ความคาดเคลื่อนด้านพรรคการเมืองพรรคประชาชนก็เดินหน้ากิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาส้มในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ช่วยเป็นหูเป็นตาจับตาการดูคูหาเลือกตั้งพร้อมระบุนะครับว่าเตรียมที่จะไปดูในทุกๆจุดของการเลือกตั้งครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับกทม.ตั้งเป้าคนกรุง 70% ร่วมชี้ชะตาผู้ว่าจัดเจ้าหน้าที่ 70,000 เฝ้าคูหา 50 เขตพร้อมกา 28 มิถุนายนกทม.ประกาศพร้อม 100% จัดเลือกตั้งผู้ว่าและสก.วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ลุยติวเข้มเจ้าหน้าที่ครับ
1: ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะมีการแข่งขัน2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่ม I กับกลุ่ม J นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ช่วงเที่ยงคืนค่ะเป็นอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียนะคะผลการแข่งขันคู่นี้ค่ะฟ้าขาวก็ฉลุยนะคะอาร์เจนตินาตีตั๋วเข้ารอบ32ทีมฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะหลังบทเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกพร้อมกับเดินหน้าสู่เส้นทางป้องกันแชมป์โลกเต็มตัวค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะที่เพิ่งมีรายงานเข้ามาล่าสุดสดๆร้อนๆเลยก็คือฝรั่งเศสค่ะตราไก่ก็ยังคงไล่ต้อนอิรัก3ประตูต่อ0นะคะเป็นเอ็มบัปเป้เบิ้ล2พาฝรั่งเศสฉลุยค่ะแม้ว่าเกมครึ่งหลังเนี่ยจะต้องเลื่อนการแข่งขันไปแบบยาวนานเพราะว่าพายุถล่มที่ฟิลาเดลเฟียแต่ก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของทัพตราไก่ฝรั่งเศสที่ยังโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มอิรักไปขาดลอย3ประตูต่อ0นะคะก็เป็นรายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะและอีก2คู่นะคะจะเป็นนอร์เวย์พบกับเซเนกัลและจอร์แดนพบกับแอลจีเรียก็ติดตามผลการแข่งขันได้ค่ะ
0: ครับพลตรีชาคิดอุจรัตนะนะครับรองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ร่วมติดตามความคืบหน้าการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยกิจกรรมนี้เป็นการรวมพลังของมูลนิธิและภาคีเครือข่ายได้รับเกียรติจากคณะภริยาเอกอัครราชทูตรัฐอิตาลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการร่วมมือในระดับสากลพลตรีชาคิดเปิดเผยว่าพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำว่างานความมั่นคงไม่ได้หมายถึงแค่การดูความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้พึ่งพาตนเองและก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆจนกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมศูนย์แห่งนี้จึงเป็นต้นแบบครบวงจรทั้งการเรียนรู้การฝึกอาชีพและสวัสดิการชุมชนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนโดยมีภาครัฐและภาคีเครือข่ายเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์สั่งเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานด้วยวีซ่าอีก9ตั้งแต่9มกราคม2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของ21มิถุนายนขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกงสุลและรอผลการชันสูตรจากตำรวจเกาหลีใต้เพื่อออกใบมรณะส่วนสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตกำลังเร่งตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายวิษณุมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้กระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายวิษณุและจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกด้านอัธวิทย์แนะปรับสัญญา THAI Passport รัฐจ่ายให้เท่าที่ประชาชนใช้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงข้อสรุปเบื้องต้นที่ให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีซึ่งมีความเสี่ยงที่รัฐจะต้องสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันนายอัธวิทย์ยังฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือสร้างคลิปวิดีโอระบบมีคุณภาพจริงย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ

0: ตยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
4: กับเอ็มคอร์ด
3: เรดิโอพัทยาขอเพลง

0: MCOT Radio Network, 107.75, พัทยา
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
4: ้ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
5: ้ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย You're listening

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้กลัวจะซ้ำเดิมอีกที

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดทำซั้งบ้านปลาซึ่งเป็นการผสานภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมทั้งสิ้น150ชุดแบ่งเป็น3ระยะระยะละ50ชุดโดยมีการวางซั้งครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบหมู่เกาะสีชังรวมถึงเกาะขามใหญ่โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับพื้นที่สู่แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ในอนาคต MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นยุงก็จะชุกชุมเป็นพิเศษนะครับซึ่งอาจจะนำมาซึ่งไข้เลือดออกไข้มาลาเรียต่างๆนะฮะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเนี่ยก็คงจะไม่ดีนะเพราะว่าต้องเสียเวลาในการรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนำนะครับสมาร์ทการ์ดครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงนะที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับใช้งานก็ง่ายแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงนะครับจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาในเครื่องนะครับแล้วก็สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะฮะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะครับ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าเอามาตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นในราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะครับรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นราคา690บาทนะครับและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายนะครับวันนี้คุณจ่ายแค่990บาทเท่านั้นนะครับย้ำ990บาทเท่านั้นรีบโทรมาได้เลยนะครับที่02-666-0008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีไม่ต้องซ่อมนะครับย้ำเบอร์โทรกันอีกทีครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะครับ You're listening.

ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันรัฐบาลโต้ครม.เงาย้ำแก้ปัญหาภูเก็ตคืบหน้าเกิดผลเป็นรูปธรรมยืนยันเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อเนื่องไม่มีระบอบสีน้ำเงินนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีครม.เงาโดยนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกล่าวช่วงหนึ่งในที่ประชุมครม.เงาเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่ภูเก็ตและการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลเป็นปัญหาที่ยั่งลึกและสะสมมายาวนานรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งจะเห็นได้จากผลจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจพบบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินี10บริษัทที่

0: 4แปลงจำนวน2ไร่1งานมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและศาลอนุมัติหมายจับชาวต่างชาติ12คนหมายจับ13หมายจับและบริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน39บริษัทที่ดิน52แปลงเนื้อที่รวมประมาณกว่า12ไร่มูลค่าประมาณ115ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ29หมายค้นรวมที่ดินกลุ่มที่1และ2จำนวน56แปลงเนื้อที่กว่า15ไร่มูลค่าประมาณ231ล้านบาทรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังไม่ได้สร้างภาพและไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลระดับใดหากตรวจพบดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นส่วนการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการย้ายเพื่อให้การแก้ปัญหาดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เป็นการวางตัวข้าราชการเพื่อสนองพรรคการเมืองขอย้ำว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินอย่างที่พรรคประชาชนกล่าวหาลอยๆเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองรัฐบาลปลดล็อกศักยภาพสนามบินภูมิภาค28แห่งขยายสิทธิ์บริหารพื้นที่เช่าสูงสุด30ปีดึงลงทุนเพิ่มรายได้นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคโดยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง28แห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืนนายพัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามและผลักดันมาตรการเพิ่มรายได้แก่ท่าอากาศยานภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้จากกิจการการบินและรายได้จากกิจการอื่นที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานได้ร่วมมือกับสายการบินทั้งในและต่างประเทศนำเสนอศักยภาพของสนามบินภูมิภาคเพื่อดึงดูดการเปิดเส้นทางบินใหม่เส้นทางข้ามภูมิภาคและเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานได้เร่งรัดให้กรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมธนารักษ์หาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดด้านขั้นตอนราชการที่ส่งผลให้การดึงดูดผู้ประกอบการและการลงทุนใหม่ๆใช้เวลานานนำไปสู่การทำบันทึกความตกลงระหว่างกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเพื่อมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานสามารถบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุภายในบริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมใจ

0: ไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
3: ้ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปิดช่อง9 Mpod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mpod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
6: ช่อง9 Mpod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดโว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: ัฐดีๆกันแต่เช้าเลยนะครับพี่ธีระนะครับ9โมงเช้า30นาทีแล้วนะฮะ Mcard Radio พัทยาครับ 107.75 MHz ครับวันอังคารครับวันนี้เข้าสู่วันที่23แล้วนะคุณผู้ฟังครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะสำหรับในภาคเช้านะครับผมอุณหภูมิเช้าวันนี้31องศาเซลเซียสนะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับพัทยาครับวันนี้ไม่ร้อนนะเพราะว่ามีเมฆบางๆนะปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ทำให้ไม่ค่อยมีแดดเนาะก็สบายๆกันในเช้าวันนี้นะครับฟังเพลงอะไรแล้วสบายใจมีเรี่ยวมีแรงที่จะทำงานก็ทักทายกันได้นะครับผ่านทาง LINE Official ครับพิมพ์ @mcot.pattaya ครับหลังไมค์ก็มาได้เลยนะครับ
1: Mcot Radio Pattaya 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
2: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
5: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
6: ช่วง Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ได้มีการเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบังส่วนขยายครั้งที่1ครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและผู้แทนโครงการจำนวน31ท่านนะครับในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพของชุมชนโดยรอบนิคม5เทศบาลในรัศมี5กิโลเมตรซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะครับในที่ประชุมได้ลงคะแนนให้ดร.มาลินีสิงหสุวิทย์เป็นประธานสำหรับบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการชุดนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่การติดตามตรวจสอบให้โครงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดการเป็นตัวแทนชุมชนเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการรวมถึงการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อนำมาหาทางออกร่วมกันนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมพิจารณาค่าชดเชยเยียวยาในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวนั้นเกิดจากการดำเนินงานของโครงการพร้อมทั้งติดตามดูแลการจ่ายค่าชดเชยให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมจนเสร็จสิ้นซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และสร้างหลักประกันว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของนิคมอุตสาหกรรมส่วนขยายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชาวตำบลตะเคียนเตี้ยในระยะยาวนะครับ

No one else ครับแค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกันนะฮะวันนี้เตะคลื่นสบายเลยนะครับเพราะว่าอากาศไม่ร้อนนะฮะมาดูข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.กันนะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการสายด่วนฮะ1444นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้นะครับทั้งนี้กกต.ได้ขยายระยะเวลาในการให้บริการสายด่วน1444นะครับโดยปลดให้เปิดให้บริการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการแต่วันที่20มิถุนายนไปจนถึง5กรกฎาคม2569เลยนะครับเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงของการเลือกตั้งสำหรับวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นั้นสายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 18:00 น.นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการด้านการเลือกตั้งตลอดทั้งวันเลือกตั้งนะครับประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือก

ตั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครการหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายการแจ้งเบาะแสหรือเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งตลอดจนข้อมูลด้านการสืบสวนและสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับที่ www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน1444ได้เลยครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: โดยกฤติยาสินธุวราวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมเห็นชอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570และร่างพรบโอนงบประมาณการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีวาระที่น่าสนใจคือสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและแนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางในโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพกระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและกระทรวงอุตสาหกรรมขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี2567/2568ซึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี2567/2568เพื่อขยายความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% ในกรอบวงเงินรวมประมาณ5,175 ล้านบาทเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมกับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญาปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 100% จำนวนกว่า 6,900,000 ตันวงเงิน477ให้แก่กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีกลุ่มนี้ครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า5,000 ขอไปค่ะปริมาณอ้อยกว่า5ล้านตันวงเงินช่วยเหลือ411ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่62ล้านบาทปริมาณอ้อย 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งไร่ส่งอ้อยสด100% ให้แก่โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินประมาณ3ล้านบาททั้งนี้เป็นการใช้งบประมาณเพิ่มเติม477ล้านบาทซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้อย.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61กว่า77ตันสสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจับมือภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดครั้งที่61จำนวนของกลางกว่า77ตันจาก 54,097 คดีภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ระบบสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการของกลางของประเทศและตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและนายสิริสุขยืนหารรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทัพบกโดยก่อนนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันของกลางอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ากว่า40ตันรองลงมาได้แก่เมทแอมเฟตามีนไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆทั้งนี้ จะมีการนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการในวันที่25มิถุนายนเวลา 11:00 น.ศศิธรกุวังคดีโลกสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
10: MCOT Radio Network 107.75
7: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
12: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
13: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
14: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
16: คุณกำลังฟัง MCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรบุษเดโว

จำจากป๊อปปองกูลนะครับมีรักไม่มีทางแพ้บอยซิสเมเกอร์นะฮะน้ำเต็มแก้วจากไดอินโดฟินนะฮะเขาคันทรงขอมาเพลงนี้คุณนิธินะฮะก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าต้องเรียกว่านิธิหรือนิติแต่คุณก็ส่งภาพมาให้ดูทุกวันนะบอกว่าวันนี้ฟังในรถนะฮะจากสัตหีบไปแหลมฉบังนะฮะขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับผมขอบคุณทุกข้อความเลยนะฮะช่วยกันเลือกเพลงในเช้าวันนี้รวมไปถึงหลังใหม่ด้วยนะคุณลุงโทรมาจากตะเคียนเตี้ยนะบอกว่าช่วงตีห้าเนี่ยมีเพลงเปิดเพลงโดนใจมากเลยหิวใจสวมากๆนะอยากทราบว่าชื่อเพลงอะไรนะก็ก็ช่วงตีห้านี่เป็นช่วงรายการจากกรุงเทพนะฮะก็เลยไม่ทราบว่าเขาเปิดเพลงอะไรนะฮะก็ยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะที่เรียกว่าฟังวิทยุอสมทนะเปิดตลอดทั้งวันนะไม่ว่าจะเป็นช่วงของจากกรุงเทพนะฮะหรือว่าจะเป็นช่วงของพัทยาของเราเองนะที่เริ่มตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะพอหลัง6โมงก็จะเป็นรายการข่าวนะครับแล้วก็ไปที่ลูกทุ่งนะ LTM นะฮะตั้งแต่ค่ำๆนะไปจนถึงเช้านะอย่างที่คุณลุงได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็ติดตามกันได้เลยนะสามารถเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะคลื่นนี้ออกอากาศตลอดนะฮะก็จะเป็นรายการจากกรุงเทพสลับกับรายการจากพัทยานะสำหรับในภาคเช้านะครับถ้าเป็นตอนเช้านี่ก็จะเป็นเพลงคนละแนวกันนะฮะตอนลูกทุ่ง LTM ก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเนาะนะก็มีข่าวสารให้ฟังกันด้วยนะส่วนช่วงเช้าก็จะเป็นเพลงในยุคใหม่นะเป็นเพลงสตริงนะเพลงเพราะๆอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถขอเพลงฟังกันได้ด้วยเช่นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงเพลงเก่าเพลงใหม่ก็ตามนะครับ0384239000เบอร์นี้นะฮะ

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

ช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกกต.นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดให้บริการสายด่วน1444นะครับทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ทั้งนี้กกต.ได้ขยายระยะเวลาในการให้บริการสายด่วน1444นะครับโดยจะเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2569นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้งครับสำหรับวันเลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569สายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 18:00 น.นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการด้านการเลือกตั้งตลอดทั้งวันเลือกตั้งครับประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครการหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายการแจ้งเบาะแสหรือเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งตลอดจนข้อมูลด้านการสืบสวนและสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน1444ได้เลยครับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: MCOT Radio Network 107.75

ขณะนี้เวลา 11:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ในสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันนายกรัฐมนตรียืนยัน F-16 ขึ้นบินกลางดึกเป็นการฝึกชี้ปัดตรึงชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ไม่ใช่เป็นการตรึงกำลังชายแดนแต่โดยระบุว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงการฝึกซ้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่ได้รับการติดต่อหลังกัมพูชาประกาศทวงคืนบ้านหนองจานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งกองทัพบกมีมาตรการควบคุมพื้นที่ได้มีการกำชับหรือมีข้อกังวลใดหรือไม่ว่าในการปฏิบัติการชายแดนเป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องการปะทะยิ่งมีข่าวว่ามีการสนับสนุนรถถังจากประเทศจีนซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นของเดิมแต่ยืนยันว่ารถถังไม่ได้เข้ามาในเขตแดนไทยซึ่งกองกำลังที่ปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนทุกหน่วยทั้งกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยเฉพาะพื้นที่มีความกังวลคือกองกำลังสุรนารีแม่ทัพมีการกำกับดูแลอย่างดีส่วนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากกองกำลังจากฝ่ายไทยแต่อาจจะเป็นไปได้เป็นกำลังพลของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ส่วนการกดกุเลตในฝั่งกัมพูชาได้รับการรายงานแล้วมองว่าทหารที่เข้ามาอยู่ที่ใดก็ต้องสร้างฐานที่มั่นที่แข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติส่วนกรณีที่พลเอกเตียไซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาประกาศเตรียมทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วตนไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาแต่ในส่วนของไทยยังยืนยันตามแถลงการร่วมทุกอย่างด้วยกันพี่พัดแจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจัดการลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขออภัยค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศถูกแฝงอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยยอมรับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ต้องขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่พยายามหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ตามบ้านซึ่งจากการสืบค้นแต่ละงานไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่เพิ่งรู้ว่าไปแฝงอยู่ในค่า FT ไฟบ้านของประชาชนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมที่เคยออกข่าวไปว่าในโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนหมดอายุแล้วต้องมีการเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะสามารถลดค่าไฟได้ 40-50% เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ออกข่าวไปแล้วว่าในการประหยัดไฟหากทำไม่ได้จริงๆก็ต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทย้ำว่าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้เกิดขึ้นมาหลาย10ปีและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟแก่ประชาชนโดยต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกอยู่ในค่า FT
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: We'll be right back.
0: บข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศร ปุษเดวงศ์

0: คำสุดท้ายครับสล็อตแมชชีนมีพาสเทลกับจากละมุนแบนด์ด้วยนะครับเพลงที่คุณขอไว้นะครับผมชั่วโมงสุดท้ายของภาคเช้าแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มมีแดดแล้วนะครับก็เมื่อเช้านี้ก็ครึ้มๆนะฮะไม่ถึงกับครึ้มมากเพียงแต่ว่ามีเมฆค่อนข้างเยอะนะตอนนี้สภาพอากาศก็ดีขึ้นนะฮะแจ่มใสขึ้นวันนี้น่าจะถ่ายรูปสวยนะใครที่ไปเที่ยวไปเที่ยวแถวๆชายหาดพัทยานะครับงานเอเชีย Sustainable Energy Week นะฮะงานที่ผู้ประกอบการนักลงทุนวิศวกรและผู้ที่สนใจด้านพลังงานห้ามพลาดเลยนะครับงานนี้เป็นงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะฮะครอบคลุมทั้งพลังงานสะอาดการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานปีนี้เขาจัดภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยั่งยืนนะครับผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับพบกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 27,000 ตารางเมตรนะฮะพร้อมสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติกว่า200หัวข้อนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมาจากทั่วโลกเลยพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่นะครับจัดร่วมกับงาน Mobility Tech Asia Bangkok นะครับงานแสดงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตและระบบการขนส่งอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพลังงานและการขนส่งแห่งอนาคตไว้ในงานเดียวนะครับงานมีวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้นะ3วันเท่านั้นนะฮะ 1-2-3 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีนะครับวันนี้ที่ www.asew แล้วก็ขีดตรงกลางนะฮะ expo นะฮะ expo.com นะครับจัดโดย Informa Markets ครับโทร02-036-00 นะครับ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya
2: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เทศบาลตำบลหนองปลาไหลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ใส่ใจสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2569ครับด้วยการกำหนดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ในแต่ละเดือนโดยได้จัดสถานที่ไว้2แห่งนะครับก็คือที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหลและที่จุดพักขยะข้างเมรุชาปนสถานวัดหนองเกตใหญ่โดยประชาชนทั้งสองฝั่งนั้นสามารถที่จะเลือกจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ได้ตามความสะดวกของทุกท่านณจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ที่ทางเทศบาลได้ประกาศไว้ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและเป็นการลดปริมาณขยะที่ถูกลักลอบทิ้งตามพื้นที่สาธารณะซึ่งจะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในทุกๆเดือนตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลหนองปลาไหลครับ

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

ไปอยู่จะเช้าสายไปเย็นก็อาจจะ miss you อีกครั้งก็เคยว่าไว้ว่าตกลงกันแต่มันจะทำให้เราต้องไปมันแค่อยู่หมุน listen babe

ช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกกต.นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดให้บริการสายด่วน1444นะครับทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569ทั้งนี้กกต.ได้ขยายระยะเวลาในการให้บริการสายด่วน1444นะครับโดยจะเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่20 มิถุนายนถึงวันที่5 กรกฎาคม 2569นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้งครับสำหรับวันเลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569สายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7:30 น.ถึง18:00 น.นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการด้านการเลือกตั้งตลอดทั้งวันเลือกตั้งครับประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครการหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายการแจ้งเบาะแสหรือเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งตลอดจนข้อมูลด้านการสืบสวนและสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน1444ได้เลยครับ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยปปช.ล้างบางแหล่งโกงข้อสอบข้าราชการรายใหญ่จับมือตำรวจค้นบ้านย่านนนท์เจอหลักฐานแก้กระดาษคำตอบนับพันอนุทินฟาดเต็มที่ลั่นรับไม่ได้พิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้บอกทำมาเป็น10ปีแล้วชี้นายกสั่งหาวิธีลดภาระประชาชนคมนาคมรับแทนไม่ไหวเพราะใช้ปีตกละหมื่นล้านเสียงปืนดังสนั่นโพธารามภูมิชำระเอเย่นยาเสพติดไม่ยอมมอบตัวสาดกระสุนใส่อาสาสมัครตำรวจเจ็บสาหัสก่อนโดนวิสามันสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่าน60วันผลบังคับใช้วันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกขณะที่การสู้รบในเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันช่วง 12:00 นค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะนำความเคลื่อนไหวของข่าวมารายงานไปยังคุณที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้สำหรับข่าวที่จะติดตามกันเป็นข่าวแรกนะคะก็คือเรื่องของขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะมีการแถลงถึงการจับกุมกระบวนการดังกล่าวแล้วก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเองก็ถึงขั้นบอกว่ารับไม่ได้เลยนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะทางตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้นำหมายศาลจังหวัดนนทบุรีไปตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานและคลิปเสียงอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นให้สอบผ่านได้ค่ะเรียกรับเงินถึง 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนั้นก็เรียกรับเงินสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาททีเดียวจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งกว่า 6,669 อัตราเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบ้านพักหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้สอดคล้องกับรายชื่อของผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินค่ะไปตรวจค้นก็พบคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลหรือ CPU 18ชุดรวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลจำนวนมากพบบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบข้อมูลสำเนากระดาษคำตอบจากการสอบหลายพันรายที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายมีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการแก้ไขข้อมูลไปแล้ว 2,000 กว่ารายค่ะจากการประเมินเบื้องต้นขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้นะคะก็น่าจะมีมูลค่าความเสียหายนะคะสูงถึง 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบเส้นทางข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ก็ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลค่ะเพราะยังมีบุคคลอีกหลายฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งผู้ดำเนินการผู้สนับสนุนรวมถึงผู้ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานพร้อมเดินหน้าสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามกระบวนการกฎหมายค่ะคดีนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับราชการที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีการตรวจสอบเชิงลึกต่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและขยายผลไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อรักษาความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบราชการค่ะ
3: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าจาก
1: ที่ได้ฟังเนี่ยรับไม่ได้หลังบก.ปปป.แล้วก็ปปช.ทลายกระบวนการโกงสอบบรรจุท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.ร่วมประชุมครม.ประจำสัปดาห์ก่อนเข้าประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่กองบังคับการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วแต่ถามไปนะคะว่านายกได้สั่งการอะไรบ้างหรือยังนะคะนายกบอกว่าเต็มที่กระทรวงมหาดไทยมีโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟาดเต็มที่สั่งการไปแล้วด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทราบข่าวแล้วเมื่อช่วงเช้าและเป็นเรื่องที่แย่มากขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่าเบื้องต้นสืบเนื่องมาจากการจัดสอบของส่วนท้องถิ่นในปี68มีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีจึงมีการสั่งการทำ MOU 5หน่วยงานวันนี้ก็ไปพบข้อมูลหลักฐานนายวรสิทธิ์กล่าวว่าการจับโกงข้อสอบวันนี้ยังเร็วไปที่จะมาพูดในส่วนของสอถอจะต้องมีการตรวจสอบว่าใครเกี่ยวข้องบ้างตามข่าวบอกมี 3,000 คนแต่ในข้อที่จริงเชื่อว่ามีมากกว่านั้นขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครผิดบ้างต้องรอดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนค่ะ
2: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของค่าไฟทางนะคะที่แฝงอยู่ในค่าไฟบ้านของประชาชนค่ะวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะหาทุกวิธีทางเพื่อลดค่าไฟให้กับผู้ใช้ตามบ้านจากการที่ลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็พบว่าค่าไฟดังกล่าวมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ก็ยอมรับว่าเพิ่งรู้นะคะว่าไปแฝงอยู่ในค่าไฟของประชาชนนายพิพัฒน์บอกว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีแก้ปัญหาค่ะส่วนกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็เคยออกข่าวไปนะคะว่าโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะลดค่าไฟได้ 40-50% ค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ต้องหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณ10,000 กว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้แต่ว่าเกิดมาหลาย10 ปีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟให้กับประชาชนซึ่งก็ต้องหาผู้ที่จะมาชำระแทนนะคะโดยที่ไม่บวกส่วนนี้ไปกับค่าไฟบ้านค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าสามารถที่จะไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้นายพิพัฒน์บอกว่าเรื่องการของบประมาณเป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะแต่ถ้าไปของบประมาณก็จะมีคำถามว่างบประมาณที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเก็บรวบรวมมาได้นั้นเป็นเงินของใครเงินมาจากไหนก็จะเกิดคำถามตามมาอีกก็ต้องหาวิธีรับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการหรือใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องให้กระทรวงพลังงานนั้นหาวิธีการมาค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือว่าตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยบอกว่าเป็นนโยบายที่ทำมาอยู่แล้วในสายสีม่วงแล้วก็สีแดงราคา40บาทตลอดวันตอนนี้มาขยายเส้นทางครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีดึงโดยการดึงเข้ามาเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แต่ว่าปัญหาขณะนี้ก็คือรัฐบาลไม่มีเงินมากพอจะไปซื้อกิจการจากผู้ประกอบการในส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐขณะนี้มีหลายสัญญากำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี72ซึ่งถ้าหากรัฐจะซื้อทั้งหมดเนี่ยมูลค่าสูงถึง100,000 ล้านบาทเลยทีเดียว ดังนั้นก็เลยจะมีวิธีการใช้วิธีตั๋วร่วมในราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็เก็บแค่ครั้งเดียวจะนำไปสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หลังจากนี้จะต้องหารือกับกระทรวงการคลังว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นรฟม.ระดมทุนได้จากที่ไหนณเบื้องต้นมีแนวคิดจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนใน Thailand Future Fund นะคะหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยจัดตั้งโดยภาครัฐใช้เวลาไม่น้อยกว่า1ปีครึ่งถึง2ปีซึ่งเมื่อใช้วิธีการนี้จะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรัฐเกิดขึ้นได้จริงแล้วมาถึงขั้นตอนนั้นจะมีการกำหนดรายละเอียดแยกตั๋วเป็นตั๋วรายสัปดาห์นะคะราคานักเรียนนักศึกษาแล้วก็ราคาผู้สูงอายุค่ะนายพิพัฒน์บอกว่าจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เริ่มใช้ให้ทันวันที่1มกราคมปี2570ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยโดยจะต้องดูว่าเอกชนมีรายได้เท่าไหร่และรัฐจะต้องนำงบประมาณบางส่วนนะคะไปชดเชยในส่วนต่างให้กับเอกชนด้วยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเลือกสถาบันการเงินว่าจะใช้สถาบันใดมาเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อคืนให้กับเอกชนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณาค่ะ
2: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาดูเหตุการณ์ตำรวจวิสามันเป้าหมายยาเสพติดนะคะมีฉายาว่าภูมิชำแระค่ะเหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยตำรวจนำกำลังปิดล้อมบ้านที่จังหวัดราชบุรีค่ะแต่ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือเจ้าหน้าที่อสตรนะคะที่มาช่วยงานเจ้าหน้าที่ค่ะชื่อนายธนกรอายุ45ปีอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะโดยเหตุการณ์นั้นชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามตัวนายกิติภูมิหรือภูมิชำระเป็นเป้าหมายยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านที่อำเภอบ้านโป่งค่ะแต่ว่าไม่พบตัว

0: ทราบว่านายกิติภูมิขับรถมาบ้านแม่ที่อำเภอโพธารามก็เลยติดตามมาเห็นรถผู้ตายจอดอยู่เจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจค้นบ้านพักแต่นายกิติภูมิที่นั่งอยู่ในรถนะคะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ใช้ปืนยิงไปถูกเจ้าหน้าที่อสตรที่กำลังจะเข้าตรวจค้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้กันก็เลยใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวและทำการปิดล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่นานให้มอบตัวนะคะแต่ว่าก็เงียบไปนะคะคนร้ายไม่ได้เปิดประตูออกมาต่อมาก็ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค7เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรราชบุรีแล้วก็ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเติมมีการนำโล่เหล็กพร้อมค้อนเหล็กเข้าไปประชิดรถตัดสินใจทุบกระจกค่ะแต่ว่าก็พบร่างของนายภูมินั้นเสียชีวิตอยู่บริเวณที่นั่งคนขับค่ะมีลักษณะของการปรับเอนนอนมือขวาถืออาวุธปืน9มม.วางบนอกนะคะบนเบาะรถข้างศีรษะพบแมกกาซีน3อันปืนปลอม1กระบอกแล้วก็บริเวณแขนและสีข้างขวาถูกอาวุธปืนยิงหลายนัดค่ะส่วนที่รถของคนร้ายมีร่องรอยอาวุธปืนยิงหลายรูนะคะตรวจสอบในรถก็พบเงินสดจำนวนมากยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ด้วยเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะผู้ตายมีประวัติเคยถูกจับในคดียาเสพติดหลายคดีและเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดมาได้2ปีแต่ก็กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของการหาเสียงนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้นายอนุชาควงนายอภิสิทธิ์ผนึกทัพประชาธิปัตย์บุกราชบูรณะประกาศสงครามคอร์รัปชันนะคะลั่นประชาธิปัตย์นั้นพร้อมทำงานจริงไม่ทิ้งคนกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นำคณะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก็มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้านายองอาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ราชบูรณะเริ่มต้นลงพื้นที่ซอยสุขสวัสดิ์26เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนซึ่งพื้นที่นั้นค่ะมีความหนาแน่นแล้วก็มีวิถีชีวิตของผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ขาดสายผู้สื่อข่าวถามนายอนุชานะคะกรณีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กล่าวบนเวทีดีเบตเมื่อวานถึงการจัดการบุคคลที่กระทำผิดทุจริตแล้ว41รายนายอนุชาแสดงความเห็นต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทุจริตในกทม.ค่ะบอกว่าเป็นเรื่องดีที่อดีตผู้บริหารกทม.นั้นเริ่มออกมายอมรับมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ยึดถือเรื่องความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักจะนำระบบแพลตฟอร์มตรวจสอบข้อมูลนำมาใช้ขจัดส่วยแล้วก็ค่าน้ำร้อนน้ำชาให้หมดไปจากกทม.อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าจะนำเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงไม่ได้มาเพื่อหาเสียงชั่วคราวแต่มาเพื่อรับใช้ประชาชนในส่วนนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคค่ะตอกย้ำว่าโค้งสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาเดิมๆที่ประชาชนยังคงต้องเผชิญทั้งเรื่องการจราจรขยะสภาพเศรษฐกิจการเลือกผู้ว่าก็จะต้องควบคู่กับสก.จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็อยากให้เลือกผู้ว่าแล้วก็สก.ควบคู่กันไปเพราะว่าจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติมีความเป็นเอกภาพไร้รอยต่อค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก่อนการประชุมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีมาเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมือง แคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคมค่ะก็มีทั้งนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย

0: และนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาร่วมต้อนรับด้วยนะคะนายกก็ให้โอวาทค่ะบอกว่าโอ้ดีใจนะคะที่วันนี้ได้เจอกับลูกๆหลานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นนักดนตรีของลูกๆที่กำลังจะนำชื่อเสียงของประเทศไทยความสามารถของเยาวชนไทยไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้ถึงความสามารถของพวกเราไปถึงยุโรปเนเธอร์แลนด์เป็นโอกาสดีมากนะคะบอกเลยนะคะว่าลุงเชนป้าแต๋มลุงเอกลุงเสิร์ตอาป๊อปลุงหนิมขอบคุณทุกคนที่หนูมาช่วยงานพวกลุงพวกอาการไปเนเธอร์แลนด์เท่ากับมีคำว่าไทยแลนด์ติดตัวไปเวลาเริ่มเล่นดนตรีทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นวงดุริยางค์ของไทยแลนด์ในประเทศไทยมีคำว่าไทยแลนด์แต่ในดินแดนอื่นนอกประเทศก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าไม่อยากจะคุยนะไม่อยากจะคุยแต่ก็คุยนะบอกว่า40ปีก่อนนั้นเป็นสมาชิกวงดนตรี AC Band ค่ะเล่นได้ทุกเพลงนึกว่าวันนี้จะมาเล่นให้ฟังนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวชนะให้กลับมาเล่นให้ลุงๆป้าๆฟังแล้วก็บอกว่าทุกคนนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเด็กๆนะคะดนตรีเวลาไปเล่นก็ให้ใส่ให้เต็มที่ใส่อารมณ์เพลงไหนเกี่ยวกับอะไรก็ใส่อารมณ์ไปตามนั้นนะแล้วก็บอกว่าตัวท่านนายกเนี่ยบอกว่าลุงนี่ก็เป็นคอนดักเตอร์ด้วยต้องดูตามจังหวะตรงไหนหนักตรงไหนเบาตรงไหนกระแทกนั่นคือความพร้อมเพรียงก็บอกว่าดูให้ดีๆแถวอย่าให้เกยกันให้เป๊ะให้พร้อมแล้วที่สำคัญก็ต้องทำตัวเองให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะได้ไปแสดงได้อย่างเต็มที่ก็บอกว่าทุกคนเอาใจช่วยนะอยากจะไปแข่งขันด้วยเชื่อมั่นว่าเด็กๆทุกคนทำได้และทุกคนก็จะอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังข่าวดีค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็ถ่ายภาพหมู่รวมกับเด็กๆนักเรียนนะคะก่อนที่เด็กๆก็จะรุมกันถ่ายภาพเซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีทางโรงเรียนก็นำผลไม้ของดีจากจังหวัดจันทบุรีทั้งทุเรียนทั้งมังคุดเงาะมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เป็นประธานการประชุมครม.วันนี้ที่ครม.นี้มีการแจ้งลาการประชุม2คนค่ะคนหนึ่งคือนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกคนคือนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วันนี้ทองไทยเปิดตลาดร่วงแรงนะคะ650บาทสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง43ดอลลาร์20เซ็นต์นะคะหรือ 1.02% ปิดที่ 4,202.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์การแข่งข้าของดอลลาร์ทำให้สัญญาทองคำมีราคาไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆและราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเวลารวดเร็วในปีนี้เมื่อเช้าสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเปิดมาวันนี้ร่วงลง650บาทถ้าเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่22คือเมื่อวานนี้โดยราคาทองระหว่างวันยังคงเป็นทิศทางขาลงก่อนจะปรับขึ้นนะคะจากนั้นลงต่อค่ะจนถึงเวลา 11:00 น.ทองคำในประเทศปรับราคารวมๆเนี่ย6ครั้งโดยเป็นการปรับลดลง5ครั้งปรับขึ้นเพียง1ครั้งเท่านั้นรวมแล้วปรับลดลง800บาทขณะที่ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่าลงแต่ระดับ32บาท9832บาท98สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจัยกดดันหลักมาจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์จากการคาดการธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของค่าเงินค่ะ
1: วันนี้นายอัธวิศวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะออกมาเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการไทย AI Passport หรือ THAI Passport รวมเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวง DE นะคะซึ่งตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกก็ย้ำให้ภาครัฐนั้นปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงค่ะโดยข้อสรุปเบื้องต้นนะคะก็คือให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีมีความเสี่ยงที่รัฐจะสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันค่ะโดยนายอัธวิทย์บอกว่าถ้าเปลี่ยนมาคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามที่มีการใช้งานจริงจะมีความตรงไปตรงมากว่าเดือนไหนไม่มีคนใช้รัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินหากบริษัทผู้ชนะการประมูลมั่นใจในคุณภาพของระบบก็ควรจะปรับเงื่อนไขสัญญาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะนายทวิตเสนอให้รัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงอว.ดึงกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าสู่ระบบนำร่องเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 200,000 คนเข้าอบรมและทดลองใช้ AI ทั้ง31โมเดลจาก14บริษัทชั้นนำของโลกที่รวมอยู่ในโครงการนี้นะคะโดยมีการเปิดเผยตัวเลขเปรียบเทียบที่น่าสนใจว่ามูลค่าการใช้งาน AI ระดับสูงตามราคาตลาดนั้นตกอยู่ที่ราวเดือนละ 2,000 บาทแต่ภายใต้โครงการนี้รัฐจะจ่ายค่าบริการให้เอกชนเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นแต่หากให้นักศึกษา 200,000 คนใช้งานอย่างเจาะลึกเพื่อการศึกษาและวิจัยระยะเวลาเพียง1ภาคเรียนหรือ4เดือนก็จะสร้างมูลค่าการใช้งานจริงเทียบเท่าตลาดได้ถึง 1,600 ล้านบาทก็ถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ค่ะมีการฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลด้วยค่ะว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือการสร้างคลิปวิดีโอถ้าระบบมีคุณภาพจริงก็ย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นจะต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรจะคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าให้ใจถึงหน่อยค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่านเป็นเวลา60วันมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีรายงานนะคะว่าสถานการณ์สู้รบเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่องค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นก้าวแรกภายใต้ข้อตกลงบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านกระทรวงคลังสหรัฐประกาศยกเว้นมาตรการลงโทษไปจนถึง21สิงหาคมนี้ก็ถือเป็นการเปิดทางรัฐบาลอิหร่านสามารถจัดส่งแล้วก็จำหน่ายน้ำมันดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพร้อมทั้งรับชำระเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่อิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นฐานรากที่ดีสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกลไกยุติการสู้รบเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตลอดจนการเปิดช่องทางสื่อสารอื่นรองรับความปลอดภัยทางเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์สำคัญในแวนส์ดังกล่าวนะคะยังกล่าวแสดงท่าทีเชิงบวก นับตั้งแต่ลงนามในบันทึกความเข้าใจบอกว่าอิหร่านนั้นตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์เข้าประเทศรวมถึงจัดตั้งกลไกการจัดการทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและการให้บริการจัดการข้อตกลงหยุดยิงทั้งนี้ทั้งนั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและมีการชี้แจงว่าอิหร่านยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นนิวเคลียร์หรือมีข้อผูกมัดใดๆในเรื่องนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านข้อความแพลตฟอร์ม True Social บอกว่าอิหร่านยอมตกลงในการตรวจสอบอาวุธเพื่อความโปร่งใสเรื่องนิวเคลียร์พร้อมทั้งเตือนในเวลาต่อมาว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตัวเขาเองก็พร้อมจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำทันทีสำหรับการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทั้งสองฝ่ายเพื่อลงรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
1: มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะก็มาดูการชนะแล้วก็ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นนะคะมาดูชัยชนะของอาร์เจนตินากันก่อนค่ะแล้วก็ทำให้เลโอเนลเมสซี่สร้างสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกที่18ประตูนะคะทำอีก2ลูกพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ค่ะเป็นการแข่งขันรอบแรกกลุ่ม J นัดที่2ที่ดัลลัสสเตเดียมสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบออสเตรียค่ะฝาขาวได้จุดโทษตั้งแต่9นาทีแรกนะคะแต่ว่าเมสซี่นั้นยิงออกค่ะนาทีที่38ก็ขึ้นนำได้1-0นะคะฟากุนโดเมดินาเปิดให้เมสซี่ยิงเข้าไปค่ะประตูนี้ก็ทำให้เมสซี่เป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดตลอดกาล17ประตูแซงมิโลสลาฟโคเซ่ตำนานทีมชาติเยอรมนีครึ่งหลังท้ายเกมช่วงทดเวลานาทีที่90+5เลอันโดรปาเดเรสจ่ายบอลให้เมสซี่ยิงจังหวะแรกติดแต่ว่าตามซ้ำเข้าไปจบเกมเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะคะการันตีแชมป์กลุ่มค่ะผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนค่ะหลังจบเกมนะคะเมสซี่ก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกับชัยชนะในเกมนี้เป็นเกมที่ต้องออกแรงอย่างหนักตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเป็นเกมที่ทีมทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ไม่สามารถจะเสียสมาธิได้พอใจกับผลการแข่งขันและการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปค่ะส่วนอีกเกมนึงนะคะก็เป็นรอบแรกกลุ่มไอที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมฝรั่งเศสพบอิรักค่ะครึ่งแรกนาทีที่14ฝรั่งเศสออกนำไปก่อนนะคะไมเคิลโอลิเซ่จ่ายบอลให้คิลิยันเอ็มปัปเป้ปั่นบอลเข้าไปค่ะเกมนี้สภาพอากาศไม่ดีหยุดพักไปกว่า2ชั่วโมงฝรั่งเศสมาได้ประตูนำ 2-0 ในนาทีที่54ค่ะอุสมันเดมเบเล่ฉกบอลจากแนวรับอิรักแล้วก็เปิดให้เอ็มปัปเป้ยิงเข้าไปนาทีที่66โอลิเซ่จ่ายให้เดมเบเล่ยิงปิดท้ายให้ฝรั่งเศสถล่มอิรักไป3-0นะคะมี6คะแนนเต็มจาก2นัดเข้ารอบ32ทีมค่ะ
0: ค่ะอีกคู่กลุ่มไอนะคะนอร์เวย์พบเซเนกัลค่ะครึ่งแรกนาทีที่43ไวกิ้งนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากบาคัสปีเดอร์เซนครึ่งหลังเออร์ลิงฮาลันบวกประตูที่2ให้กับนอร์เวย์นาทีที่48ก่อนที่เซเนกัลจะยิงประตูตีไข่แตกนะคะมาจากอิสมาอิลาซาแต่ว่าฮาลันนั้นก็มาทำประตูได้อีกให้กับตัวเองเป็นประตูที่2นอร์เวย์หนีห่าง3ประตูต่อ1นาทีที่58แต่ช่วงทดเวลาเจ็บนาทีที่90+3ซายิงให้เซเนกัลไล่มาตี2ประตูต่อ3แต่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เฉือนชนะ3ประตูต่อ2มี6คะแนนเต็มตีตัวเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายค่ะก็ถือเป็นการฉลองของนอร์เวย์ในการกลับมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบ28ปีค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้คุณเยเมนแหวนเคลือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network 107.75พัทยา
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
7: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกกต.นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดให้บริการสายด่วน1444นะครับทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ทั้งนี้กกต.ได้ขยายระยะเวลาในการให้บริการสายด่วน1444นะครับโดยจะเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2569นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้งครับสำหรับวันเลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569สายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 18:00 นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการด้านการเลือกตั้งตลอดทั้งวันเลือกตั้งครับประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครการหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายการแจ้งเบาะแสหรือเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งตลอดจนข้อมูลด้านการสืบสวนและสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน1444ได้เลยครับ

9ทันข่าวชนโดยอดิสรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya

0: มีชีวิตชีวานะช่วงบ่ายจะได้หายง่วงนะ
1: หลังทานมื้อเที่ยงเนาะโอ้ท้องตึงๆนี่หนังตาหย่อนเลยนะ
0: เป็นรายการเพลงนี่ผมจะต่อด้วยสาวบางโพเลยนะ
1: นี่เขาก็แบบว่าอะแดปต์กันมาเนาะสมัยนั้นเนาะเวลาเพลงสากลเพลงไหนที่ได้รับความนิยมเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นไทยแลนด์มา
0: ใช่แล้วนะคร
1: ับ
0: ก้าวทันข่าวชนครับ12:40 นนะฮะวันนี้คุณวาสนามานะฮะ
1: มาแล้วค่ะพอดีเมื่อวานติดภารกิจเกี่ยวกับงานเอกสารนี่ก็ยังค้างอยู่เดี๋ยวอาจจะแบบว่าแวะไปตามเอกสารสักครู่นึง
0: แต่หน้าก็ยังหน้ายังสวยอยู่นะฮะ
1: จริงเหรอขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เขามาเขามีเทรนด์แบบปรุงจืดปรุงจืด
1: ปรุงจืด
0: คุณไม่จืดกับเขาด้วยเหรอ
1: ไม่จืดดูปรุงแซ่บตลอดใช่เพราะว่าเช้ามานี่ขนาดแซ่บขนาดนี้นะเวลาออกจอก็คือคุณผู้ฟังก็ทักแชทมาพิธีกรป่วยหรือเปล่าโอ้โหมาดูตัวจริงสิปากแดงซะเบอร์นี
0: ้เดี๋ยวนี้เทรนด์ปรุงจืดกำลังมานะแบบคนขาดน้ำหน้าจะซีดๆปาก
1: ไม่เอาปรุงจืดเวลาไปไหนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มางานขอตีไม่ปรุงจืดนะคะเขาก็จะแบบแฮชแท็กมาโน้ตมาเราไปออกงานเน
0: า
1: ะ
0: มันจะดูป่วยกันทั้งงานใช่ไหม
1: ใช่แต่บางคนเขาแบบว่าสายเฮลตี้ผิวดีธรรมชาติก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากแต่อย่างช่วงนี้ก็คิดพายมันมันก็ต้องจัดเต็มเข้าไว้อ่ะเดี๋ยวสู้เพื่อนไม่ได้เพราะเพื่อนแรงซะเบอร์นั้นนะ
0: นะฮะก็บานาฟี่อร่อยไหม
1: อร่อยมากพี่ทอม
0: โอ้โห
1: อร่อยมากแบ่งน้ำตาลให้น้องชำ
0: ลืมเบาหวานไปเลยนะฮะขอบคุณขนมอร่อยๆนะบานาฟี่นะของน้องฝนนะฮะร้านเพลงหวานบ้านขนมนะฮ
1: ะ
0: อยู่ซอยเนิน
1: ขอบคุณมากมากเลย
0: หมู่บ้านจัดแก้วเก้าอร่อยมาก
1: ชำอ่ะแบบชำนุ่มละลายเลย
0: ถ้าอยู่พัทยาไปเลยนะซอยเนินเข้าหมู่บ้านจัดแก้วเก้าตรงวงเวียนจะมีร้านขนมอยู่เป็นคาเฟ่นะชื่อเพลงหวานบ้านขนม
1: นานาและบานอฟฟี่เนี่ยเป็นอะไรที่คู่กันนะหนูชอบเอาไปแบบว่าติดแฮชแท็กเวลาแบบลงขนมเบเกอรี่นานาแอนด์บานอฟฟี่ของโปรดหนูเลย
0: เมื่อกี้ว่าจะถ่ายรูปไว้ตอนนี้เหลือแต่ถ้วยแล
1: ้
0: ว
1: จริงเหรอ
0: นม
1: ไวมาก
0: จะแนะนำคุณผู้ฟังซะหน่อยนะฮะเข้ามาประเด็นข่าวกันนะฮะก่อนที่จะถึงจังหวัดชลบุรีของเรานี่โอ้เมื่อกี้อ่านข่าวนะ
1: ข่าวอะไรเอ่ย
0: เรื่องของมือขวาจีนเทานะแก๊งสแกมเมอร์นะหลอกลวงเอาเงินคนไทยไป 3,000 กว่าล้านนะฮะ
1: ไม่หมดสักทีปราบไม่หมดสักที
0: เท่านั้นยังไม่พอนะโดนจับได้นะฮะได้ประกันตัวไปวงเงิน 400,000 บาท
1: อ้าวนี่มันทนายปีศาจนี่ ชัดๆเลยอ่ะเหมือนในเนื้อหาในเรื่องเลย
0: ได้วงเงินประกันตัว 400,000 บาทแล้วถ้าเป็นคุณจะกลับมาไหมฮะ
1: โอ้ไม่ต้องถามแล้ว
0: ถ้าคุณได้เป็น 3,000 ล้านแล้วคุณเสียเงินแค่ 400,000 บาทแล้วก็หนีลอยนวลกลับบ้าน
1: กลับมาเสี่ยงทำไมเรา
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: นะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะก็ตกอกตกใจนะเรื่อง
1: ก็เนี่ยบ้านเราก็เป็นซะแบบเนี้ยถ้าพี่ทอมหรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ดูทนายบริษัทแล้วคุณจะรู้เลยว่าช่องโหว่ทางกฎหมายนี่แหละมันเหมือนแบบสร้างขึ้นมาไว้เขียนมาไว้

0: เพื่อให้คนที่รู้เนี่ยใช้ประโยชน์จากช่องโหว่กฎหมายตรงนี้นั่นแหละแล้วใครจะกลับมาประเด็น
1: ผมก็ไม่กลับเลยฮะได้ 3,000 ล้าน 400,000 นี่แบบขี้เล็บเลยแบบทิ้งไปเลยโอ้ใครจะมานะโอ้แหมแหมวิพากษ์วิจารณ์นะแบบจะเป็นโครงการไทยช่วยเทาหรือเปล่า
0: ไทยช่วยเทาไม่ใช่ไทยช่วยไทยแล้วนะไทยช่วยเทา
1: อ่านแล้วก็อยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำนะพูดไม่ได
0: ้
1: พูดมากไม่ได้
0: พูดแต่พูดไม่ได้
1: เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอยู่นานเกินไปแล้ว
0: รู้เยอะเกิน
1: อยู่นานเกินไปแล้วเดี๋ยวจะตามพี่ดนัยหมาแก่ไปนะ
0: พี่ดองขอคุยเรื่องบอลนิดนึงสิทำไมสรุปคือแบบว่าคู่รองสนุกสุดเหรอ
1: สนุก
0: คู่รองสนุกกว่าคู่หลักเหรอ
1: นะ
0: ประเด็น
1: โอ้ยต้องดูตั้งแต่เมื่อคืนนู้นนะ
0: ฮะ
1: เมสซี่นี่ก็ยิงอยู่คนเดียวเลยนะ
0: เมสซี่นี่เขาได้เป็นดาวซันโบไปแล้วใช่ไหมทำประตูได้สูงที่สุดใช่ไหม
1: สร้างประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ฝรั่งเศสชนะอิรัก 3-0 นะฮะนอร์เวย์ชนะเซเนกัล 3-2 นะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งจอร์แดนกับแอลจีเรียนะฮะเตะตอน 10 โมงเช้านะตอนนี้ผลยังไม่มาเดี๋ยวรอสักครู
0: ่
1: นะครับนั่นก็คือฟุตบอลโลกนะต้อง
0: อย่าลืม
1: ตามเชียร์กันต่อ
0: ไปลุ้นรางวัลกับ M-Cord ด้วยนะโอ้โหแจกรถไฟฟ้าอย่างนี้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถอเนกประสงค์นี่คือแบบอยากจะให้คุณผู้ฟังจังหวัดเราเป็นผู้โชคดีคือเขาแจกทั่วประเทศแต่ถ้าได้6ชลบุรีได้นี่คือแบบเดี๋ยวจะตามไปให้กำลังใจตามไปยินดีด้วยเลยนะถ้าชลบุรีได้นะ
1: ก็เชิญร่วมสนุกได้นะฮะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงนู่นเลยนะครับนัดชิงฟุตบอลโลกนะฮะเชียร์ทีมไหนก็เข้าไปโหวตเชียร์กันได้นะฮะมา
0: เดี๋ยวหนูขอเริ่มต้นที่เรื่องนี้ก่อนขโมยขโจรลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยมันมีตลอดมันมีทุกวันเราก็ต้องเตือนภายในสังคมกันไว้นะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวยศวดีอายุ29ปีค่ะบอกว่าถูกขโมยกระเป๋าสตางค์ค่ะเวลาคุณผู้ฟังไปร้านสะดวกซักอะตอนนี้เขานิยมกันมากเลยนะแล้วก็เขาก็จะเป็นที่แบบนั่งคิวตรงนั้นด้วยบางคนก็คือแบบมีน้ำลำไยตั้งด้วยหลังเลิกงานมาเอาผ้าไปซักจิบน้ำลำไยชิวนั่งกันอยู่ตรงนั้นของมีค่าห้ามวางเด็ดขาดเพราะเราไม่รู้เลยว่าใครจะมาหยิบคว้าหรือว่าฉวยเอาไปนะคะเหตุการณ์นี้ก็น้องยศวดีก็บอกเลยว่าคือก็มาดูแลร้านตามปกตินะแต่นี้เผลอวางกระเป๋าสตางค์เอาไว
1: ้
0: ข้างในเนี่ยมูลค่ามันก็ไม่ได้มากหรอก500กว่าบาทเท่านั้นแต่ก็ต้องนำมาเตือนกันไว้เพราะว่าบางทีอย่างที่ได้บอกบรรยากาศหลังเลิกงานเย็นๆรอผ้าปั่นนะเนาะแล้วก็นั่งจิบน้ำลำไยนั่งทำอะไรหาอะไรกินกันไปคนน่ะมันจ้องจะขโมยอะไรวางไว้มันก็ขโมยพี่ทอมนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่ใช้บริการร้านสะดวกซักทั่วจังหวัดชลบุรีอย่าวางทรัพย์สินมีค่าเด็ดขาดเดี๋ยวจะเหมือนน้องยศวดีนะคะ
1: ต้องระมัดระวังนะบางทีเราไม่ได้วางมันยังเข้าไปปล้นเราเลยนะ
0: เขาจ้องเลยเราไม่รู้หรอกว่าที่ขี่มาแล้วถือตะกร้ามาเนี่ยไม่ได้มาซักผ้าหรอก
1: ซักผ้าดึกๆดื่นๆต้องมีเพื่อนหน่อยนะฮะ
0: ใช
1: ่ไปคนเดียวนะบางทีมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะบ้านเมืองเรา
0: ต
1: รงนี้นะฮะ
0: แล้วโดนอะไรนะโดนมีการนำเสนอข้อมูลทางเพจเหรอทางเพจเหรอจะเล่าต่อว่าไอ้ร้านสะดวกซักเนี่ยมันก็มีแบบพวกวิปริตจิตวิทยาทานทำอะไรดึกๆอย่างเงี้ยเหมือนกันนะ
1: อ
0: ันนี้เล่าไม่ได้เดี๋ยวโดนบล็อกอีก
1: อ่อนไหวมาก
0: จริงไม่ได้เลย
1: อ่อนไหวจริงๆทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะที่รับชมผ่านไลฟ
0: ์นะของ
1: Facebook อสมท.ชลบุรีนะฮ
0: ะ
1: ส่วนทาง TikTokนะฮะก็ยังเป็นช่องลุงทอมไดอารี่เหมือนเดิมเพราะว่ายังเข้าเอ็มคอร์ดไม่ได้ผู้ติดตามยังไม่ถึงนะฮะก็เข้าไปช่วยกันกดหน่อยนะฮะ mcord.mcord พัทยา 107.75 นะใน Facebook นะครับ
0: อ่อนไหวเกินเน
1: า
0: ะ
1: ไปส่วนลุงนุชหน่อยเขาพามะพร้าวทะเลกันอีกแล้วเนี่ยนะ
0: พี่เขาเรียกมะพร้าวก้นสาวเพราะว่าทรงน้องอ่ะมันเหมือนแบบสะโพกสวยๆอะค่ะแต่ไม่น่าเชื่อนะกว่าจะให้ผลผลิตเนี่ยนับ10ปีอะ
1: ลูกละแสน
0: เคยเห็นของจริงยัง
1: เห็นแล้วโอ้โหไปสวนนงนุชนี่ขนาดลูกละแสนนะแบบปลูกเป็นมะพร้าวบ้านเราเลยปลูกแบบเต็มไปหมด
0: เลยเขามีเนื้อที่เยอะ
1: นะแต่เขาล้อมรั้วไว้อย่างดีเลยนะแบบไม่ให้เข้าไปใกล้ต้นได้อะไรเงี้ยนะก็มูลค่าลูกละ 100,000 บาทนะคุณผู้ฟัง
0: รวมๆแล้วก็หลักล้านอ่ะเนาะ
1: ก็คุณกำพลนี่ก็ประธานสวนนงนุชนะก็ผ่าโชว์ทุกปีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แสนหนึ่งเหรอเออสบายผ่าเล่นๆผ่าโชว์นักข่าวกันทุกปีนะฮ
0: ะ
1: ข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำแล้วก็มีเนื้อด้วยนะฮะแต่มีใครได้กินหรือเปล่าไม่รู
0: ้
1: ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นพืชหายากนะเกิดกำเนิดในหมู่เกาะเชเซลนะได้รับการบันทึกว่าเป็นพืชที่มีเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะก็ได้รับ การอนุญาตให้นำเข้ามาปัจจุบันนี้มีทั้งหมด90ต้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: ต้นโต35ต้นต้นใกล้อีก55ต้นนะ
0: โอ้โห
1: แล้วมันก็โตช้ามากเลยนะฮะเขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาปลูกถึง60ปีถึงจะให้ผลผลิตนะฮะ
0: แต่น้องอายุยืนยาวนะถ้าเกิดโตแล้วหลังจากเป็นต้นกล้าแล้วแบบเติบโตอยู่ได้ถึง400ปีอ่ะกี่รุ่นนะ 5-6 รุ่นเลยนะถ้าเป็นคนอ่ะใช่ไหม
1: มาเกิดใหม่3รอบมะพร้าวยังอยู่นะ
0: เข็นต้องไปดูของจริงที่สวนของนุชนะคะลูกละแสนนะรวมๆแล้วก็เท่าไหร่ล้านสอง12ลูกที่โชว์อยู่นะคะ
1: ครับผมใครมีโอกาสได้กินช่วยบอกทีนะว่าร
0: สชาติเป็นยังไง
1: รสชาติมันเป็นยังไงคำละหมื่นนะเพราะว่าลูกละแสนอาจจะคำละหมื่นก็ได้นะฮะ
0: เมื่อวันก่อนค่ะมีพิธีเปิดนะคะในงานชลบุรีอีสปอร์ตค่ะก็เห็นเด็กๆ เขาเล่นกันแล้วก็แบบไปดูอยู่หนูก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงมันเล่นยังไงมันต้องใช้ทักษะหรือว่าสกิลอะไรยังไงกันบ้างก็เป็นกีฬาที่เด็กชลบุรีนิยมมากๆพอหลุดเข้าไปอยู่ในโลกเจนซีก็จะเป็นอีกฟิลนึงเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะเข้าไม่ถึงบอกว่าสมัยเรานี่ใช้ Word Excel เก่งก็คือสุดแล้วนะ
1: อีสปอร์ตคืออะไรอ่ะรู้จักแต่อีเข่าอีเอลอีไหล
0: อันนั้นกระโดดยาง
1: อีหู
0: อันนั้นมันกระโดดยางพี่ทอง
1: รุ่นนี้ก็อีสปอร์ตกันแล้วนะ
0: อีสปอร์ตกันแล้ว
1: เรารู้จักแต่อีเข่าอีเอลนะฮะ
0: ค่ะจัดกันนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาค่ะก็มีพี่เอ็มของเรานะคะบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มนะก็เข้าร่วมในพิธีด้วยที่ชอบก็คือเวลาน้องๆเขาได้รางวัลน่
1: ะ
0: เขาถือถ้วยแล้วแบบเขากระโดดกันมันได้ฟิลเหมือนตอนนั้นที่เราเป็นนักเรียนน่ะชั้นมัธยมแล้วแบบชนะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันตอนนั้นชั่วโมงนั้นมันดูยิ่งใหญ่นะถึงแม้ว่าณปัจจุบันเรามองว่าอีสปอร์ตมันเล่นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงแต่ว่ามันเป็นการฝึกทักษะของน้องๆที่มีความถนัดด้านการแบบใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะถึงจะลงแข่งขันได้รูปแบบการแข่งขันก็แบ่งออกเป็น2รอบมีออนไลน์ลีกนะคะแล้วก็แบบมีออฟไลน์ด้วยค่ะก็มีโรงเรียนนี่แหละที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีอีเทคอย่างเงี้ยค่ะเทคโนชนนะคะหรือโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในสายอาชีวศึกษาก็ส่งนักเรียนเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันมันก็เป็นการพัฒนาวงการโดยมีพี่เลี้ยงซึ่งก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยก็เข้าร่วมแล้วก็ททด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนเจ้าของสถานที่ก็ต้องขอบคุณทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาด้วยที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆได้ร่วมแข่งขันกันแล้วมีรางวัลที่เป็นแพ็กเกจน่ารักมากเลยใช้คอมมากๆอาจจะมีปัญหาทางสายตานี่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดแพ็กเกจตรวจสุขภาพสายตาให้ฟรีอีก 10,000 บาทด้วยนะเล่นคอมมากๆใช้มือถือมากๆต้องไปตรวจเช็คสุขภาพสายตากันด้วย
1: นี่เขามีที่ร้านแว่นเขาจะมีเลนส์สำหรับเด็กนะที่เล่นคอมใช้แท็บเล็ตเยอะๆอะไรแบบนี้เขาบอกว่าจะเป็นเลนส์ที่จะช่วยถนอมสายตานะแล้วก็ลดอัตราการเกิดค่าสายตาหรือว่าตาสั้นได้นะถึง 50-60% เลยทีเดียว
0: การดูแลรักษาสุขภาพมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้ชีวิตนะพี่ทอมเนาะเมื่อก่อนมันก็ไม่มีโปรแกรมแบบนี้แต่ณปัจจุบันมันปฏิเสธไม่ได้ว่าโอ้เราก็อยู่กับจอคอมอยู่กับจอมือถือเนี่ยที่ออฟฟิศอะนั่งเล่น Minecraft กันอยู่น่ะก่อนที่จะออกมานี่ก็ยังถามอยู่เลยว่าโอ้ต้องซื้อของนะต้องมีออปชันเสริมต้องซื้อของแต่งซื้อของใส่ณเด็กเจนนี้เขาเล่นกันแบบนี้จริงๆอ่ะ
1: รุ่นเราก็กินผักบุ้ง
0: ดูแลสายตาด้วยการกินผักบุ้งกินผักบุ้งแล้วตาสวยตาหวาน
1: คุณครูก็สอนอย่างนั้น
0: แต่เขาสอนแบบนั้นจริงๆนะแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วแพ็กเกจตรวจสุขภาพตาต้องจัดค่ะแล้วก็พวกอาหารเสริมนะที่เป็นแบบวิตามินที่ช่วยทำให้แบบตาบลิ้งอะไรเงี้ยอาหารเสริมก็ต้องเข้าต้องมายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้ก็ต้องหาตัวช่วยแล้วพี่ทอมเนาะ
1: ครับสาวเมียนมาอายุ34ปีถูกจับคาห้างทองนะฮะแหมช่วงนี้ทองราคาก็กำลังลดลงนะฮะแต่ก็ไม่วายก็ยังมีทองปลอมเอาสร้อยทองปลอมไปเปลี่ยนกับของจริงนะฮะเจ้าของร้านเขาก็ตาไวนะแจ้งตำรวจจับดำเนินคดีได้นะฮ
0: ะ
1: ที่บ่อวินครับตำรวจสภ.บ่อวินก็เข้าตรวจสอบที่ห้างทองบุญชัยเยาวราชบ่อวินนะฮะหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านว่ามีหญิงสาวชาวเมียนมามีพฤติกรรมน่าสงสัยนะเอาสร้อยคอทองคำปลอมมาเปลี่ยนกับสร้อยจริงนะภายในร้านนะฮะโอ้โหนี่เล่นกลกันเลยนะฮะก็เป็นผู้ต้องหาชาวเมียนมาอายุ34ปี
0: ค่ะ
1: พฤติกรรม
0: ท้องด้วยนะพี่ทอมท้อง7เดือนแล้วอ่ะ
1: พฤติกรรมก็คือเข้ามาเลือกดูสร้อยคอทองคำเส้นเล็กๆนะฮะก่อนที่จะขอตัวออกไปนอกร้านสักครู่แล้วก็กลับเข้ามาขอดูสร้อยเดิมอีกครั้งหนึ่ง
0: ไม่เรีย
1: น
0: เลย
1: นะอาศัยจังหวะเจ้าของร้านเผลอสับเปลี่ยนสร้อยทองปลอมกับสร้อยทองคำของทางร้านนะฮะซึ่งเจ้าของร้านเขาก็เห็นพฤติกรรมเขาก็เล็งอยู่แล้วแหละนะฮะเขาเห็นความผิดปกติก็ตามเรียกตัวไว้ได้ทันนะฮ
0: ะ
1: ขณะที่กำลังจะเดินออกจากร้านนะฮะก่อนที่จะขอให้แบมือแล้วก็พบสร้อยคอทองคำของทางร้านอยู่ในครอบครองนะฮะสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าได้ก่อเหตุดังกล่าวจริงนะฮะจึงควบคุมตัวไว้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การ

0: นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านทองนะฮะช่วงนี้ทองก็ยังมีราคาอยู่นะฮะหากพบเห็นหรือสงสัยว่าหญิงรายดังกล่าวอาจจะเคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันภายในร้านของตนก็สามารถแจ้งข้อมูลไปยังสภ.บ่อวินเพื่อทำการอายัดตัวแล้วก็ขยายผลดำเนินคดีนะตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: แล้วดูสิเนี่ยหรืออีก2เดือนน่ะมันจะไปคลอดในเรือนจำก็ไม่ไหวนะคลอดในคุกก็ไม่ไหวนะท้อง7เดือนแล้วอ่ะอย่าไปทำเลยนะไม่คุ้มเลย
0: เทอร์มินอลหน่อย
1: กลางปีนี้ห้ามพลาดนะคะEat Fest นี่เทศกาลหน้า Eat ในภาคตะวันออกนะคะยกขบวนความอร่อยจากร้านดังทั่วภาคตะวันออกมาไว้ในที่เดียวค่ะททสำนักงานพัทยาและเมืองพัทยาร่วมกันกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยานะคะรวมสุดยอดความอร่อยจากร้านดัง
0: เห็นแต่ละร้านแล้ว
1: แอดต้องไปแล้วล่ะแอดต้องเข้าแล้ว
0: ร้านที่เราคุ้นเคยทั้งนั้นเลย
1: ใช่อาหารคาวอาหารหวานร้านดังเมนูเด็ดชอบชิมอิ่มฟินแบบไม่ต้องไปไกลนะคะกับร้านสุดพิเศษค่ะมีร้านอะไรบ้างเนี่ยเบกกิ้งมาม่าเหรอ
0: เบกกิ้งมาม่าร้านดัง
1: เบกกิ้งมาม่า
0: บางละมุงนี
1: ่เหรอ
0: ใกล้ๆสถานีเราไม่ไกลนะ
1: บับบี้Oyster Bar
0: อันนี้ขายหอยนางรมอยู่นะเกลือ
1: Oyster ใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วก็อะไรอีกกันเนี่ยเผือกคีมะระยองเหรออ
0: ันนี้มาจากระยองอันนี้มาจากระยอง
1: เมกไอศกรีมค่ะอ๋อท้องชนวัวมา
0: ท้องชนวัวก็มา
1: ของพี่ของพี่อะไรนะ
0: ก็ของเฮียโต้งนั่นแหละ
1: เออเหรออ
0: ๋อน็อตเขาซื้อแฟรนไชส์เฮียโต้งไป
1: ค่ะหนูว่าจะได้เจอพี่น็อตช่วงนี้เป็นข่าวด้วยโสมนัสอย่างงี
0: ้โสมนัสขนมอร่อยมาก
1: ค่ะข้าวหลามยายหาย80ปีพี่ทอม
0: 80ปีแล้วยังขายไม่หมดเออไม่ใช่ขายมานานแล้ว
1: ขายดี80ปี
0: ขายดีมา80ปี
1: ใช่คุณอ้อยคุณอ๋อยเหรอ
0: คุณอ๋อยขนมจีนน้ำยาปูร้านดังอร่อยมากเอาไปกินเลย
1: หมูสเต็กอพอลโลอันนี้ต้องจัด
0: อันนี้ก็กินมาหลาย10ปีแล้วนะฮะ
1: โอ้ยแล้วมีมินิคอนเสิร์ตพาร์กินสันด้วยนะ
0: คร
1: ับ 3กรกฎาคม1ทุ่มค่ะ3ถึง12กรกฎาคมนี้จัดกันที่ชั้นจีพารีสนะคะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเที่ยวพัทยาทั้งทีต้องมีของอร่อยติดมือโอ้ติดแฮชแท็กเลย
0: ชอบตัวไปได้เลยวันที่เท่าไหร่นะ
1: 3ถึง12
0: 3ถึง12กรกฎาคมนะครับที่เทอร์มินอล21พัทยานะฮะ
1: โอ้แค่ FC ของคุณการเดอะพาร์กินสันก็แน่นแล้วล่
0: ะ
1: เออมาบ่อยนะคนเนี้ยสัมภาษณ์มาตั้งแต่ซิงเกิลแรกอ่ะพี่ดอมตอนนี้ดังมากเลยเวลาไปเล่นสดที่ไหนคือเสียงดีเสียงเหมือนอดัมเลวินวงมารูน5อ่ะเออชอบ
0: นะฮะ
1: ใครที่ชื่นชอบก็ตามไปดูได
0: ้ร้านอร่อยนะฮะรับรองรับประกันนะว่ากินมาแล้วทุกร้านนะฮะ
1: ค่ะฝากประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญคุณผู้ฟังร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนค่ะในการแข่งขันบอลโลกช่วงนี้ง่ายมากๆเลยค่ะแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะเลือกแพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนแล้วก็รับสิทธิ์ในการโหวตค่ะสตาร์ทกันที่20บาทได้รับ10สิทธิ์แล้วก็โหวตนะคะสูงสุด500บาทค่ะซึ่งก็จะได้สิทธิ์ทั้งหมด300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะคะของรางวัลจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Favizon MPV EV Supervan 1,599,000 บาท1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 เหรอพี่ดำ
0: คร
1: ับ UC3 5รางวัล นะคะแล้วก็จะมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์บินในประเทศค่ะ24รางวัลมี Go Gift Voucher 5รางวัล นะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะคะรวมทั้งของรางวัลพิเศษให้กับ Mcord Superfan 100ท่านแรกที่โหวตสูงสุดนะคะสนใจก็คลิกไปได้เลยที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net วันนี้จนถึง20กรกฎาคมที1:45น่าจะเป็นคู่ชิงแชมป์เนาะที1:45วันที่20กรกฎาคม
0: ครับคุณชายอินโทรเวิร์ตแมนบอกว่านักโทษคลอดลูกในเรือนจำใครออกค่าใช้จ่ายครับ
1: อุ๊ยเป็นคำถามที่
0: เราก็ไม่เคยติดคุกซะด้วย
1: แล้วอันนี้เป็นชาวต่างด้าวด้วยนะเคสเนี้ย
0: น่าจะเป็นหน้าที่ของ
1: กรมราชทัณฑ์เหรอ
0: กรมราชทัณฑ์ก็จะต้องพาออกมาคลอดนะฮะส่วนในเรื่องการดูแลเน
1: ี่ยเขาก็มีโรงพยาบาลไหมพี่ทอม
0: ก็ต้องดูว่ามีญาติหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องเอาเข้าไปเลี้ยงนะเพราะว่าก็ต้องให้นมใช่ไหม
1: ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะต้องเป็นพัฒนาสังคมหรือว่าอะไรเนี่ยเข้าไปดูแล
1: ก็องค์พาก็เป็นองค์หนึ่งที่สนับสนุนพยายามศึกษาแล้วก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ถูกคุมขังแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่าแตกต่างจากผู้ชายเรื่องของการดูแลก็ต่างกันด้วยโดยเฉพาะหญิงที่ตั้งครรภ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นคุณอย่าทำความผิดโดยเฉพาะถ้ามีน้องอยู่ในท้องเนี่ยห้ามทำอะไรคิดเยอะๆคิดถึงลูกในท้องมากๆเนี่ยดูสิเนี่ยแล้ว

0: เข้าไปในเดือนจำเนี่ยแล้วยังไงต่อก็ไม่รู้แล้วนะ
1: ยังไงต่อแล้วเนี่ย
0: ใช่ชีวิตจะไปยังไงต่อ
1: ก็เป็นคำถามที่เราก็ต้องไปหาคำตอบกันต่อไป
0: ค่ะก็อย่าไปยุ่งอย่าไปลักวิ่งชิงปล้นเพราะว่ามันเสียอนาคตจริงๆเพราะชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะหากินอยู่ข้างนอกดีๆค้าขายอยู่ดีๆแบบอิสระแล้วต้องไปถูกคุมขังแบบนั้น
1: อ
0: ่ะมันไม่คุ้มเลยแค่ก่อเหตุเปลี่ยนท้องเส้นเดียวเส้นก็ไม่ได้ใหญ่อะไรด้วย
1: หมดเวลาครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย13 นาฬิกาครับช่วงบ่ายอยู่ต่อคุณนานานะครับวันนี้9ทันข่าวชนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya
3: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: พบมีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนเตรียมเรียกสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องสำนักงานปปช.แถลงผลปฏิบัติการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนพร้อมมอบหลักฐานและคลิปเสียงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางรายแอบอ้างว่าสามารถใช้ความสัมพันธ์ภายในช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นได้โดยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงการสอบที่ถูกกล่าวถึงเป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครรวม87 ตำแหน่งจำนวน 6,669 อัตราและจัดสอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วประมาณ 2,000 รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการข้าราชการและผู้เข้าสอบที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์รองผู้กำกับการ2บก.ปปป.เปิดเผยว่ารูปแบบการกระทำความผิดเชื่อว่าไม่ได้เป็นการลบหรือฝนคำตอบใหม่บนกระดาษคำตอบโดยตรงแต่เป็นการแก้ไขข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนโดยมีการคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปทางนี้ปปช.เชื่อว่าขบวนการไต่สวนจะใช้เวลาไม่นานและการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงประชาชนที่มีการจ่ายเงินทุจริตการสอบทั้งหมดหลายพันคนด้วยวุฒิสภาเห็นชอบ140 เสียงให้จักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านสว.พันใหม่ข้องใจองค์ความรู้ไม่ตรงสาขาการประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบนายจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและประพฤติทางจริยธรรมที่มีพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอรายงานต่อที่ประชุมให้พิจารณาก่อนการลงมติผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมลับสภ.สว.กลุ่มพันใหม่ได้ลุกอภิปรายเพื่อคัดค้านการลงมติดังกล่าวและเห็นว่าควรชะลอการลงมติออกไปเพราะมีประเด็นที่ต้องการให้เกิดการตรวจสอบและคำชี้แจงให้ชัดเจนโดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อว่าตรงกับสาขาที่เปิดรับสมัครหรือไม่จากนั้นได้เข้าสู่การประชุมลับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภาได้ใช้เวลาประชุมลับเพียง27 นาทีก่อนจะกลับมาเปิดประชุมและใช้การลงมติด้วยเครื่องออกเสียงลงคะแนนที่เป็นการลงคะแนนลับโดยมติที่ประชุมเห็นชอบ140 เสียงไม่เห็นด้วย17 เสียงและงดออกเสียง22 เสียงถือว่านายจักรพงษ์ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพันธินจี้กกต. DSI เร่งขยายผลคดีขั้วสว.ถึงผู้สั่งการตัวจริงชี้8ผู้ต้องหาล็อตแรกแค่ส่วนหนึ่งของเครือข่ายนายพันธินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนแถลงถึงการติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีขั้วสว.ว่า การแถลงครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสว.ซึ่งสังคมตั้งข้อสงสัยต่อเนื่องว่าอาจมีการจัดวางกระบวนการอยู่เบื้องหลังเนื่องจากคดีพิเศษมีผู้ต้องหา8รายที่ปรากฏในเอกสารที่อัยการส่งกลับมายังดีเอสไอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายและยังมีบุคคลในระดับผู้สั่งการหรือหัวระบบที่ยังไม่ถูกเปิดเผยชื่อการออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างจริงจังและไม่ควรให้คดีสิ้นสุดเพียงการดำเนินคดีกับบุคคลบางส่วนทางนี้ในวันที่25มิถุนายนอนุกรรมธิการของกกต.ได้ศึกษาการได้มาซึ่งสว.จะเชิญพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ DSI เข้าชี้แจงอีกครั้งเพื่อให้ตอบข้อสงสัยว่ามีเครือข่ายใดเข้าไปแทรกแซงครอบงำหรือจัดวางกระบวนการเลือกสว.ทั้งระบบหรือไม
3: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690
10: 50บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
13: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
14: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
15: เปิดช่อง9 Mpod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mpod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
16: ช่อง9 Mpod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

้ทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยมีภารกิจนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมที่ตลาดพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นนะคะเริ่มกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าละเพราะว่าจะมีพี่ๆชาวชุมชนบ้านนาร่วมกันกับพ่อค้าแม่ค้า23ชุมชนของเทศบาลนครแหลมฉบังนะคะแต่พอเข้ามาคุยข่าวกับพี่ทอมแล้วกว่าจะเดินทางไปถึงนี่งานเขาน่าจะเลิกแล้วล่ะตลาดจะวายแล้วนะคะที่สวนป่าวัดบ้านนาค่ะเผื่อว่าท่านใดที่อยู่แถวๆนั้นแล้วก็ยังคงพอมีเวลาที่จะแวะไปได้ก็เชิญชวนกันด้วยกันละกันนะคะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนศรีราชาที่ส่งปักหมุดหมายมาให้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไปรอบเดียวเนี่ยคุ้มมากๆเราจะได้เจอกันกับประธานนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนทั้ง23ชุมชนเลยแต่ละชุมชนเขาก็จะมีอัตลักษณ์มีอาหารพื้นถิ่นของเขานะคะเป็นตลาดพื้นบ้านน่าสนใจมากๆเดี๋ยวติดตามภาพข่าวในสื่อโซเชียลได้เลยนะคะส่วนนานาดูแลคุณผู้ฟังในช่วงนี้พร้อมกันกับทางด้านของโตโยต้าอยู่เป็นเพื่อนเราด้วยค่ะ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: มาแล้วค่ะโตโยต้าไฮลักซ์นะคะกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นเนาะที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาค่ะวันนี้ขอตอบแทนความไว้วางใจกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นลูกค้าโตโยต้าวันนี้ถ้าซื้อไฮลักซ์ก็รับไปเลยค่ะดอกเบี้ยต่ำสุดนะคะ 0% ดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมกับรับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นเลยนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกท่านค่ะด้วยการมอบสิทธิพิเศษในการเปลี่ยนไส้กรอง Air PM 2.5 เปลี่ยนให้ฟรีนะคะหรือว่าใครที่ใช้อยู่แล้วเวลาเข้าไปเช็คระยะน้องๆก็จะจัดการให้เปลี่ยนให้เรียบร้อยพร้อมกับการตรวจเช็คสภาพรถฟรีอีก33รายการด้วยนะคะของที่ระลึกเป็นไฮลักซ์เลเจนด์นะคะรวมทั้งสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะคะกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยค่ะ
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
1: ต้องขอบคุณโตโยต้ามากๆด้วยนะคะใครที่เข้าไปใช้บริการนะคะแล้วขับกระบะไฮลักซ์เข้าไปนี่ก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยค่ะส่วนช่วงนี้กลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะตอนนี้นะสายด่วน1444เนี่ยเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในช่วงของโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนะคะทั้งผู้ว่ากทมสก.นายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยวันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคม2569นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดให้บริการสายด่วน1444เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะจะได้สอบถามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเราจะเลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายนนี้แล้วตรงกันกับวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามเปิดเผยโพหรือแม้แต่กฎระเบียบต่างๆนะคะข้อห้ามซึ่งก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะของ Mcot Radio พัทยาหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ect.go.th ค่ะและแน่นอนอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกสบายนั่นก็คือสายด่วน1444นะคะโดยจะเปิดให้บริการกันนะคะในช่วงเวลา 7:30 นจนถึงเวลา 18:00 นสำหรับวันเลือกตั้งนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสอบถามข้อมูลแล้วก็การให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งตลอดทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาเราก็จะประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีบัตรเนาะหรือแม้แต่ข้อห้ามกฎระเบียบต่างๆบางท่านไม่ทราบก็สามารถที่จะ

ติดตามได้ทุกช่วงดีเจค่ะโดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิ์นะคะหรือแม้แต่เรื่องของคุณสมบัติต้องห้ามการหาเสียงการแจ้งเบาะแสนะคะตลอดจนข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อได้นะคะสายด่วนหมายเลข144ค่ะ

0: good story.
1: ส่งเบรกกันก่อนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาใจคอบอลกันหน่อยค่ะใครที่เชียร์บอลกับเอ็มคอร์ดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันค่ะ

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะล่าสุดตอนนี้กลุ่มใจอาร์เจนตินานำออสเตรเลียที่2ประตูต่อ0นะคะกลุ่มไอฝรั่งเศสนำอิรักอยู่ที่3ประตูต่อ0ค่ะส่วนนอร์เวย์นำเซเนกัลอยู่ที่3ประตูต่อ2นะคะกลุ่มเจจอร์แดนและแอลจีเรียนะคะจอร์แดน1ประตูแอลจีเรีย2ประตูค่ะส่วนคืนนี้โปรตุเกสพบกันกับอุซเบกิสถานสำหรับกลุ่ม K นะคะกลุ่ม L อังกฤษกาน่าค่ะช่วง 15:00 นะคะแล้วก็6โมงเช้ากลุ่มแอลปานามาพบกันกับโครเอเชียชอบทีมไหนก็ตามไปชมกันได้นะคะแต่ช่วงนี้นี่อาจจะต้องดูเวลาในเรื่องของการพักผ่อนกันด้วยค่ะเพราะว่าถ้านอนดึกมากๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงของการทำงานนี่จะไม่ไหวนะคะก็เข้าใจได้ว่าคนชอบอะเนาะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือแมสซี่ทุกสถิติจริงๆนะคะเป็นดาวซันโวตลอดการค่ะเพราะว่าทำประตูได้สูงที่สุดแล้วนะคะกัปตันทีมอาร์เจนตินาทำเพิ่ม2ประตูในเกมชนะออสเตรเลียนะคะส่งผลให้ยอดรวมเป็น18ลูกแซงหน้าโครเช่ซึ่งอันดับ1นะคะพร้อมกับพาทัพฟ้าขาวตีตัวเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมสซี่ก็คือเมสซี่นะไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆอ่ะนะคะแต่ต้องชมนะคะผู้รักษาประตูของฝ่ายตรงข้ามก็แบบทำได้ดีมากๆเลยมันจะมีบางลูกที่วืดเหมือนกันนะคะคือจังหวะนี้น่าจะทำประตูได้แต่ผู้รักษาประตูเก่งมากคุณผู้ฟังนอกจากนี้ยังขอเชิญชวนด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่จะร่วมสร้างสีสันแล้วก็ร่วมสนุกค้นหา M-Cord Super Fan กับ M-Cord หรือว่าอสมทนะคะในช่วงของการแข่งขันบอลโลกแบบนี้ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเราเปิดโอกาสให้แฟนบอลนั้นร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดนะคะเป็นทีมชาติที่คุณชื่นชอบหรือว่าตัวนักเตะที่คุณผู้ฟังตามไปเชียร์ตามไปชมนะคะยังจะมีโอกาสได้รับรางวัลด้วยผ่านทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net ค่ะแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ Mcord Super Fan รับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นแต่ว่าคุณผู้ฟังจะได้10สิทธิ์นะในการร่วมโหวตแต่ถ้า10สิทธิ์บอกน้อยไปอยากกระจายจะได้ลดความเสี่ยงก็จัดไปเลยค่ะสูงสุด500บาทซึ่งคุณก็จะได้ทั้งหมด300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมกันด้วยนะคะสำหรับภารกิจสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะคะจะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Favison MPV EV Supervan มูลค่ามากกว่า 1,500,000 บาท1รางวัลแล้วก็จะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ด้วยอีก5รางวัลนะคะมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศบางกอกแอร์เวย์ค่ะ Asia Boutique Airline 24รางวัลและGo Give Voucher จัดไปเบาๆ5รางวัลนะคะใครที่สนใจแล้วก็อยากจะร่วมสนุกนะคะเพราะว่าเรายังมีรางวัลเสริมเพิ่มให้ซูเปอร์แฟนที่คะแนนสูงสุดร้อยอันดับแรกนะคะจะได้รางวัลพิเศษด้วยค่ะแล้วติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะผ่านทางเว็บไซต์ที่ cheer.mcord.net โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะโดยเราจะสามารถร่วมลุ้นได้ตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมค่ะ
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cord Radio พัทยา ขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya Guess I'm gone

นี่คือ channel จากไทยล่านะคะนานาตาม TikToker อยู่คนหนึ่งใน channel ซึ่งก็ออกกำลังกายแล้วก็แอโรบิกได้แบบเข้าจังหวะมากๆนี่ถ้าไทย2เพลงต่อเนื่องกันนะคะแอโรบิกตอนเย็นนี่โอมากเลย I Just My Bruno มานะคะแล้วก็ไทยล่ากับ channel นั่นเองค่ะเขาก็จะเต้นแบบแอโรบิกนะคะคือเป็นบ้านแบบโล่งๆอะค่ะเหมือนบ้านที่มีหลังคาแล้วก็เปิดโล่งหมดเลยแล้วน้องก็จะใส่ชุดแอโรบิกแดนซ์นะคะออกกำลังกายน่ารักมากคือรูปร่างก็ดีด้วยนะคะเห็นแล้วแบบเป็นอินสปายเลยอ่ะอยากออกกำลังกายขึ้นมาแล้วก็ใช้เพลงแบบนี้นะคะซึ่งใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายก็เย็นๆเนาะหลังเลิกงานออกกำลังกายบางคนก็อาจจะใช้วิธีการเดินบ้างวิ่งบ้างนี่เขาฉลาดเลยขึ้นไปแล้วใจดีด้วยนะถ่ายภาพซันเซ็ตส่งมาให้ดูเรื่อยเลยขอบคุณมากๆด้วยนะคะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือต้องวัดฮาร์ทเรทต้องดูด้วยนะคะว่าความดันเนี่ยเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะคะเพราะว่าบางคนออกกำลังกายมากๆแทนที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเปล่าไม่รู้เลยว่าค่าความดันเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วนะคะเพราะความดันที่ผิดปกติหรือว่าภาวะหัวใจผิดปกตินั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะดังนั้นเรื่องของการใส่ใจตัวเองแนะนำกันค่ะสำหรับออมร่อนรุ่น Complete รุ่นนี้เป็นเครื่องวัดความดันแล้วก็บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจครบเซตในเครื่องเดียวเลยนะคะแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ฟังตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายด้วยออมร่อน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะคือไม่ได้เป็นอะไรก็เช็คไว้เชื่อไหมว่ามีบางคนนะไม่เคยวัดความดันเลยแล้วก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปตรวจสุขภาพด้วยแต่ถ้าเรามีไว้นะมันจะบอกได้ว่าตอนนี้ร่างกายเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็อย่างน้อยๆก็เป็นสัญญาณเตือนนะคะให้รู้ว่าความดันของเราผิดปกติหรือเปล่าค่ะ You're listening.

0: day good story
1: ส่งเบรกฟังข่าวกันก่อนนะคะต้นชั่วโมงหน้ากลับมาหลังข่าวมีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังอยู่อีกเยอะเลยกันละค่ะส่วนใครที่ฝากข้อความเอาไว้ใน LINE @ @impact.pattaya เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาหลังข่าวเคลียร์ให้ทุกข้อความค่ะ

0: 14:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกลั่นรอดูคำสั่งบ่ายนี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ปปช.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบการทุจริตเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทที่นนทบุรีมีการสั่งการอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าให้รอดูคำสั่งบ่ายนี้ชัดๆรอดูคำสั่งบ่ายนี้แล้วกันผู้สื่อข่าวถามว่าคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการสั่งย้ายอธิบดีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่าคำถามต่อไปอนุทินสยบข่าวลือชายแดนไทยเขมรตึงเครียดยัน F-16 ขึ้นบินแค่ซ้อมตามวงรอบปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังปกติไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กังวลเรื่องความมั่นคงด้านชายแดนว่าจะมีการคุกคามโจมตีรุกรานไม่มีแน่นอนส่วนการฝึก F-16 ของไทยนั้นได้รับรายงานว่าเป็นการฝึกซ้อมไปตามวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมยั่วยุเพราะไม่ใช่วิสัยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามวิธีการของกองทัพคือตั้งมั่นอยู่ในที่ของไทยไม่รับการคุกคามจากศัตรูและไม่เคยไปทำใครก่อนสำหรับสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันตกลงกันไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเมื่อใดก็เมื่อนั้นพร้อมกล่าวเป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่าทางเลือกเป็นของไทยส่วนฝั่งชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับเพิ่มกำลังทหารเพิ่มขึ้นและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยฝั่งไทยจะมีการเตรียมรับมือหรือเฝ้าระวังอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าตามกรอบมนุษยธรรมที่ผ่านมาช่วงหลังๆถ้าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นไทยก็มีแนวทางในการดูแลแต่เมื่อถึงเวลาอันควรก็ผลักดันให้กลับไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรสีห์ศักดิ์เผยรออนุกรรมการรายงานผลลงพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมตรวจสอบปมตำรวจในพื้นที่ดูดข้อมูลโทรศัพท์กว่า2ล้านเลขหมายละเมิดสิทธิ์หรือไม่นายสีห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการของคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลถึงการเดินหน้าการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้ประชุมไปแล้ว1ครั้งมีการกำหนดแนวทางการทำงานและมีอนุกรรมการขึ้นมาอีก1ชุดซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักและอนุกรรมการจะมีการไปพูดคุยกับกรรมการในพื้นที่ก่อนเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการหารือกับฝ่ายความมั่นคงหลังมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยและเริ่มมีการพุ่งเป้าไปที่ชุดคุ้มครองครูว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้รับผิดชอบและมีกลไกในพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วส่วนคณะอนุกรรมการได้ประชุมแล้ว1ครั้งคาดว่าจะมีการรายงานผลเร็วๆนี้ส่วนกรณีในพื้นที่มีการดูดข้อมูลโทรศัพท์ทุกเบอร์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า2ล้านเลขหมายไปอยู่ที่ตำรวจโดยอ้างอำนาจพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนหรือไม่นั้นนายศิหศักดิ์ระบุว่าคงต้องตรวจสอบและอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการพูดคุยกัน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT Radio Network 107.75
10: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
11: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
10: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
13: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
10: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
14: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
15: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
16: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

MCOT Radio Network, 107.75, Pattaya. ขณะนี้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมMCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: physical and see if you would touch me.
1: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

ะเป็นในเรื่องของสไตล์ดนตรีนะคะหรือแม้แต่เมโลดี้นี่ชัดเจนว่าเพลงนี้ของปาล์มมี่แน่นอนนะคะขอบคุณทุกข้อความที่แนะนำเข้ามานะก็เป็นการทำการบ้านไปในตัวเพลงใหม่เข้ามาบางทีในคอมไม่มีก็หาโหลดสักครู่นี้นะคะขอบคุณมากๆจากทุกข้อความด้วยค่ะลุ้มอากาศนะคะเพลงนี้เพราะมากๆส่วนก่อนหน้าคิดถึงเรื้อรังนะคะคุณผู้ฟังแนะนำมาด้วยค่ะบอกว่าเพลงนี้เพราะเปิดเลยก็ต้องรีบเปิดให้ได้ฟังนะคะส่วนก่อนหน้ามีน้องๆ K-pop Girl Group นะคะก็แนะนำเพลงใหม่จาก aespa มาด้วยนะคะมีช่องคุก 3D นะคะสักครู่นี้ Armageddon นั่นเองค่ะขอบคุณทุกข้อความในช่วงนี้นะคะพร้อมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยประชาสัมพันธ์การโดยเฉพาะน้องๆที่เป็น New Voter คือหมายความว่าปีนี้น้อง18ละมีโอกาสที่จะได้เข้าคูหานะคะแล้วก็ไปกำหนดชะตาของเมืองพัทยาซิตี้ว่าอยากจะให้เป็นไปในทิศทางไหนนะคะเมื่อวานนี้นะคะพี่เบียร์ค่ะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหมายเลข2นะไปที่โรงเรียนเมืองพัทยา7ค่ะก็ไปกิฟต์มีไฟท์กับน้องๆ นักเรียนนะคะน่าจะระดับประถมมาเพราะว่าดูจากภาพข่าวนะคะยังไม่มัธยมนะคะก็เข้ามาขอถ่ายภาพแปลว่าเขารู้จักเมื่อเขารู้จักนายกนะคะทีนี้เขาก็ต้องดูค่ะผู้ปกครองก็แนะนำได้นะคะว่าเออเนี่ยดูนโยบายเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าสิทธิ์ของเราเสียงของเราเรามีสิทธิ์ที่จะกำหนดนะคะชะตาหรือว่าการพัฒนาของเมืองพัทยาซิตี้บ้านเราโดยเฉพาะใครที่มีทะเบียนบ้านเนาะแล้วก็อยู่ที่นี่เป็น New Voter ปีนี้เป็นปีแรกที่อายุครบแล้วก็จะสามารถเข้าคูหาไปกำหนดได้ไปเลือกได้ทั้งสมาชิกสภาเมืองนะคะแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยมีทั้งหมด5หมายเลขนะคะจำไม่หมดคุณผู้ฟังคลิกดูได้ที่หน้าแฟนเพจก็ได้หมายเลข1จะเป็นพี่อิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรจากพรรคประชาชนนะคะซึ่งจิกวัตรก็เคยเป็นสม.เมืองพัทยาเหมือนกันนะคะก็คุ้นเคยกันแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนพัทยาโดยแท้เป็นลูกหลานชาวนาเกลือเข้าใจดีว่าต้องการอะไรนะคะโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านนะทางฝั่งฝั่งของนาเกลือค่ะก็หมายเลข2พี่เบียร์แล้วก็จะมีหมายเลข3ท่านอดีตนายอำเภอบางละมุงนะคะท่านศักชัยแตงห้อหมายเลข4น่าจะเป็นพี่สุไอนีถ้าจำไม่ผิดต้องขออภัยนะคะแล้วก็หมายเลข5ดร.ต้นนะคะก็ลองดูเผื่อว่าท่านใดที่คุณผู้ฟังดูนโยบายแล้วรู้สึกว่าโอเคก็เข้าคูหาไปใช้สิทธิ์กันได้ในวันที่28มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คืออาทิตย์นี้แล้วล่ะทีนี้พอเข้าสู่ช่วงของโค้งสุดท้ายประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณผู้ฟังสามารถใช้สายด่วนหมายเลข1444นะคะทั้งกรณีที่ว่าอยากจะสอบถามข้อมูลหลักฐานเอกสารที่ต้องเตรียมหรือแม้แต่จะรีเช็คว่าเราจะต้องไปใช้สิทธิ์ที่ไหนนะคะก็ตรวจสอบได้ที่หมายเลขนี้1444นะคะซึ่งให้บริการทุกวันเลยโดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งก็จะเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะประชาชนจะไปสอบถามขั้นตอนการใช้สิทธิ์คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามการหาเสียงเลือกตั้งต้องทำยังไงหรือแม้แต่เรื่องของการแจ้งเบาะแสเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยก็คือคุณผู้ฟังสามารถแจ้งได้เลยที่หมายเลข1444นะคะหรือว่าจะเข้าไปติดตามข่าวสารนอกเหนือจากที่นานาบอกไปก็ได้นะคะที่ www.ect.go.th ก็ได้ค่ะส่วนข้อความนี้ฝากมาไม่ได้อยู่พัทยาหรอกแต่แนะนำมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะนี่คือดินแดนแห่งความรักจาก Crescendo มีความสุขมากๆกับการฟังเพลงช่วงบ่ายด้วยนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับดราม่าค่าไฟแฝงบินประชาชนสั่งรัฐมนตรีพลังงานกฟผ.กฟน.หาข้อเท็จจริงย้ำต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนายอนุทินชาญวีระ

0: ูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเก็บเงินค่าไฟ2ทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่ากำลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงหาข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและตั้งแต่เมื่อใดและมารายงานตนต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระส่วนที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหากให้กระทรวงคมนาคมจ่ายจะแบกรับภาระกว่า 10,000 ล้านบาทไม่ไหวนั้นการตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาอย่าเพิ่งบอกว่าต้องทำอย่างไรซึ่งหากตรวจสอบพบว่าประชาชนต้องจ่ายจริงจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนส่วนเรื่องนี้เป็นข้อสั่งการใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเกิดจากความสงสัยว่าในเมื่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าเป็นผู้แบกรับภาระค่าไฟสาธารณะทำไมยังมีกำไรจึงถามนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและให้ไปตรวจสอบแต่หากต่อไปไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายจะให้กรมทางหลวงจ่ายกรมทางหลวงจะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินทันนี้ขอดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไรย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ผลักภาระเรื่องนี้ให้ประชาชนนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2567และมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ72คนงบประมาณ72ทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้วครม.เห็นชอบราคารถไฟฟ้าเริ่มต้น17บาทไม่เกิน45บาทต่อเนื่องรับปี2570ตั้งเป้าคิกออฟเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มีราคาแพงเพราะมีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารถูกกำหนดโดยสัมปทานและเงื่อนไขผู้ให้บริการแต่ละรายทำให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มติการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่าเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายโฆษกรัฐบาลยังชี้แจงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าว่าในหลักการอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญา17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวซึ่งจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายถ้าค่าโดยสารไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้เก็บตามจริงพร้อมกำหนดให้มีค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและให้รฟม.มีหน้าที่บริหารจัดการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมโดยโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักส่วนต่อขยายสายสีแดงและสายสีทองรวมถึงรายได้และภาระให้รฟม.ดูแล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mport.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: พี่พลพลนะคะกับหนุ่มร่างใหญ่แต่ว่าใจดีมากเลยไร้น้ำหนักนะคะเพลงนี้ยอดวิวสูงขึ้นเรื่อยๆฟังครั้งแรกก็รู้เลยนะปังแน่นอนนะคะแต่ก็จะมีความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์เสียงร้องที่มันแตกต่างจากเพลงที่พี่เขาร้องก่อนหน้านี้นะคะสักครู่นี้ไร้น้ำหนักผู้ฟังบอกว่าชอบมากชอบเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยยังคุยกับพี่ทอมเลยบอกว่าจริงๆจะไปงานนะคะของชาวชุมชนที่แหลมฉบังอะค่ะเดี๋ยวนานาโพสต์ไว้ภาพที่หน้าแฟนเพจเนี่ยคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้เลยเพราะว่าโอ้โหมีแต่ของกินมีแต่งานที่ต้องบอกว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเขาก็เอาของเด็ดของดีของเขาอะมาโชว์แบบเต็มที่เลยขอบคุณพี่สมชายด้วยนะคะสำหรับข้อมูลข่าวค่ะโพสต์ไปแล้วคุณผู้ฟังก็ตามไปดูได้เลยที่เข้ามาก็เพราะว่าหนึ่งเลยมีเอกสารที่ต้องมาเคลียร์ใช่ไหมแล้วก็มีเพลงใหม่ๆนั่นแหละที่คุณผู้ฟังขอไว้นะคะถึงแม้ว่าบางวันจะไม่ได้เข้ามาแต่คุณผู้ฟังก็จะทักแชทมาแล้วก็อัปเดตให้นะคะวันนี้ก็เลยลงเพลงใหม่เยอะเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยค่ะเพลงของพี่พลพลนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ใจตรงกันนะคะเขาก็ชอบเราก็ชอบโดยเฉพาะช่วงเวลาที่แบบทำงานไปด้วยขายของไปด้วยแล้วก็เปิด 107.5 ฟังนะคะจะรู้เลยวันไหนที่ไฟตรงเขาฉลากดับอะค่ะคุณผู้ฟังก็จะพยายามนานาเมื่อไหร่ไฟจะมาซึ่งบางทีถ้าไฟมันมาไม่ครบ3เฟสมันก็ออกเสียงไม่ได้นะมันมีอีกวิธีนึงคุณผู้ฟังก็คือฟังทางออนไลน์นะแต่ว่าคุณพี่คุณป้าบอกว่าถนัดฟังวิทยุมากกว่าแต่หนูว่าควรจะแบบว่าโหลดติดมือถือเอาไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะคะหรือจะเข้าไปค้นหาก็ได้นะคะมันจะมีเว็บไซต์อะค่ะที่เขารวมเอาไว้หลายๆคลื่นแล้วก็พิมพ์ 107.5 ก็จะได้แบบเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการฟังเพราะจริงๆเวลาไฟดับเราก็ไม่ได้หยุดจัดนะเพราะว่าเราก็ยังนั่งคุยกันตรงเนี้ยแต่ก็จะได้รับโทรศัพท์เยอะหน่อยเพราะว่าจะมีคนโทรมาบอกว่าไฟดับนะตอนเนี้ยฟังไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณมากๆด้วยค่ะส่วนเรื่องของการอัปเดตประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกกต.อันนี้เราก็ต้องแจ้งคุณผู้ฟังทราบด้วยโดยเฉพาะวันที่18มันก็ใกล้เข้ามาทุกทีละโค้งสุดท้ายแบบนี้ใครนะที่บัตรชำรุดบัตรหมดอายุบัตรสูญหายเมืองพัทยาเขาเปิดให้ทำการทำบัตรใหม่นอกเวลาด้วยนะคะถ้าเป็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 8:30 น.จนถึง 18:30 น.ก็ช่วงนี้เลยคุณผู้ฟังส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ค่ะใครที่รีเช็คแล้วว่าบัตรหมดอายุบัตรสูญหายบัตรชำรุดก็ไปทำใหม่นะคะจนถึงวันที่เราใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยก็คือ28 มิถุนายน 2569นั่นเองค่ะฝากมาจากกกต.บอกว่าตอนนี้นะถ้าเห็นความผิดปกติอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลไม่ต้องเก็บไว้โทรแจ้งสายด่วน1444ได้เลยเพื่อความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรมด้วยนะคะซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนะคะเบอร์นี้จำให้แม่น1444สอบถามก็ได้ไปใช้สิทธิ์ตรงไหนการเดินทางแล้วก็บัตรมีสีอะไรบ้างสีเขียวเลือกใครสีชมพูเลือกยังไงโทรเช็คได้เลยที่เบอร์นี้นะคะตลอดจนเรื่องของข้อมูลต่างๆด้านการสืบสวนสอบสวนการหาเสียงลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครอันนี้แจ้งได้หมดเลยถ้าพบเห็นความผิดปกตินะคะที่สายด่วน1444หรือว่าจะกดเข้าไปที่เว็บไซต์ของกกต.โดยตรงก็ได้ผ่านทาง www.ect.go.th ค่ะฝากขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะคะก็อัปเดตกันนะคะโน่นเลยจนถึงวันที่เราใช้สิทธิการเลือกตั้งมีคำถามฝากไว้ได้ที่ line@simcord.pattaya ได้นะคะ
1: ไม่เคยดังใจสักนิด

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

จาก Paradox นะคะก่อนหน้าแฟนบอลซาก็แฟนค่ะกับน้องขมิ้นกิ่งศักดิ์นะคะเสียงน้องน่ารักน่ารักลูกสาวพี่ป้างนครินทร์นั่นเองค่ะคืนนี้อย่าลืมตื่นมาดูบอลกันนะคงจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกหรือเปล่าแต่ว่าคู่แรกเที่ยงคืนนี้ก็สำหรับคนที่นอนดึกก็ถือว่าไม่ดึกมากนะคะจะดึกก็ช่วงตีสามอีกคู่นึงนะที่น่าสนใจค่ะมันก็จะเข้มข้นแบบเนี้ยเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่เราจะทราบว่าแชมป์ฟีฟ่าปีนี้เนี่ยจะเป็นประเทศไหนนะคะชวนคุณผู้ฟังร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกนะคะกับ M-Cord ค่ะโดยบมจ.อสมท.นะคะบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนนั่นแหละชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมเชียร์ฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเพราะว่าของรางวัลนี่มีรถตู้ไฟฟ้าเป็นรถตู้เอกประสงค์ค่ะ Panasonic MPV EV Superwagon นะคะมูลค่ามากกว่า 1,500,000 บาทนะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์เป็น Honda เป็นรถไฟฟ้าคุณผู้ฟัง5รางวัลนะคะตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลค่ะแล้วก็มี Gold Gift Voucher ให้อีก5รางวัลด้วยนะคะโหวตไปเถอะเพราะว่าคนที่โหวตแล้วติด1ใน100ยังไงก็ได้รางวัลนะคะโดยคุณผู้ฟังสามารถสตาร์ทเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นคุ้มๆแบบนี้รีบคลิกเลยค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมช่วง 01:45 เช้านั้นเราก็จะรู้แล้วแหละว่าใครจะได้เป็นแชมป์ FIFA World Cup ในปี2026นะคะสักครู่นี้นานาอัพและโพสต์นะคะสำหรับบรรยากาศนครแหลมฉบังแล้วก็ชาวชุมชนบ้านนาเนาะร่วมกันนำสินค้ามาจำหน่ายของดีทั้งนั้นเลยนะอาหารพื้นถิ่นจาก23ชุมชนค่ะโดยมีนายกจินดาถนอมรอดแล้วก็คณะผู้บริหารด้วยนะคะที่ร่วมอุดหนุนนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามีแต่ของดีของใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ทำกันในชาวชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครแหลมฉบังด้วยค่ะบางอย่างมันจะมีแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเลยเนื่องจากว่าอาหารการกินบางครั้งก็เป็นในช่วงของตามฤดูกาลจริงๆรู้สึกว่าเขาจะเผาข้าวหลามกันสดๆตรงนั้นเลยใครที่อยากจะทานข้าวหลามแบบที่มันร้อนๆและเป็นกระบอกไม้ไผ่นะคะต้องไปรับประทานให้ได้ที่งานนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพชุมชนที่มีจุดเด่นค่ะอีกทั้งยังทำให้ประชากรวัยแรงงานในชุมชนนั้นเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุดลดทุกข์ลดความเครียดเกิดความสมดุลในชีวิตของครอบครัวและก็เข้าร่วมงานด้วยนะคะจะบอกว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี้ยเวลาพูดถึงเรื่องของโอท็อปโอท็อปมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องช่วยเหลือนะคะต้องไปอุดหนุนแต่จริงๆตอนนี้ไม่ใช่เขาเป็นของดีแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ของดีเนี่ยเราก็ต้องหางานหาตลาดแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังไปช้อปปิ้งมีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันนะเพราะว่าแต่ละชุมชนเขาก็จะแบบนำของดีมายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นตรงอ่าวอุดมใช่ไหมกะปิชั้นดีนะหรือแม้แต่พวกผัดไทยหรือว่าของกินที่ขึ้นชื่อของที่นั่นเนี่ยเขาก็จะนำมาจำหน่ายแล้วก็จะมีพวกผลไม้นะคะที่เราไม่ทราบมาก่อนเลยว่าโอ้โหนครแหลมฉบังปลูกต้นแบบนี้ได้ด้วยนะคะรวมถึงอาหารการกินต่างๆใครที่สนใจก็ติดตามกันด้วยนะคะไปดูภาพบรรยากาศฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่วนช่วงนี้ส่งเบรกกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเลือกเพลงฟอร์ให้ฟังกันในช่วงสุดท้ายนะคะถ้าชอบเพลงเก่านะแบบนี้นะฝากเอาไว้วันเสาร์คุณผู้ฟังเพลงเก่าเราคิดถึงเพลงเพราะเยอะมากเลยแล้วขอบคุณข้อความที่แนะนำเพลงนี้เข้ามาด้วยค่ะ

ช่วง M-Cot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดทำสร้างบ้านปลาซึ่งเป็นการผสานภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมทั้งสิ้น150ชุดแบ่งเป็น3ระยะระยะละ50ชุดโดยมีการวางสร้างครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบหมู่เกาะสีชังรวมถึงเกาะขามใหญ่โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับพื้นที่สู่แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ในอนาคต M-Cot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กิจกรรมนี่ก็เหมือนได้ไปเที่ยวนะคะไทยออยล์ทำสร้างบ้านปลานะคะบางจากเองก็ชวนปลูกป่าในขณะที่ปตท.เองก็มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมปลูกต้นโครงการด้วยนะคะป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งค่ะเพราะว่าชาวประมงก็ยังจะได้มีพื้นที่นะคะในการจับสัตว์น้ำนะคะไปรับประทานแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ด้วยค่ะส่วนที่ชลบุรีเองวันนี้มีตู้ปันสุกนะคะในการส่งต่อของอุปโภคบริโภคค่ะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนนะคะโดยทางด้านของนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคตู้ปันสุกให้กับประชาชนนะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็แบ่งเบาค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยค่ะในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาค่ะได้ร่วมกันนำสิ่งของนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไข่สดน้ำมันพืชนมค่ะคุณผู้ฟังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องแล้วก็มีพวกผลไม้ส่งมอบให้กับประชาชนที่ต้องการการช่วยเหลือด้วยค่ะการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนรวมถึงพนักงานแล้วก็ลูกจ้างที่มีรายได้น้อยด้วยค่ะจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระแล้วก็ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะฝากขอบคุณทุกการติดตามรับฟังด้วยนะคะพรุ่งนี้กลับมานะคะช่วง9ทันข่าวชนก็จะหยิบยกข่าวสารบ้านเราในจังหวัดชลบุรีนะมั้ยคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะส่วนใครมีข้อมูลแล้วอยากแชร์ต่ออยากให้เรากระจายข่าวสารให้นะคะก็สามารถฝากข้อความของคุณผู้ฟังเอาไว้ได้เลยที่ line@smcord.pattaya ค่ะฟังเพลงไปด้วยคุยกันไปด้วยนะคะช่วงหน้ายังคงมีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังอยู่อีกเยอะเลยวันนี้ขอบคุณจากทุกการติดตามด้วยพรุ่งนี้กลับมาแล้วพร้อมเพลงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ

M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595

ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลมหาดไทยเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเส้นปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายโดยระบุเหตุผลจากกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับปก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน

0: ลต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามในประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งป้องปรามการคอร์รัปชันตำรวจกรณีตำรวจ CIB ร่วมปปช.บุกทลายแหล่งกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าการทุจริตในการสอบเข้าเป็นการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ยินมาตลอดสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยแก้ไม่หมดเพราะมีการทำกันเป็นขบวนการและเรียนรู้วิธีที่จะหลบเลี่ยงมาตรการในการตรวจสอบจับกุมเพราะฉะนั้นหากจะหยุดปัญหาเหล่านี้ให้ได้และจำเป็นต้องหยุดต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในการป้องกันดร.มานะกล่าวว่าเหตุที่ปัญหาคอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทยเพราะไม่มีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังคนที่คิดทุจริตยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งเพื่อวันข้างหน้าจะต้องโกงเพื่อให้ตัวเองคืนทุนกลับมาและเชื่อว่าเมื่อคนเหล่านี้เข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแล้วจะพยายามวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอที่ต้องการหรือย้ายไปใกล้บ้านหรือการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีผลประโยชน์มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องน่าอันตรายทางนี้เชื่อว่าการไล่จับไม่มีทางหยุดปัญหาเหล่านี้ได้มาตรการป้องกันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีคือเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยเชื่อว่าจะเป็นการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีที่สุด
1: การไปไล่จับไม่มีทางหยุดได้ครับเพราะฉะนั้นมาตรการป้องกันเป็นเรื่องดีที่สุดทำยังไงเราจะตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือการร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
2: ครับ
1: อย่างเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ในอบต.ในเทศบาลนะครับ
2: ครับ
1: อยู่ดีๆก็ซื้อรถกระบะมาขับได้หลังจากทำงานไม่กี่ปีมันจะต้องมีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกตินะครับ
2: ครับ
1: มันจะหยุดคนพวกนี้ได้ครับเรื่องอีกเรื่องนึงที่มีการพูดมาตลอดข้าราชการทุกคนเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งปุ๊บจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินทันทีเพื่อจะได้ดูว่าหลังจากอยู่ไป3ปี5ปีแล้วเขาร่ำรวยผิดปกติหรือไม่
0: อีหากขบวนการทุจริตกงสอบสามารถเข้าไปรับราชการได้ดร.มานะกล่าวว่าระบบราชการไทยจะกลายเป็นคนชินชากับการวิ่งเต้นชินชากับการรีดไถชินชากับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวต่อไปจะบอกว่าทุกคนจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มือสะอาดเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับใช้บ้านเมืองคำพูดเหล่านี้จะมีเพียงแค่ลมปาก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
11: MCOT Radio Network 107.75
12: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
14: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
15: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polytech Asiaครบครันโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ได้มีการเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบังส่วนขยายครั้งที่1ครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและผู้แทนโครงการจำนวน31ท่านนะครับในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพของชุมชนโดยรอบนิคม5เทศบาลในรัศมี5กิโลเมตรซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะครับในที่ประชุมได้ลงคะแนนให้ดร.มาลินีสิงหสุวิทย์เป็นประธานสำหรับบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการชุดนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่การติดตามตรวจสอบให้โครงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดการเป็นตัวแทนชุมชนเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการรวมถึงการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อนำมาหาทางออกร่วมกันนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมพิจารณาค่าชดเชยเยียวยาในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวนั้นเกิดจากการดำเนินงานของโครงการพร้อมทั้งติดตามดูแลการจ่ายค่าชดเชยให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมจนเสร็จสิ้นซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และสร้างหลักประกันว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของนิคมอุตสาหกรรมส่วนขยายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชาวตำบลตะเคียนเตี้ยในระยะยาวนะครับ

ฟากมาจากกกต.บอกว่าตอนนี้นะถ้าเห็นความผิดปกติอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลไม่ต้องเก็บไว้โทรแจ้งสายด่วน1444ได้เลยเพื่อความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรมด้วยนะคะซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนะคะเบอร์นี้จำให้แม่น1444สอบถามก็ได้ไปใช้สิทธิ์ตรงไหนการเดินทางแล้วก็บัตรเป็นมีสีอะไรบ้างสีเขียวเลือกใครสีชมพูเลือกยังไงโทรเช็คได้เลยที่เบอร์นี้นะคะตลอดจนเรื่องของข้อมูลต่างๆด้านการสืบสวนสอบสวนการหาเสียงลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครอันนี้แจ้งได้หมดเลยถ้าพบเห็นความผิดปกตินะคะที่สายด่วน1444หรือว่าจะกดเข้าไปที่เว็บไซต์ของกกต.โดยตรงก็ได้ผ่านทาง www.ect.go.th

0: ็นพอดเรดิโอพัทยา 107.75 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลกรรมธิการที่ดินเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัยวัฒน์สายสก็อตให้ข้อมูลปมทับลาน25มิถุนายนนางสาวกุลวดีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงแนวทางการทำงานของกรรมการต่อกรณีการเพิกถอนพื้นที่ป่าทับลานที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคมว่าขณะนี้มีความคิดเห็นหลากหลายของสังคมในประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะมีหลายประเด็นที่กำลังเป็นดราม่าในฐานะประธานกรรมธิการตนอยากให้สังคมเปิดใจฟังความเห็นต่างเพราะเรื่องความขัดแย้งในที่ดินทับลานเกิดขึ้นมานานแล้วโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศเขตป่าทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่เป็นชุมชนดั้งเดิมและหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาตลอดยืนยันว่าพื้นที่ที่แบ่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปไม่ใช่พื้นที่ป่าสมบูรณ์แต่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นชุมชนมีทางบ้านวัดโรงเรียนและพื้นที่ที่แบ่งให้สปก.เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีมาตั้งแต่ในอดีตไม่ใช่การขีดเส้นใหม่แต่อย่างใดดังนั้นเพื่อสร้างความชัดเจนและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววันที่25มิถุนายนนี้จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมาให้ข้อมูลได้แก่กรมอุทยานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจีสตานายชัยวัฒน์

0: ลิมลิขิตอักษรอดีตข้าราชการกรมอุทยานนายศิรณัฐสก๊อตหรือทรายสก๊อตจากนั้นจะนำข้อเสนอดังกล่าวมาเป็นมติกรรมาธิการเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มคัดค้านจะปรับเปลี่ยนแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่จะเดินทางมายื่นหนังสือที่รัฐสภาวันพรุ่งนี้ตนจะไปรับหนังสือด้วยตัวเองและไปพูดคุยเพื่อนำข้อเสนอแนะมาเป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมาธิการด้วยกรมรางตรวจสอบเหตุชิ้นส่วนคอนกรีตบนผนังอุโมงค์ดอยหลวงพบไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักอุโมงค์นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของบริเวณเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงกรณีเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุผนังอุโมงค์ด้านบนหลุดร่วงลงมาทับคนงานขณะปฏิบัติงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวิบัติและหลุดร่วงเฉพาะจุดของงานคอนกรีตพ้นพื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์ทั้งระบบทางกรมการขนส่งทางรางได้ให้ผู้รับจ้างเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวในที่เสี่ยงที่เหลือเพื่อจัดส่งทีมวิศวกรและนักธรณีวิทยาเข้าวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกพร้อมประเมินความเสี่ยงและจัดทำแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อใช้เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมธรณีประเมินโครงสร้างอุโมงค์ในส่วนที่เหลืออีกกว่า920เมตรอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดโดยเฉพาะกระบวนการเจาะผนังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางธรณีวิทยาพร้อมทั้งเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ซ้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXพีร์21ฟู้ดคอร์ทกว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hiluxรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
10: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
11: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย0384239000 Line Official @mcot.pattaya

good story.ช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกกต.นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดให้บริการสายด่วน1444นะครับทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569ทั้งนี้กกต.ได้ขยายระยะเวลาในการให้บริการสายด่วน1444นะครับโดยจะเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่20 มิถุนายนถึงวันที่5 กรกฎาคม 2569นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้งครับสำหรับวันเลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569สายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7:30 น.ถึง18:00 น.นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการด้านการเลือกตั้งตลอดทั้งวันเลือกตั้งครับประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครการหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายการแจ้งเบาะแสหรือเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งตลอดจนข้อมูลด้านการสืบสวนและสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน1444ได้เลยครับ

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Weekงานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
2: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya
1: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และปั๊ม Sand Wells Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: M-CON Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เวลา18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ

0: สวัสดี
1: คร
0: ค
1: ั
0: ่ะ
1: บ
0: ท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: ก็พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะครับ23มิถุนายนวันนี้บรรยากาศการลงทุนหนักหน่วงทุกด้านเลยนะฮะตลาดหุ้น
0: ค
1: ไท
0: ่าย เงินก็อ่อน
1: ตลาดหุ้นไทยร่วงไป 33.23 จุด
0: 33เลยเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วทำไมอะคะ
1: 33.23จุด
0: เดล
1: 2.11%
0: เดลต้ากับกราฟเหมือนเดิมเหรอคะ
1: ก็กลุ่มที่อิงกับเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักก็เดลต้าเฉพาะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยฉุดให้ดัชนีร่วงไป16จุดนะฮะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยนะฮะกราฟลดลง75สตางค์เดลต้าตัวเดียวนี่ลงไป18บาท K-Bank ลงไป3บาทปตท.ลงไป75สตางค์แล้วก็กลุ่มแบงก์กรุงเทพลงไป2.50 บาทนักวิเคราะห์เขาบอกว่าวันนี้ปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศโดยมีแรงขายหุ้นอิงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายออกมาเป็นแรงกดดันหลักโดยเฉพาะเดลต้านะฮะรวมทั้งแรงขายกลุ่มแบงก์ใหญ่หลังจากที่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วขณะที่ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมามากคาดว่านักลงทุนต่างชาติขายออกก็วันนี้ขายสุทธิไปนักลงทุนต่างชาติขายไป 14,000 กว่าล้านบาทอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ1ปีนะ
0: 33
1: ปิดนี่เข้าใจว่า 33.14 บาทต่อดอลลาร์หลุดไปที่33แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้แต่ก็ยังเกิน 1,500 อยู่นะคะ 1,540.90
1: 1,540 กว่า
0: ค่ะ
1: ก็อยากจะเห็น 1,600 ก็ไม่ได้เห็นสักทีนะฮะถอยหลังไปอีกก็ปิดในจุดเกือบต่ำสุดของวันนะเพราะว่าต่ำสุดของวันเนี่ย 1,538.69 ปิด 1,540.90
0: ลดลง 33.23 จุดถือเป็น 2.11% ค่ะมูลค่าการซื้อขายแสนล้านค่ะพี่ไพศาล 114,176.66 ล้านโอ้โหนี่ถ้าเป็นการแบบถ้าหุ้นขึ้น30แล้วมูลค่าแสนล้านนี่แบบเราไม่เห็นมานานแล้วนะ แต่แสนล้านมันดันเป็นวันที่หุ้นตก 33.23 จุดค่ะ
1: ครับ
0: กราฟลงมา 1.22% เดลต้าลง 5.37%K-Bank ลง 1.43% PTT 2.10% BBL ธนาคารกรุงเทพ 1.39% ค่ะ
1: ครับส่วนเงินบาทวันนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.95 ถึง 33.20 บาทนะโดยอ่อนค่าสุดในรอบ1ปีนับตั้งแต่พฤษภาคม68และเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในภูมิภาคในวันนี้ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดมองว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐนะ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย1ครั้งภายในปีนี
0: ้
1: จึงมีส่วนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นประกอบกับราคาทองคำวันนี้ดิ่งลงแรงยิ่งเป็นปัจจัยกดดันให้บาทอ่อนค่าโดยบอกว่าวันนี้เงินบาทก็อ่อนค่าสุดในรอบ1ปีเพราะตลาดเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งส่วนของไทยครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่ากนง.จะประกาศคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1% และจะจับตาประเมินภาพรวมทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้หลังการประชุมอันนี้ก็เป็นเรื่องภาพบรรยากาศเศรษฐกิจการลงทุนในวันนี้นะทองที่ว่าลงหนักๆ นะผมดู Gold Spot ก็ลงประมาณ60เหรียญตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,125 เหรียญนะนี่ราคาแบบเรียลไทม์เลยนะฮะของราคาสปอตนะฮะส่วนราคาของสมาคมค้าทองคำวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งหมด25ครั้งรวมแล้ววันนี้ทองไทยลงไป800ผมว่าถ้าไม่ใช่บาทอ่อนช่วยนี่น่าจะลงหนักกว่านี้นะ
0: หนักกว่านี้
1: อาจจะได้เห็นลงไปเป็นหลักพันครับ
0: ค่ะ มีรายงานบูเบิร์กใช่ไหมคะ รายงานว่าค่าเงินบาทร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ1ปีลงไปถึง 0.5% แต่ระดับ 33.09 บาทต่อดอลลาร์ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025เนื่องมาจากตลาดคาดการณ์ว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับไทยจะยิ่งกว้างขึ้นประกอบกับความต้องการภายในประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยลบหลายด้านมันฟังดูทำไมไม่ดีเลยนักลงทุนในตลาดการเงินโลกกำลังคาดการณ์ว่าแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐจะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าธนาคารกลางของไทยก็มีความเป็นไปได้เพียงแค่ 40% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแต่ไอ้ตรงนี้สิคะรายงานระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้าทายอย่างมากแม้ว่าราคาน้ำมันโลกจะเริ่มลงแต่ปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นตัวฉุดรั้งการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศด้านธนาคารกลางของไทยก็เคยประกาศว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg Economics ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะว่าไทยกำลังเจอมรสุมทางเศรษฐกิจรอบด้านนอกเหนือจากผลกระทบของสงครามอิหร่านแล้วไทยยังต้องรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากมาตรการอุดหนุนทางการค้าของสหรัฐปัญหาโครงสร้างประชากรที่มีกำลังแรงงานลดลงหนี้ภาคครัวเรือนที่พุ่งสูงรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งผลส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจไทยค่ะพี่ไพศาลคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยทัวร์เนี่ยไม่มีจบไม่มีทัวร์ไม่มีทัวร์อย่างที่เราเคยเห็นนุ่งกระโปรงพลิ้วมาเที่ยวกันคนที่ออกนอกประเทศครั้งแรกเลือกที่จะมาเที่ยวประเทศไทยคนที่มาทัวร์ครั้งแรกในคนที่มาทัวร์อย่างเงี้ยมาจากชาวบ้านมาจากชนบทของจีนมาเที่ยวไทยเราไม่เห็นภาพนั้นแล้วคนจีนที่มาเที่ยวไทยตอนนี้คือคนที่มาเองค่ะพี่ไพศาลคนที่รู้จักไทยดีและเอาตัวรอดในไทยได
1: ้
0: เป็นคนแบบนั้น
1: อันนี้หมายถึงนักท่องเที่ยวใช่ไหม
0: นักท่องเที่ยวจีน
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือนักท่องเที่ยวส่วนพวกทำมาหากินก็อีกระดับหนึ่ง
1: พวกเอาเงินมาฟอกหรือว่าเอาเงินมาทำมาค้าขายก
0: ็หนึ่งคนมีเงินคนอีกระดับหนึ่งมาเที่ยวสองก็คือพวกที่มาทำมาหากินแต่นักท่องเที่ยวที่เคยมากันเป็นล่ำเป็นสันพวกทัวร์ศูนย์เหรียญพวกนั้นจบไปแล้วค่ะไม่มีเขาเที่ยวกันเอง
1: ผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขามีชื่อเสียงหลายท่านนะก็มีโอกาสที่ยังติดต่อคุยทางไลน์
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องเจอกับฟองสบู่สังหาริมทรัพย์เนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไงมันต้องเจอแน่ๆเขาดูจากตัวเลขด้วยแต่เขาบอกว่าทุนเทาเนี่ยมันช่วยกันการเข้ามาทุนเทาเข้ามาแล้วก็มาระดมซื้อพวกสินทรัพย์ต่างๆนะโดยเฉพาะพวกบ
0: ้
1: านที่อยู่อาศัยคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้ไอ้เรื่องของฟองสบู่ที่มันจะเกิดเนี่ยนะจะแตกเนี่ยนะมันคลี่คลายไปมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะมันก็ยังมีส่วนเกินล้นอยู่แต่ว่ามันช่วยทำให้มันไม่ระเบิดขึ้นมา
0: ซึ่งความจริงเลย
1: เขาอธิบายให้ฟังไว้อย่างนั้น
0: พี่สารคะซึ่งความจริงเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันอยู่ได้ทุนพวกนี้เยอะมานานมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะคะถ้าเบาที่สุดไม่ใช่เท่าก็คือทุนจากการที่พี่สารเราคิดดูตอนที่บิ๊กตู่มาเนี่ยเขากวาดคนที่ทำมาหากินบนฟุตบาทหมดเลยและให้ไปรวมอยู่ที่สนามหลวงสองถูกไหมคะตั้งไม่รู้กี่พันแผงเงินพวกนี้เป็นพันแผงอ่ะมันกี่พันล้านน่ะที่มันอยู่อ่ะมันมีเศรษฐกิจใต้ดินพวกนี้เยอะมากที่มันหล่อเลี้ยงสังคมไทยอยู่แล้วแล้วก็พวกทุนเทาที่มาก็มานะทั้งเทาแล้วก็ทั้งไม่เทาแต่ก็ขนมาซื้อเพราะเวลาเทามาเนี่ยอาจจะซื้อระดับหนึ่งแต่พวกคอนโดราคาล้านกว่าบาทที่ทำกัน30-40ตึกเนี่ยจีนแทบจะกวาดหมดเลยนะคะในกรุงเทพพวกนี้อาจจะไม่เทาแต่มาเพื่อทำมาหากิน
1: แต่คนนี้เขาบอกว่ามันถามว่าเออก็เป็นผลดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆมันเป็นกระบวนการฟอกเงินในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะต้องผ่องไปเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินมันไม่ได้เป็นความต้องการที่อยู่อาศัย
0: ถ้าอย่างนั้นเรียนถามพี่ไพศาลว่าโรงเรียน อินเตอร์

0: ในประเทศไทยโรงเรียนเอกชนระดับค่าเทอม10,000-20,000เนี่ยปิดแล้วปิดอีกพวกชนชั้นกลางเรียนพ่อแม่ตกงานไม่มีเงินจ่ายอย่างที่เราเห็นแต่ทำไมโรงเรียนอินเตอร์ระดับค่าเทอมล้านบวกลบเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: มีลูกหลานพวกคนเหล่านี้ใช่ไหมพวกที่ย้ายเอาเป็นว่าพวกคนมีตังค์รอบๆบ้านเราเนี่ยนะแม้กระทั่งในตอนนี้แย่ๆเลยนะพวกกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังที่มาซื้อคอนโดคอนโดอยู่ก็จะเอาลูกมาเรียนอินเตอร์อยู่นะมันเป็นเราเป็นศูนย์รวมของพวกไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวมันมีคนในภูมิภาคเนี่ยที่มารวมอยู่แล้วก็ยังมีพวกที่มาจากกลุ่มใหญ่ๆจากหลายๆประเทศด้วย
0: และเช่นเดียวกัน
1: จีนจีนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่
0: ค่ะและเช่นเดียวกันเศรษฐกิจอังกฤษที่แย่เนี่ยทำไมคอนโดที่อังกฤษอพาร์ตเมนต์อังกฤษขายได้ใครไปซื้อ
1: มันก็เป็นการลงทุนไม่ได้อยู่อาศัยก็จากเนี่ยจากบรรดาเงินเท่าทั้งหลายเนี่ย เงินจากการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องเอาไปซื้อเป็นการลงทุนไปบางคนถือบ้าน2 หลัง 3 หลัง
0: อยู่อังกฤษ
1: อยู่อังกฤษไม่ได้ไปอยู่อาศัยถือว่าเป็นการลงทุน
0: แล้ว
1: ม
0: ี
1: ที่ปรึกษาการลงทุนที่ก็แนะนำอยู่แล้ว
0: แล้วถามกลับมาว่าพวกที่ทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลค่า 4,500 ล้านเงิน 4,500 ล้านอยู่ที่ไหนคะหัวละ 300,000 ถึง 800,000 3,000 คนอยู่ที่ไหนคะเงิน 4,500 ล้าน
1: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันเต็มๆเลยดีกว่ากับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา16 นาทีอะไรครับมาติดตาม2 มุมข่าวกันต่อนะครับนันครับก็ข่าวใหญ่ที่สุดวันนี้นะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยทลายแก๊งทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันแล้วกันพี่ไพศาลคะเนี่ยไม่แน่ใจท่านพูดในรายการกับพี่ไพศาลหรือพูดกับใครเรื่องการสอบเข้ารับราชการที่ง่ายสุดคือการสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: คุณนันเคยพูดบอกว่ามันเป็นใบเบิกทางไปสู่ตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งอื่นๆเช่นย้ายไปอยู่กรมการปกครองก็อาจจะเดินสายเป็นนายอำเภอไปเป็นปลัดจังหวัดไปเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าไปในท้ายที่สุดก็ได้ชัดเส้นดี
0: ๆมีคนพูดก็วันนี้เองก็ดูรายการโทรทัศน์แล้วโทรทัศน์เขาบอกว่าพอเรื่องนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บก็มีคนคีกันเขียนกันเต็มไปหมดเลยว่าเขารู้กันมาตั้งนานแล้วตอนแรกนี้ก็ดีใจที่ทุกประเทศรู้คนเดียวไม่ใช่อ่ะเขารู้กันมานานแล้วเขารู้กันหมด
1: หมายถึงว่ามันไม่ใช่ทำกันเฉพาะรอบล่าสุดที่มีการร้องเรียนนี่
0: ทำกันมารอบล่าสุดหรือไม่แน่ใจ
1: หลายรอบแล้วใช่ไหม
0: เพราะว่าไอ้รอบนี้เนี่ยก็ทำตั้งแต่ปี 68นี่มันปี 69นะคะพวกที่ทุจริตเนี่ยเข้าไปทำงานทำการกันหมดแล้วค่ะแต่ที่
1: จูไปแล้วมันจูไปแล้ว
0: มัน 3,000 มันกี่ตำแหน่งนะคะ 3-4,000
1: กว่า 6,000 กว่า 6,000
0: คาดว่าทุจริต คาดว่าทุจริตเกือบครึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาที่จะมาแก้ในตอนที่ประกาศเพราะนั้นก็ประกาศใครจ่ายเงินครบจบก็รับเข้าไปก่อนแล้วก็มาแก้คะแนนให้มันตรงทีหลังแต่ดิฉันทราบเรื่องนี้มาไม่ใช่ว่าปีเดียวนะคะทราบมานานแล้วค่ะพี่ไพศาลแต่เขาไม่ได้พูดว่าเป็นการทุจริตแต่เขาพูดว่ามันเข้าไปง่ายที่สุดเป็นการเหมือนกับถ้าหุ้นก็เรียกว่าเข้าหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไพศาลไปสนามเล็กพอไปอยู่อบต.อบต.ทนๆหน่อยอยู่บ้านนงบ้านนอกอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กรมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นไปที่กระทรวงมหาดไทยแต่เวลาที่สอบเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทยเลยเนี่ยมันยากเขาจะเข้าหลังบ้านกันแบบเนี้ยลูกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเยอะแยะเลยค่ะจะมานั่งอะไรอยู่อบต.แต่เข้าอบต.มันง่ายกว่าแล้วตำแหน่งมันเยอะกระทรวงมหาดไทยรับทีนึง 8,000 8,000 ตำแหน่งที่ไหนล่ะแต่อบต.รับทั่วประเทศอย่างเงี้ยไปอยู่ที่ไหนก็ไปเราก็จะเห็นบางทีพวกข้าราชการคนดังผู้หญิงสวยๆอ่ะเวลาเขามาเขาก็มาจากอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็สมัครสอบอะไรอย่างงี้ก่อน
1: เ
0: สร็จแล้วก็ไปเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นมันหมดทุกกระทรวงอะค่ะ
1: ครับ
0: เราก็พอซับซ้อน
1: กันนี่ไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังรอบนี้มันที่มันเกิดเหตุขึ้นจนกระทั่งตำรวจบุกไปเดี๋ยวผมดูข่าวนะก็มีหน่วยปปชใช่ไหม
0: ปปชกับสอบสวนกลาง
1: เจ้าภาพหลักนี่คือปปชนะผู้ช่วยเลขาธิการปปชคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลและคุณเนติพลชุมยวงนะอันนี้เป็นคุณเนติพลที่เป็นระดับผู้อำนวยการปปชแล้วก็มีกองบังคับการตำรวจปปปปราบปรามการทุจริตนะอันนี้
0: ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
1: ครับ
0: จริงๆข่าวนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าเขาเข้าไปบุกตั้งแต่เมื่อวาน
1: เมื่อวาน
0: จะมาแถลงเมื่อตอน10โมงวันนี้แถลงเมื่อตอน10โมงวันนี้เข้าไปบุกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ้างว่าที่บุกเข้าไปก็คือทั้งปปช.แล้วก็ทั้งสอบสวนกลางนะคะก็เพราะว่ามีคนร้องเรียนแล้วก็มอบหลักฐานพร้อมกับคลิปเสียงมาให้ปปช.ปปช.ก็เลยมีการตั้งเป็นสำนวนเข้าไปตรวจค้นบริษัทที่ว่ามีคนไปนั่งทำงานแล้วก็แก้คะแนนคน 3,000 คนเนี่ยเป็นบริษัทเลยนะคะชื่อว่าบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่นนทบุรีก็มีการไปยึดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ข้อมูลกระดาษคำตอบการกระดาษคำตอบข้อสอบภาคกภาคขของท้องถิ่นจำพบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน10คนมารับจ็อบค่ะพี่ไพศาลเป็นที่รู้กันเอิกกระเริกใส่ชุดข้าราชการสีกากีมาเลยทำงานที่อบต.เสร็จ4โมงเย็นก็มาปั๊มบัตรเข้าทำงานที่บริษัทนี้4ทุ่มออกจากบริษัทนี้ถามว่ามาทำอะไรมานั่งแก้ข้อมูลข้อสอบในคอมพิวเตอร์ถามว่าต้องมาแก้ที่นี่เพราะอะไรเพราะเขาเล่นทำโปรแกรมสำเร็จรูปในการแก้คะแนนไว้เลยอ่ะมันทั้ง 3,000 ใบแล้วมันมีทั้งข้อสอบภาคกภาคขอแล้วจะมาใช้วินิจฉัยพนักงานอบต.มารับจ็อบแก้คะแนนตามแบบตามใจชอบไม่ได้ค่ะทำโปรแกรมสำเร็จรูปไว้แก้คะแนนให้เลยมานั่งคีย์ข้อสอบมานั่งคีย์ข้อมูลเท่านั้นเองใส่โปรแกรมสำเร็จรูปเราไปสมัครสอบแล้วเราก็สอบตกกันนะพี่ไพศาลคะพอถึงเวลาเขาก็เอาใบข้อสอบเราอะเข้าไปแล้วก็แก้ตามโปรแกรมสำเร็จรูปก็ออกมาเป็นข้อสอบใหม่ที่คะแนนโอเคมันจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ที่ไหนคิดได้นะพี่ไพศาลเพราะคนสอบตั้งไม่รู้กี่หมื่นคนและทำให้ไอ้ 3,000 คนเนี่ยสอบได้พร้อมกับ 6,000 สอบได้พร้อมกับอีก 3,000 คนนั้นและอยู่ในคะแนนที่มันอยู่ในลำดับที่มันโอเคอ
1: ่ะไม่เขาบอกว่าไอ้ตัวที่เขาเข้าไปแก้ให้เนี่ยมันคือฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีไอ้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเลยนะ
0: ก็คะแนนมันอยู่ที่นั่นเนี่ย
1: คือไอ้การตรวจคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเก็บผลคะแนนเอาไว้ในนี้ในฐานข้อมูลนี้คราวนี้เขาจะต้องเข้าไปถึงเขาจะต้องสามารถเข้าไปถึงในฐานข้อมูลแล้วก็ไปแก้คะแนนของคนที่สอบคนเนี้ย ให้มันเป็นคะแนนที่สามารถสอบได้อยู่ในเงื่อนไขที่สอบได
0: ้การสอบนี้เป็นการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ตำแหน่งต่างๆช่างไฟช่างอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์เตอร์ได้หมด87ตำแหน่งต้องการถึง 6,669 อัตรา
1: 87ตำแหน่ง 6,000 กว่าอัตรา
0: ก็ทุกระดับความรู้แหละทุกแขนงเลยที่เห็นว่าในพอเนี่ยปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จริงๆเขามีตำแหน่งบางสื่อที่เปิดเผยชื่อเปิดเผยตำแหน่งชัดเจนแล้วนะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในสถานที่นี้แล้วเขาก็ไปพบของกลางมีจำนวนมากคอมพิวเตอร์ CPU 18ชุดที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้สอบจากทั่วประเทศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ถูกกำหนดให้มีการแก้คะแนนไอ้ตรงนี้แหละพี่ไพศาลมันจะนำไปสู่การที่แจ้งข้อหาคนเหล่านี้เหมือนตกสวรรค์เลยค่ะนอกจากเสียเงินกันตั้งแต่ 300,000 จนถึง 800,000 แล้วอ่ะจะต้องถูกข้อหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุจริตในการสอบด้วยค่ะแล้วถ้าจะเอาเข็ดหลาบเลยนะต้องติดคุกด้วย
1: แล้วบอกว่าทำไมต้องมาโดนเอารุ่นเราด้วยเขาทำกันมาทุกรุ่นก็ช่วยไม่ได้นะ
0: ต้องสร้างคุกเพิ่มเลยนะคะ 3,000 คนเนี่ย
1: เรทราคาเนี่ยเขาบอกว่ามีการเรียกเก็บในตำแหน่งต่ำสุดเนี่ยนะตำแหน่งระดับเรียกว่าต่ำสุดของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย 3,500 ต่ำสุด
0: 3,500 ถึง 800,000 800,000
1: สูงสุดนี่คือสูงสุดนี่คือ 700,000 ถึง 800,000
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือสำหรับตำแหน่งที่ถือว่ามีการแข่งขันกันสูง
0: ค่ะ
1: เกือบล้านนะ
0: เบื้องต้นเนี่ยมีการแก้ไขไปแล้วประมาณ 2,000 รายไอ้ที่แข่งขันสูงไม่ใช่อะไรหรอกพี่ไพศาลที่ยอมเสีย 800,000 เนี่ยมันมีบางตำแหน่งที่เข้าไปแล้วก็ไปทุจริตคอร์รัปชันที่เอาเงินคืนได้พวกในช่างเขียนแบบพวกช่างประจำอะค่ะพวกเนี้ยไปทุจริตได้บางตำแหน่งที่ไปแล้วไปทุจริตไม่ได้ก็ 300,000 กว่าก็พอแต่ 800,000 เนี่ยไปทุจริตโกงเอาคืนได้หมดเลยและจากการประเมินการทุจริตสร้างความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านเขาก็ยึดของกลางแล้วก็ขยายผลได้เร็วมากค่ะขยายผลแป๊บเดียวอธิบดีโดนย้ายเลยค่ะ
1: อธิบดีคนนี้แกมาเมื่อเดือนไหน
0: อธิบดีที่โดนย้ายวันนี้ชื่อว่านายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีนักบริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกสั่งให้ย้ายไปประจำกระทรวงมหาดไทยไปแขวนไว้เป็นการชั่วคราวและให้ทำงานอะไรล่ะก็เดี๋ยวถ้าปลัดจะให้ทำอะไรจะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายถูกย้ายวันนี้เลยค่ะคุณธีรุตเนี่ยเกิดปี2515อายุเท่าไหร่อะคะ54อายุ54เองค่ะเป็นอธิบดีจบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็จบศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์เมื่อปี39จากรามคำแหงปริญญาตรีใบแรกเนี่ยบริหารธุรกิจจากมอกรุงเทพและไปจบรัฐศาสตร์ที่รามก่อนไปต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจพี่เชื่อพี่เป็นหลานใช่ไหมคะเพิ่งรับราชการเมื่อตอนอายุ35นี่เอง
1: ก็เป็นอดีตผู้ว่าสุราษฎร์แล้วก็ย้ายจากผู้ว่าสุราษฎร์ก็ขึ้นเวทีบดี
0: เป็นคนที่รับราชการช้ามากนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเข้ารับราชการกันเร็วอายุไม่ถึง30ก็เข้ารับราชการแล้วเป็นคนที่เพิ่งเข้ารับราชการตอนอายุ35เมื่อปี45แล้วก็ชีวิตราชการเนี่ยเติบโตเอาแค่ว่าตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.

0: 60นะคะ9 ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.อยู่เลยจากนั้นอีก2 ปีเป็นผอ.กองประสานและเร่งรัดพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นอีกปีหนึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาและปีเดียวกันขึ้นเป็นผู้ว่ายะลาจาก60ถึง67เนี่ยเอ้ยเป็นรองผู้ว่าใช้เวลา7 ปี6-7 ปีจากผอ.สำนักงานบริหารเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่ายะลาตุลาหลังจากนั้น2 ปีจากยะลาเอ้ยจากนั้น2 เดือนน่ะจากยะลาขึ้นมาสุราษฎร์เลยอ่ะ
1: จะเป็นผู้ว่าสุราษฎร์
0: อือ
1: ก็เป็นผู้ว่าสุราษฎร์สมัย
0: ไม่ใช่พี่ประสานคะภายในปีเดียวกันปี67เนี่ยนะคะเป็นผู้ว่ายะเป็นรองผู้ว่ายะลาเป็นรองผู้ว่าสุราษฎร์และสามารถเป็นผู้ว่าสุราษฎร์ได้ภายในปีเดียวกันภายในปี67ปีเดียวอ่ะเป็นรองผู้ว่า2 จังหวัดแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ว่าได้เลยและเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่เลยค่ะสุราษฎร์ธานีเลยค่ะหลังจากนั้นอีกปีเดียวขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองเลย
1: ก็เนี่ยย้ายมาตอนย้ายมาจากสุราษฎร์ตอนที่พรรค
0: 67
1: ภูมิใจไทยเขากลับมาคุณอนุทินเขาขึ้นมาเป็นนายกตอนที่พรรคประชาชนเขาโหวตให้นั่นแหละแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเดิมเนี่ยสมัยที่คุณอนุทินเขานั่งเนี่ยเขาเอาคุณอะไรที่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์อ่ะคุณนฤชาอะไรเนี่ยที
0: ่ตอนนี้เป็น
1: ที่ตอนนี้เป็นอธิบดีกรมการปกครองคนนั้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคราวนี้ดูช่วงเวลาเนี่ยผมจะได้ดูว่าไอ้การสอบเนี่ยมันเริ่มช่วงไหนยังไงต้องดูช่วงเวลาว่าอธิบดี
0: เขาสอบเขาสอบเดือนกุมภาปี68
1: สอบกุมภาปี68
0: กลุ่มนี้เขารับราชการหมดแล้วค่ะ
1: หกแปดก็เข้าใจว่าคุณอธิบดีล่าสุดนี่มาแล้ว
0: ก็ปีหกเจ็ดทั้งปีปีหกเจ็ดทั้งปีอ่ะเป็นรองผู้ว่าสองจังหวัดเป็นผู้ว่าจังหวัดหนึ่งแล้วก็ปีหกแปดก็ขึ้นเป็นนั่นเลยค่ะ
1: แต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นคุณนฤชาแล้วมาบีเบรกสั้นๆที่คุณภูมิธรรมเขาโยกย้ายใครไม่รู้มาคนเป็นประมาณสัก3-4 เดือนมั้ง
0: 12 พฤศจิกายน 68ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: 12อะไรนะ
0: 12พฤศจิกาแต่ว่าสอบที่สอบแต่ต้นปีนะพี่วิจารณ์
1: สอบต้นปีก็แสดงว่าคุณนฤชา
0: ใช่สอบแต่ต้นปี
1: ก็คุณนฤชาเป็นอธิบดีต้นปี68ถูกไหม
0: ใช่ค่ะสอบ
1: ต้นปี68เนี่ยคุณนฤชาเป็นอธิบดีอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบันนี่แหละเป็นอธิบดีอยู
0: ่
1: เสร็จแล้วพอไปปลายปีเนี่ยโดนที่คุณอนุทินเขาตบเท้าออกจากรัฐการร่วมรัฐบาลคุณภูมิธรรมก็มาคุกมารับตำแหน่งอธิบดีกรมอธิบดีไม่ใช่มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วเขาโยก3 คนหลักๆเลยไงเขาโยกกรมการปกครองเขาโยกกรมป้องกันสาธารณภัยแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น3 กรมเนี่ยเขาโยกไงคุณนฤชาจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเด้งไปเป็นผู้ตรวจหรือไปเป็นรองปลัดแล้วจึงได้กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เอาคนเนี้ยซึ่งเขาเป็นคุณอะไรที่เพิ่งเด้งไปวันเนี้ยเขาเป็นคนผมไม่แน่ใจว่าหาดใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หาดใหญ่แต่อยู่สงขลาแต่เขาพื้นเพเนี่ยเขาจังหวัดสงขลาแน่แต่อำเภอหาดใหญ่ด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจ
0: เพราะ
1: ตอนที่มันมีเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าบ้านผมก็อยู่ที่นี่บ้านผมก็ท่วมอันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าบ้านเขาที่ว่าท่วมเนี่ยอยู่ในหาดใหญ่หรืออยู่สงขลาเพราะสงขลาก็ท่วมด้วยตอนนั้น
0: การสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะคะสอบเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 68ค่ะเข้ามาเป็นอธิบดีเนี่ยพฤศจิกายน68สอบตั้งแต่17 กุมภาพันธ์ 68
1: ถ้ากุมภาพันธ์68ก็สมัยคุณนฤชาคุณนฤชาอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบัน
0: ที่ว่าเคยเป็นผู้ว่าที่บุรีรัมย์มาหรอคะ
1: เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์แล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมเนี้ยส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะพี่อาจารย์ถ้าจะยาว
1: ครับ ครับ

0: ่เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอัน
5: แล้วคุณดฤชาตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วครับพี่อาจารย
4: ์อธิบดีกรมการปกครองไง
5: อ๋อตอนนี้เหรอคะ
4: ที่กำลังมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องช่วยน้ำเงินด้วยภูเก็ตอ่ะที่ไปย้ายปลัดจังหวัดย้ายนายอำเภอแล้วบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบแล้วนายอำเภอ2 คนผมไม่ย้ายกลับไปละเพราะตรวจสอบแล้วไม่ได้มีส่วนกับพวกมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลแต่ปลัดจังหวัดยังไม่ให้ความร่วมมือว่ายังไม่ย้ายกลับแต่ปลัดจังหวัดต้องฟ้อง
5: ที่ย้ายเขา
4: อธิบดีกรมการปกครองไม่ฟ้องเรื่องนี้เรื่องไปสั่งให้เขา
5: ช่วยเงินด้วย
4: แต่157ไงไปใช้เขาช่วยแล้วก็เอาหลักฐานจากลายที่แชทไลน์กันนะ
5: ค่ะ
4: คุณธฤชานี่แหละคนนี้แหละ
5: แล้วทำไมเขามาย้ายคนนี้ค่ะทั้งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่อีกคนนึงอยู่อะค่ะ
4: เอาก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมนี้ก็ที่บดีก็ต้องย้ายไปก่อน
5: อ๋อแต่ว่ามันจะพาดปิงถึงใครเมื่อไหร่ก็ใ
4: ช่ใช
5: ่ว่ากันอีกที
4: แต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาบอกว่ามีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ข้าราชการไปแล้วไม่น้อยกว่า10 รายนะผลการดำเนินการขณะนี้เบื้องต้นจับกลุ่มข้าราชการที่ร่วมขบวนการแล้วอย่างน้อย10 รายสั่งเด้งอธิบดีสถ.ลงนามโดยในอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะยังอีกเยอะละที่จะต้องโดนกล่าวลูดเลยนะครับเพราะว่าเรื่องมันเข้าใจว่าหลักฐานมันชัดเจนมากเนื่องจากว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการร้องเรียนของผู้ที่สอบแล้วเขาให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ปปช.แล้วก็ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.มีคนเล่าผมฟังว่าเงี้ยว่าไอ้คนที่มาร้องเนี่ยมาร้องปปช.แล้วก็ปปป.เนี่ยเขาเชื่อว่าก็จ่ายตามเรื่องนั้นแต่มันมีทั้งหมด 6,000 กว่าอัตราเนี่ยเขาบอกว่ามันรับเงินไป 9,000 กว่าลายแต่บรรจุจริงๆบรรจุได้ไม่ครบมันมีคนที่จ่ายเงินไปแล้วว่าไม่ได้บรรจุแล้วเขาอ้างว่าตั้งสำรองไว้ให้แต่มีบางคนก็โอเคก็ยอมรับเอาตั้งสำรองเดี๋ยวรอดูเผื่อว่าไม่มารายงานตัวเขาก็ได้แทนไปแต่บางคนไม่ยอมคิดว่าถูกเบี้ยวปั๊บมันก็เอาข้อมูลเรื่องที่ว่าจ่ายเท่าไหร่หัวเท่าไหร่
5: คลิปอะไรต่างๆ
4: เอาไปให้เจ้าหน้าที่หมดเลยจนกระทั่งรู้เลยว่าจุดไหนที่เป็นของใครที่เป็นติวเตอร์คนไหนเพราะมันจะมีเขาบอกว่ากระบวนการมันจะมีคนรับติวสอบเข้าพวกนี้แล้วก็จะมีการติดต่อกันวงในจ่ายเงิน350,000-800,000ในตำแหน่งต่างๆว่ากันไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็จ่ายกันไปจ่ายกันจน 9,000 จากผู้สอบทั่วประเทศแสนกว่าคนนะแสนกว่าคนแล้วต้องการเพียง 6,600 กว่าตำแหน่งเนี่ยจ่ายกันไป 9,000 กว่าคนแล้วปัญหาคือว่ามันเข้าได้ไม่หมดอยู่แล้วมันจึงมีปัญหาว่าผมเข้าใจว่าคงโลภอ่ะหรือบางทีมันก็รับกันไปเกินอ่ะ
5: ไอ้จัดระบบไม่ดี
4: ไอ้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้มันส่งเข้ามาแล้วมันเยอะ
5: จัดระบบไม่ดีไม่ทำโปรแกรมตั้งแต่แรกแทนที่จะรับเงินมาแล้วแล้วเอามาเข้าโปรแกรมรวมทีเวลาแก้คะแนนเนี่ยมาทำโปรแกรมสำเร็จรูปได้ไอ้ตอนรับเงินไม่รู้จักทำโปรแกรมสำเร็จรูปแบบรวมไว้มันจะได้ไม่เกิน
4: ไม่หรอกผมคิดว่ามันทำกันจนย่ามใจแล้วคงทำกันทุกรอบ
5: เอาหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้อะไรเงี้ย
4: มันคงทำกันมาจนย่ามใจจนกระทั่งนั่นแหละทำไปแล้วก็เงินก็ได้มาจนกระทั่งย่ามใจ
5: ค่ะ
4: มันถึงได้รั่วแบบนี
5: ้ค่ะแล้วคนที่เขาสอบไปได้โดยที่เขาต้องจ่ายเงินตั้งแต่350,000จนถึง800,000เนี่ย800,000เนี่ยโอกาสในการที่จะไปทุจริตเอาคืนเนี่ยคุ้มไหมคะพี่ไพศาลเงินเดือนไม่เยอะหรอกเงินเดือน10,000-20,000แปดแสนที่กว่าจะได้นี่มันก็ทำให้เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยถูกไหมฮะเพราะข้าราชการที่เข้าไปก็ต้องจ่ายเงินหลักแสนเข้าไปแล้วและถ้าจ่ายขนาดนี้ก็ต้องคิดว่าเอาคืนได้ถ้าเราบอกว่าอุ้ยพวกตำรวจมีซื้อตำแหน่งแล้วเราบอกเนี่ยการซื้อตำแหน่งอะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องไปทุจริตคอร์รัปชันถ้าอย่างเงี้ยซื้อตำแหน่งเข้าไปทำงานในอบต.มันก็ทุจริตคอร์รัปชันกันได้แต่ระดับอบต.เลยสิครับพี่เพ็ญสาร
4: มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็จ่ายเท่าไหร่เนี่ยแล้วพร้อมที่จะจ่ายได้ก็คงไม่คิดเป๊ะๆหรอกแต่มันพออนุมานได้ว่ามันคุ้มค่าอ่ะมันคุ้มค่า
5: น
4: ะถ้าอนุมานแล้วว่าโอ้โหมันเกินไปมันไม่มีทางหรอกตำแหน่งขนาดนี้แล้วมันจะไปทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆมันจะคืนได้ถ้าเป็นไปไม่ได้มันคงไม่กล้าลงทุนหรอกทีนี้มันต้องกล้าลงทุนนี้แสดงว่าเขารู้ว่ามันพอได
5: ้แล้วมันเป็นระบบอย่างนี้ด้วยไหมคะในเมื่อมันมีเครือข่ายมีสายของเขามีติวเตอร์นั้นมีพวกข้าราชการที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็รู้หมดแล้วว่าใครมีชนักปักหลังมีสายคล้องคอไว้เพราะพวกนี้เข้าไปโดยไม่ถูกต้องเวลาที่จะทุจริตคอร์รัปชันก็จะถูกบีบให้ต้องทำตามที่เขาต้องการตามเครือข่ายต่างหากถูกแบ็กเมย์พูดง่ายๆคือถูกแบ็กเมย์ในอนาคตตลอดชีวิตรับราชการมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะที่ยังคิดว่านอกจากเข้าไปแล้วต้องไปทุจริตเพื่อถอนทุนก็ยังต้องโดนเครือข่ายพวกเนี้ยขู่แบ็กเมย์ได้ถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างที่เขาต้องการ
4: คราวนี้ผมก็เลยไม่พูดตรงๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันมีแม้ประเภทที่สอบเข้าไปด้วยคะแนนบริสุทธิ์ของตัวเอง
5: น่าจะต้องมีบ้างมั้ง
4: ฮะแต่ผมดูมันทำกันไปร่ำสัตว์นี่ผมว่าจะไม่เหลือหรอก
5: แล้วมากไปกว่านั้นนะพี่ไพศาล
4: เพราะว่าขนาดเนี้ยดูที่พร้อมจ่าย 9,000 กว่านะตัวเลขที่ผมรู้อ่ะนะ 6,000 กว่าอัตราเนี่ยจ่าย 9,000 กว่าคนเนี่ย
5: มันจะเหลือที่ให้ใคร
4: แล้วถึงขั้นต้องมาแก้คะแนนให้กันเนี่ยแสดงว่าคะแนนไม่ถึงก็จับยัดเพราะมันดูตามชื่อไงจ่ายแล้วก็เข้าจ่ายแล้วก็บรรจุจ่ายแล้วก็บรรจุเสร็จแล้วมันเกิดการไปร้องเรียนแล้วบอกขอให้เปิดคะแนนไอ้ที่มันไปแก้คะแนนเพราะว่ามันร้องแล้วเข้าใจว่าร้องไม่ใช่ร้องธรรมดาไปร้องศาลด้วยมั้งเอาคำสั่งศาลมาเลยว่าคุณต้องเปิดคะแนนเปิดดูคะแนนเนี่ยแต่เข้าใจว่าเขาคงจะไม่ให้ดูถึงขั้นไอ้ใบคะแนนนะแต่ว่าไอ้ที่เขาไอ้ตัวที่เขาบอกเขาส่งคะแนนไปในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยเขาคงจะมีเขาถึงต้องไปแก้ในฐานข้อมูลไงไม่เอาไอ้ตัวเอกสารเนี่ยเอกสารที่เป็นใบตรวจข้อสอบไอ้ทำข้อสอบนะเนี่ยผมเห็นมีติ๊กอะไรเต็มเนี่ยแล้วเอามาดูแล้วมันจะมีโปรแกรมมาเทียบเลยแล้วก็แก้ให้เสร็จเรียบร้อยให้ได้คะแนนตามเป้าว่าจะถึงจะสอบบรรจุได้เนี่ยมันต้องได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยอย่ามาแก้คะแนนตรงนี้เพราะที่แก้คะแนนเพราะว่ามันถูกบีบให้เปิดคะแนนแอมจะเลยเป็นที่มาที่เขาเลยมาเฝ้าอยู่ที่หน้าบริษัทนี้พอเขารู้ว่ามันจะมาแก้ที่บริษัทนี
5: ้ที่หน้าสงสาร
4: ก็เอาข้าราชการเห็นว่าอยู
5: ่อบต.แถวนั้นแหละ
4: เอามาช่วยกันทำ
5: เพื่อนชวนมาดับโอทีกันไปจนแบบไม่ต้องอับไม่ต้องอะไรก็ไม่รู้ว่าคนที่มาแก้ที่ตอนเข้ามาแบบไหนด้วยนะคะจะรู้สึกมันเฉยๆทุกคนเป็นแบบนี้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรียนไม่แน่ใจว่าคน9,000คนที่จ่ายเงินเนี่ย อยากที่จะทุจริตทุกคนหรอบางทีนะคะพี่เพศานถ้าหากว่าเขารู้ว่าเราไม่มีวันที่จะได้หรอกถ้าไม่จ่ายเงินทั้งที่เขามีความรู้ความสามารถเขาก็ต้องยอมจ่าย
4: ใช่มันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่จ่าย
5: ให้คุณเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่คุณลงสนามนี้คุณไม่มีวันได้ก็ต้องยอมจ่ายอ่ะ
4: ครับคือมันไม่มีแล้วไม่มีประเภทที่ช้างพงช้างเผือกอะไรไม่เกี่ยวจะไม่จ่ายก็ไม่ได้ก็ทัด
5: แล้ว
4: ก็โชคดีหน่อยที่ว่าพอจะมีสติปัญญาอยู่บ้างแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เข้าโอเคก็ยังพอมีคุณภาพแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจ่ายเนี่ยยังไงมันต้องถอนทุนแน่นอนแต่ว่าถ้าได้ประเภทขี้กากไปเลยนะก็ถอนทุนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของระบบราชการได้ประเภทโอ้โหคนแบบขาดคุณภาพเลย
5: ไม่มีอยู่แล้วนะดูแล้วถึงคนคุณภาพก็ไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้ครับพี่เว
4: รเราไม่รู้แต่ว่าระบบมันก็ถ้ามันเป็นจ่ายเงินได้อย่างนี้มันก็ต้องคิดคาดคิดไว้ว่ามันก็ต้องได้คนที่มันคุณภาพมันก็ไม่ถึงตามที่
5: คุณต้องเข้าไปอยู่กับคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นคุณไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตกเย็นเพื่อนพากันไปรับจ็อบอบต.แห่งหนึ่งถ้าสมมติพี่เป็นสารมีใครสักคนนึงเป็นเด็กดีๆเข้าไปทำงานที่อบต.แห่งหนึ่งและตกเย็นพนักงานอบต.ทุกคนก็ไปรับจ็อบแก้คะแนนให้ที่บริษัท3เจริญรุ่งเรืองอะไรเนี่ยถามว่าคนดีๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นนะ
4: ผมคิดว่ามันต้องไปเอาคนวงในกันไว้พอจะไว้วางใจได้ต้องสั่งเป็นชั้นว่าให้ดึงเพื่อนที่พอไว้ใจได้มาเพราะว่าทุกคนก็มาก็รู้อยู่ว่ามาทำอะไรถูกไหม
5: ค่ะ
4: มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าเรามาเนี่ยมันต้องเป็นคนวงในด้วยกันมันไม่ใช่ว่าจู่ๆไปดึงคนสเปซสปามาหรอก
5: 10คน
4: นั่
5: งแก
4: ้
5: คงจะโดนข้อสอบกัน
4: โดนคดีกันทุกคนเลยนะ
5: ค่ะ
4: โอ้เห็นแล้วเจ็บช้ำมากอ่ะดูแล้วถ้าประเทศเป็นกันแบบนี้นะแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันจะสาวได้แค่ไหนเพราะผมดูแล้วมันไม่น่าเดี๋ยวแบบเป็นเรื่องของข้าราชการตัวเล็กๆเล่นกันหรอกงานอย่างเงี้ยมันเป็นงานระดับชาติผมบอกได้เลย
5: เมื่อพี่ไพศาลคิดดูเงิน 4,500 ล้านเนี่ยใครบ้างอยู่กับใคร 4,500 ล้านถ้ามีกันกี่คนล่ะพี่ประสานลองหารดูสิคะคิดว่าจะต้องมีคนเกี่ยวพันกี่คนแล้วมันจะไปตกอยู่กับใคร 4,500 เอาหารเท่าไหร่ดีคะกี่คน100คนไหมฮะที่เกี่ยวข้อง
4: 4,500ล้านเนี่ยเหรออ
5: าหาร100คนก็แล้วกันได้คนละ45ล้าน
4: นี่แค่นี่100คนนึงตั้ง100คน
5: นี่100คนเลยอ่ะ
4: โอ้โห
5: ให้100คนเลยค่ะถ้ามีคนเกี่ยวข้อง100คนได้คนละ45ล้านแล้วถามว่าสมมติมีคนเกี่ยวข้อง100คนเนี่ยหัวหางนี่จะได้ถึง45ล้านเหรอคะเรื่องเงินพวกนี้ไปอยู่ที่ไหน 4,500 ล้าน
4: ครับฮะไอ้นี่ระดับที่บอกว่าที่เป็นสำนักงานนั่นเข้าใจว่าเจ้าของเป็นแค่ระดับเป
5: ็
4: นข้าราชการ
5: สำนักงาน
4: สำนักงาน
5: เทศบาล
4: เห็นว่าอยู่ที่ไหนนะเพชรบูรณ์
5: เทศบาลที่เพชรบูรณ์ค่ะ
4: อำเภอหนึ่งของเพชรบูรณ์ด้วยไม่ใช่อำเภอเมืองด้วยนะ
5: อำเภอเมืองค่ะไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเพชรบูรณ์อ่ะใหญ่จริงอ่ะเศรษฐกิจมันอยู่อำเภอข้างนอกอ่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นาฬิกา 47 นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะคุณอรุณบอกว่าฟังแล้วหมดหวังกับประเทศไทยจริงๆกดหูมากคุณณรงค์บอกคนที่สอบเข้าไปก็มีเยอะครับลำบากก็จะพูดถึงความลำบากยากเข็ญในการสอบเข้าไปส่วนคนจ่ายเงินพอได้บรรจุก็กลางเลยคุณชุศนาบอกน่าจะลงโทษพวกกระบวนการทุจริตส่วนพวกที่สอบผ่านได้เองแต่จ่ายเงินจะทำยังไงกับกลุ่มนี้ถ้าตัดสินจากการกระทำมาง่ายคุณเล็กบอกชั่วทุกหย่อมหญ้าคุณณรงค์บอกคนคุณภาพถ้าเกิดสอบเข้าจริงๆย้ายหนีไปไหนหนีไปดูแล้วแล้วก็สาวได้แค่รุ่นนี้ไม่ถึงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่น่าจะรอดหัวรอดครับหางติดคุกค่ะเด็กก็คิดอย่างนั้นตอนสารวัตรโจ้อ่ะพี่ไพศาลจนสารวัตรโจ้ตายแล้วอ่ะเนี่ยแหละ
2: ก็ตัดตอนจบแค่โจ้
3: จบแค่โจ้ค่ะ
2: โจ้รับจบ
3: ตัวอย่าง
2: เขาบอกโจ้รับจบ
3: นั่นแหละตัวอย่างเลยเป็นพันล้านคนเดียวทำได้ไง
2: อี
3: กเรื่องนึงเมื่อกี้ก็เราก็กุ้มใจกันพอสมควรนะฮะว่ามันคงจะจบแค่หางหัวไม่นั่นแล้วก็ถ้าจับได้จะไปยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วเงินไปไหน 4,500 ล้านอันดับต่อมาคือที่ไพศาลจะทำยังไงกับค่าไฟคะที่แฝงอยู่กับใบเสร็จของเราทุกวัน1ก็คือให้พื้นที่ไหนก็รับผิดชอบไปมันเป็นทางท้องถิ่นรพช.รพช.มันอยู่ในเขตเทศบาลอะไรอยู่ในเขตอบต.อะไรก็ให้อบต.ให้ประชาชนเนี่ยเลือกคนที่มีคุณภาพเข้าไปแล้วไปหาจัดการให้มีความเจริญมีเงินเหลือพอที่จะไปจ่ายค่าไฟนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบไป
2: ตกลงสอง
3: โอเคเอาคุณอันดับแรกนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบคุณใช้คุณจ่ายประชาชนจะได้รู้สึกตัวไม่งั้นคุณก็รับเงินเขาแล้วเลือกใครก็ไปรู้แล้วพื้นที่คุณก็ไม่เจริญเก็บภาษีไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟคุณใช้คุณจ่ายเองถ้าคุณไม่เจริญคุณก็อยู่กันมืดๆไปอ่ะนี่ข้อหนึ่งนะสองตั้งงบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้เลยป๋ามากสามก็คือให้เดี๋ยวนะคะให้งบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้ตามนั้นก็แล้วกันสองอย่างค่ะเอาแบบไหนคะ
2: ก็ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันคืออันแรกสุดเลยเนี่ยต้องให้การไฟฟ้าเขาคือไม่ต้องการไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าคุณอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ค่าไฟที่มันแฝงอยู่ในบินค่าไฟของทุกครัวเรือนเนี่ยมันเป็นไปตามมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยเรกูเลเตอร์เนี่ยตั้งแต่ปี2530
3: แล้วมาพูดอะไรตอนนี้ฮะจะ40ปี
2: มันแฝงอยู่มันเป็นมติของกพช.ให้การไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเก็บไอในส่วนค่าไฟต่างๆเหล่านี้คราวนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
3: เรื่องจะ40ปีที่แล้ว
2: ครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่เฉพาะไฟสาธารณะนะคุณนันในกรณีเนี่ยเขาบอกว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกศัพท์ว่าเป็นความสูญเสีย
3: ระหว่างทาง
2: เป็นความสูญเสียทางเทคนิคและเป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค
3: ก็ไปตีความเอาของเขา
2: ความสูญเสียทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาเนี่ยแล้วมันผ่านสายไฟกว่าจะไปถึงปลายทางจ่าเนี่ยมันมีการสูญเสียอยู่ไอ้ความสูญเสียเหล่านั้นเนี่ยก็เอาไปรวมซะเอาไปรวมเป็นอยู่ในค่าไฟให้ชาวบ้านซะการไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน
3: รวมถึงพวกบิตคอยที่ใช้200,000จ่าย8 บาท
2: คราวนี้คราวนี้แล้วมันมีอีกอันนึงด้วยที่มันอยู่ในค่าไฟแฝงเนี่ยเป็นความสูญเสียที่เขาเรียกว่าเป็นนอนtechnical loss ก็คือเช่นพวกที่ลักไฟลักไฟของการไฟฟ้าเขาใช้นะหรือว่าไฟฟ้าส่องสว่างประจำทางไฟที่ต้องไปให้เครื่องปั๊มน้ำสู้
3: เวลา
2: ช่วงน้ำท่วมคุณต้องมาจ้ำไฟของเราอะไรเงี้ยนะคุณต้องมาจ้ำไฟต่อไฟเพื่อสู้น้ำท่วมป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยเขาคิดคำนวณเขาเรียกเหล่านี้เป็นเรื่องของ
3: technical loss
2: non technical loss ถ้า technical เนี่ยคือมันเรื่องของมันรั่วตามสายไฟมันรั่วตามหม้อแปลงสูญเสียตามหม้อแปลงตามสายไฟอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ถือไปทางเทคนิคแต่ที่ไม่ใช่เทคนิคเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเนี่ยไฟที่ถูกลักขโมยไปเหมือนบิตคอยน์มาขุดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ประชาชนรับไปทั้งหมดครับมันไม่ใช่เฉพาะค่าไฟสองประวัตินะมันรวมเหล่านี้หมดเลยคราวนี้คุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมันเริ่มต้นมาจากมติกพช.ก็คิดว่าแนวทางเนี่ยก็จะต้องไปแก้ที่มติกพช.
3: เดือนนี้แก้ได
2: ้กพช.จะต้องประชุมกันแล้วต้องแก้คราวนี้แก้เนี่ยกพช.จะมีแนวทางว่าจะเอาเงินส่วนนั้นมาดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องที่กปช.ก็ไปพิจารณาเอาแต่ต้องถอดออกมาจากบินออกมาจากที่คุณไปเก็บไว้ไปฝังไว้ในค่า FT ที่รวมเป็นค่าไฟแฝงให้กับประชาชนนะทั้งหลายเท่านั้นเองเขารวมไปแล้วเห็นเขาคำนวณแล้วประมาณปีละ10,000 กว่าล้านบาท
3: หมื่นกว่าล้าน
2: ประมาณ 15,000 ล้าน
3: ปัญหาอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าถอดออกหมดแล้วไปแบกไว้ที่งบประมาณให้จัดงบประมาณมาจ่ายคนจ่ายคือพี่ไพศาลกับดิฉันนั่นแหละประเทศไทยมีคน68 ล้านคนยื่นเสียภาษี10 ล้านคนเสียจริง4 ล้านคนนิติบุคคลก็เสียน้อยลงทุกทีแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทุกสถาบันการเงินระดับโลกบอกว่าประเทศไทยจะแย่ถ้าไม่เพิ่มเก็บภาษีตรงนี้ซึ่งก็ไม่เคยเพิ่มสุดท้ายถ้าดีดกลับมาเป็นที่ภาษีก็เรานั่นแหละพี่ไพศาล
2: ก็มีผู้ที่ตั้งประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่าถ้าเอาจัดเป็นงบประมาณไปมันก็ต้องเอาจากรายได้ของรัฐรายได้ของรัฐที่สำคัญก็คือภาษีก็หมายถึงว่ามันก็จะไปเก็บเฉพาะคนที่กลุ่มคนเสียภาษีใช่ไหม
3: ซึ่งน้อยมากมีคนยื่น10 ล้านคนแล้วเสียภาษีส่วนบุคคลแค่ปีละ4 ล้านคนเดอะแบกไหมฮะในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มการใช้จ่ายก็น้อยลงจะพอไหมฮะ
2: แต่มันอย่างนี้ด้วยนะคุณอันมันมีหลักอย่างนี้นะเอาผมยกตัวอย่างนะผมว่าจะมีปัญหามากที่สุดเลยก็คือไอ้ไฟทางไฟสาธารณะเนี่ยส่วนไอ้ที่ไฟที่
3: ถูกขโมย
2: ใช้ถูกขโมยใช้
3: อันนั้นให้กฟผ.ครับ
2: อันนั้นผมคิดว่าการไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยต้องรับเอง
3: เพราะคุณละปล่อยปละละเลยเอง
2: เพราะว่าถ้าคุณประเภทว่าโดนลักไฟเมื่อไหร่แล้วคุณก็โยนกลับมาให้ประชาชนจ่ายเนี่ยนะ
3: อันนี้ไม่ใช่
2: คุณจะไม่มีการกวดขันคุณจะไม่มีไอการที่จะต้องใส่ใจดูแลแล้วก็ต้องระแวดระวังอย่าให้คนของคุณเนี่ยไปทุจริตเนี่ยมันจะไม่มีแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเสียหายแล้วคุณต้องรับถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของคุณไปอันนี้ผมว่าจะแฟร์กว่าคุณอย่าไปยกให้ประชาชนเพราะยกให้ประชาชนเนี่ยใครมันจะขโมยขุดคุณก็เฉยเฉย
3: ขุดไฟใช้ขโมยไฟใช้ที10 ล้านจับได้ไปเลยนะ รองอะไรนะคะพี่วิสาร
2: ไม่รู้ก็เคยจับเคย
3: ระดับสูงมากๆเลยอ่ะ
2: ใช่อันนี้ผมคิดว่าถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยการไฟฟ้าต้องรับเป็นภาระไปแต่ว่าถ้าค่าไฟสาธารณะเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นี่ฮะถ้าเก็บตามครัวเรือนเนี่ยสมมุติว่าถนนเส้นนี้อยู่ดูแลโดยอบต.ดูแลโดยหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางหลวงเนี่ยความใส่ใจที่จะดูแลที่จะทำให้มันแบบประหยัดหรือว่าทำให้มันอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะ
3: แต่พี่ไพศาลดิฉันคิดว่ามันเป็นการดัดหลังประชาชนที่ชอบขายเสียงดัดหลังประชาชนที่ชอบรับเงินพันหนึ่งเดี๋ยวนี้มันพันถึง 2,000 นะคะเวลาอบต.เนี่ยเพราะว่ามันซื้อง่ายซื้อแล้วมันชนะเลยเพราะคนมันน้อยถูกไหมคะเวลาสนามใหญ่อ่ะมันซื้อแล้วไม่คุ้มแต่อบต.เนี่ยซื้อแล้วชนะซื้อกันเต็มที่คุ้มแล้วก็ทุจริตทุกเม็ดทุกดอกพูดได้เลยพูดได้จริง

0: เข้าไปและคนแบบนี้ก็ไปทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่มีเงินเข้าส่วนกลางพอแม้กระทั่งที่จะมาจ่ายค่าไฟให้เขาคุณจะเอาแบบนี้ก็เชิญเรียกว่าบางทีประชาชนต้องโดนดัดหลังบ้างค่ะเพราะคนที่เราพูดว่ารุ่นไม่ดีนี่ไม่ดีรู้แล้วแต่ประชาชนเป็นคนเลือกหมดนะคะ
1: ครับเดี๋ยวรอดูรอให้กพช.ชุดปัจจุบันเขาคือโจทย์ในขณะนี้ถูกปล่อยออกมาจนกระทั่งได้รับการถูกชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงละเป็นเรื่องที่จะต้องไปแก้ไขนะแก้ออกมาจะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูผมก็คาดเดายากว่าเขาจะแก้อย่างไรนะจะต้องตั้งเป็นงบประมาณเฉพาะหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้วิธีไหนมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
0: คุณนัทพรุษบอกว่าลูกสาวสอบเข้าไปได้เองจริงๆแต่ยังเรียกไม่ถึงคุณชุชนาบอกว่าอู้นานๆจะมีคนเห็นด้วยกับดิฉันเห็นด้วยกับดิฉันนะที่ว่าควรเปิดเผยหลักคิดที่พัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนเกิดฉันทามติและนำมากำหนดวิธีการตามความเหมาะสมคุณวิวิวอะคะยกมือว่าเป็นหนึ่งเดิมแบกที่เสียภาษีอย่างถูกต้องจะต้องแบกอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยและหนักใจมาตลอดไม่เห็นมีใครจะมีนโยบายดีๆให้คนกลุ่มเราบ้างเลยนะคะคุณแอบบี้ก็เห็นด้วยคุณไพศาลไฟที่ถูกโกงไปอ่ะไม่ควรที่จะมาให้พวกเราจ่ายค่ะคุณอนันต์อ๋อบอกว่าไม่ถึงพันหนึ่งที่ฉันพูดนะ300หัวละ300อบต.
1: 300เหรอ
0: นี่อย่างนั้นบอกที่บ้านยังหัวละ300อยู่เลย
1: ไหนมันฟังดูมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะ
0: แล้วก็ไม่ได้อะเสียเงินจ่ายแค่300อะคนอื่นก็จ่ายพันหนึ่งประชาชนไม่เคยเข็ดนั่นแหละปล่อยให้อยู่มืดๆอะจะได้เข็ดสักที
1: โอเคเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะพอพูดเรื่องของการเสียภาษีอะไรพวกนี้ก็มีคนที่แบบรู้สึกร้อนๆเหมือนเราเยอะนะฮะ อะไรก็ภาษีก็มีคนเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลในประเทศอยู่ที่4 ล้านคนเอง
1: ที่เสียจริงๆนะที่เสียจริงประมาณ
0: ที่เสียจริงๆนะ4 ล้านที่ยื่นอ่ะ
1: ที่ยื่น
0: เก้าล้านเก้าล้านสิบล้านแต่เสียจริงอ่ะแค่นี้จริงแล้วเวลาเราเอะอะไรก็พูดเอาเสียภาษีมันก็อยู่แค่นี้ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะนี่ก็เรื่องภาษีเหมือนกัน
1: ของเราส่วนใหญ่แล้วภาษีใหญ่สุดมันเป็นภาษีทางอ้อมก็คือภาษีแวดตัวใหญ่สุด
0: ค่ะ
1: เก็บทุกคนไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมบริโภคเมื่อไหร่เก็บเมื่อนั้น
0: ดิฉันก็พยายามทานให้น้อยจะได้เสียภาษีให้น้อยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีประโยชน์หรอกครับไม่ได้รู้สึก
0: พยายามใส่เสื้อผ้าให้มันแบบเก่ายุ่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคเป็นลดพวกน้ำตาลพวกแป้งพวกไขมันอันเนี้ยโอเคพอได
0: ้ฮะ
1: ลดการบริโภคพวกแป้งไขมันน้ำตาล
0: แล้วมันเป็นมันมีแวดเหรอคะ
1: มันมีแหวนทุกตัวแต่ว่าเอาไป

0: เอาไปโยงกับเรื่องสุขภาพแล้วลดเพราะว่าจะได้ลดการบริโภคลงด้วยเงี้ยโอเคได้ได้ก็ถือว่าได้เป็นสองเด้งเลย
1: พูดถึงสิ่งที
0: ่เหมือนกันเลยนะ
1: ทำไม่สำเร็จนะคะ
0: เหมือนที่สสเขาลดน้ำลงเอา
1: ลดใช้ลดโลก
0: ลดน้ำตาลลดอะไรเอาคุณสรพงษ์ชาตรีเอาคุณอะไรมาโฆษณา
1: อันนั้นบอกว่าอยากทำบุญนะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างแกงเขียวหวาน
0: แม่ชอบทานโอ้ผู้ร่วงรับแม่ผู้ร่วงรับชอบมากแกงเขียวหวาน
1: ปลาดุกฟูที่พ่อก็ชอบ
0: ขอให้
1: พระฟูฟูเลยนะ
0: ท่านเป็นออปเปอเรเตอร์ช่วยผ่านส่งผ่านบุญนี้ไปถึงกับบุพการีผู้ร่วงรับด้วย
1: ฝอยทองสังขยา
0: เอ้ยมีไหมประเภทพระท่านกำลังฉันอยู่แล้วนั่งเฝ้าท่านนี่เนี่ยอันนี้อร่อยพระเชียร์พ่อแม่ชอบไง
1: แต่ช่วงหลังถ้าพระแบบคุ้นๆกันเนี่ยเดียนก็จัดใหม่มานานแล้วค่ะเวลาไปถวายท่านเนี่ยต้มยำปลาส้มตำเจ้าเนี่ยติดสนามก็ปัญญาเนี่ยเขาไม่ใส่ผงชูรสอ่ะนะคะส้มตำต้มยำปลาแล้วก็โอ้โหวันนั้นทำอะไรไปชอบมากแค่ผัดบวบอ่ะเพราะไม่มีคนค่อยผัดบวบไปให้พระฉัน
0: ไม่มี
1: ใช่ไงส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่เลิศแค่ผัดบวบใจไข่เนี่ยพระชอบมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ผมมีอยู่ปีนะผมเหมาก๋วยเตี๋ยวไปร้านนึงเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่นเลยให้ท่านสั่งมาให้ท่านให้ลูกศิษย์บอกมาเลยบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ต้มยำอะไรต่างๆแล้วแต
1: ่ต้มยำก็อันตรายค่ะพี่ไพศาล
0: ไม่ใช่อันตราย
1: เขาใส่เคยเห็นเขาใส่น้ำตาลไหมคะ
0: พระเนี่ยส่วนมากท่านไม่ค่อยมีคนแบบ
1: อ๋ออร่อยร้อนใหม่ๆไป
0: เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไปถวายไม่ค่อยมีอ่ะเราก็เลยฉันเพลงก็เอาจัดให้คุณร้านก๋วยเตี๋ยวมาเปิดร้านแล้วก็ทำบุญพระฉันเสร็จญาติโยมก็รับประทานกันต่อครับ
1: ค่ะไก่ย่างปลาย่างอะไรเงี้ยทานเหมือนแบบฐานะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: เรามีข่าวดีๆจากการประปาภูมิภาคใช่ไหมครับคุณนัน
1: ใช่ค่ะเขาให้อ่านตอนทุ่ม10นาทีอ่านเร็วกว่า10นาที5นาทีได้ไหมคะ
0: อ๋อได้ช่วงนี้เลยกำลังเหมาะเลย
1: กำลังเหมาะเลยนะคะ
0: ครับ
1: ทางด่วนไม่ใช่ทางด่วนสายด่วน1444เปิดให้บริการทุกวันในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยารวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะสำนักงานกกต.ได้เปิดให้บริการสายด่วน1444เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ค่ะทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้ขยายระยะเวลาการให้บริการสายด่วน1444โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้งสำหรับวันเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 18:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการตลอดทั้งวันเลือกตั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.po.th ค่ะหรือบริการสายด่วน1444ค่ะ
0: ครับก็จะเลือกตั้งกันทั้งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาวันอาทิตย์28มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับวันที่23ก็เหลือเวลาเพียง5วัน
1: คนอื่นเขาไม่สู้กันเลยหรือไงที่บ้านดิฉันได้แต่แบบโบชัววันนี้ได้โบชัวคุณชัดชาติอะมาส่งถึงบ้าน
0: ไอ้ของผมสก.มากันเยอะนะ
1: สก.ใช่ๆแต่ผู้ว่าเนี่ยได้เฉพาะของคุณชัดชาติเองยังไม่เห็นคนอื่นเลย
0: ไม่ทราบเหมือนกันก็
1: แล้วก็อะไรรู้ไหมคะไปลื้อริ้นชักได้อะไรมาไหมคะได้ ได้ใบแนะนำตัวของคนตำรวจเอกจากพิชัยจินดา
0: ก่อน
1: สวัสดี
0: ก่อน
1: ปีใหม่สงกรานต์
0: อ๋อก่อ
1: ไอ
0: น
1: ้
0: นั้นคิด
1: ต
0: ค
1: อ
0: ่าน ไ
1: น
0: ป
1: ั้น
0: จ
1: ที
0: ะ
1: ่เข
0: ล
1: าง ยักว่าจะลงอ่ะ
0: จะลงไม่ลง
1: ยังมีหลักฐานอยู่ที่บ้านเลยค่ะ
0: บิ๊กแปะ
1: ค
0: นี่
1: ่ะ
0: ก็เรื่องการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่คาดเดายากนะ
1: ค่ะอืม
0: เอ๊ะ
1: แต่ตอนนี้ท่านก็ไ
0: ม
1: ม่
0: ีย ไ
1: ึ
0: ล
1: กยัก
0: น
1: แล้
0: ์
1: วนะก็ช
0: ม
1: ั
0: ี
1: ด
0: ไ
1: แ
0: ล
1: ล้ว
0: น์อะไรเข้ามานะ
1: อ๋อไม
0: อ
1: ่
0: ัน
1: มี
0: น
1: อ
0: ี
1: ะ
0: ้
1: ไรค่ะอ๋อไลน์ขออธิบายนิดนึงนะคะวันที่25 26ก็คือวันพฤหัสศุกร์นี้ค่ะจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสัมวานหรือว่า15วัน
0: 15 วัน
1: ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา16:55 นจนเสร็จพิธีค่ะ
0: ก็
1: แล้
0: จ
1: ว
0: ะ
1: ก
0: ค
1: ็
0: าบเกี
1: ว
0: ่ย
1: ั
0: ว
1: นท
0: ใน
1: ี่
0: ช่วงแรกของรายการของเราด้วย
2: ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็พอมาวันศุกร์เนี่ยก็คือ9:55 นจนเสร็จพิธีค่ะ
0: ครับ
1: วันพฤหัส16:55วันศุกร์9:55
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือกรุงเทพเนี่ยการเลือกถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะโดยปกติแล้วตามสถิติเนี่ยจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยกว่าการเลือกตั้งระดับชาติก็คือการเลือกตั้งส.ส.จะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์จะเยอะคนจะมาเลือกตั้งเยอะกว่าของส.ก.ของเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอะไรเงี้ยมันจะสภาเมืองพัทยาคนจะออกมาน้อยเพราะนั้นก็เชิญชวนนะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองพัทยาช่วยๆกันออกไปเยอะให้เปอร์เซ็นต์มันออกมามากว่า
1: เพื่ออะไรคะ
0: ก็เป็นหน้าเป็นตาว่าเรามีการตื่นตัวทางการเมืองแม้ว่าจะรู้ว่าใครแบ็คเขาแบเบอร์หรือไม่ปั้มเบอร์มาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใช้สิทธิ์เยอะๆดีมันใช่มันผู้ชนะเนี่ยชนะอย่างท่วมท้นแต่ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์60% 50%เนี้ยมันดูมันยังหน้ากางขาอยู่ว่าแล้วคนอีก40%คนครึ่งหนึ่งเขาคิดยังไงเขาจะเอาคุณไหมอะไรเงี้ยนะมันแต่ถ้ามามันก็70ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ยังพอใจชื้นขึ้นหน่อยคนชนะ
1: ก็ไหนๆก็ได้แล้วขี้เกียจไปเลือกก็เลือกกันไปก็แล้วกันใครอยากได้มีคนคิดอย่างนี้ไหม
0: ก็กลัวเงี้ยจะต่ำกว่า60คราวที่แล้วกรุงเทพคราวที่แล้ว60
1: ก็เห็นว่าจะชนะแล้วก็โอเคใครอยากได้ก็เลือกไปก็แล้วกัน
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา
1: ค่ะ
0: 12 นาทีฮะคุยกันต่อครับ
1: คนดูเราก็โอเคไม่น้อยแต่ว่าคุยมาเยอะมากสนุกมากเลย
0: ครับเช่นคุยว่าอะไรบ้างยังไงบ้างครับ
1: คน4 ล้านควรได้รับสิทธิพิเศษอย่างเหมาะสมประเทศเราเนี่ยมันมีฟรีไรเดอร์เยอะมากเนี่ยคุณสุขพงศ์บอกสงสัยคุณสุขพงศ์เนี่ยฟังดิฉันเยอะเนี่ยดิฉันก็ปั่นพวกแบบพวกสี่ล้านเสียภาษีพวกสี่ล้านเสียภาษี
0: เดี๋ยวจะผาทางรณรงค์ให้มอบโล่ฮะ
1: ว่าไม่ได้หรอกค่ะทำโล่4ล้านคน
0: ใน
1: การทุจริต
0: ออเนอร์ซิติเซน
1: ไม่อ่ะ
0: ครับ
1: ดิฉันไม่เชื่อเดี๋ยวไปต้องทำโล่ถึง4 ล้านคนจะมีการทุจริตจากการทำโล่อีก
0: ผมแนะนำว่าจะให้ไปเหมาที่ศูนย์พระเครื่องจุฬาเอ้ยศูนย์พระเครื่องธรรมศาสตร์เหมาพระสักรุ่นหนึ่งแล้วก็มามอบให้มอบ
1: เคยได้มาท่านก็ให้ถุงมาให้มาทั้งถุงเลยปรากฏว่าทำออกมาเคาะจากพิมพ์ยังไม่แห้งขึ้นลา นี่พูดจริงนะคะฝากขึ้นลาเคาะจากพิมพ์มาแล้วยังไม่แห้งคุณนรงค์บอกหัวแถวบ้านนะหัวละพันจะตัวที่ลงสมัครกระจายเองกับมือเลยดีแล้วคุณนรงค์ที่เขาใช้มือนะฮะเพราะว่าถ้าผ่านหัวคะแนนไม่ได้หัวคะแนนต้องดึงนะฮะรอบนี้เลยลงมือจับใส่เองเลยคุณทัชชัยว่าสวัสดีมาคุณโจสมเกียรติว่าประเทศนี้แก้ไขไม่ไหวแล้วถ้าทุกคนคนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองให้มีนโยบายดีแค่ไหนเป่าปุ้นจิ้นต้องประหารคนชั่วให้หมดประเทศจะดีเองไม่ไหวมีคนแซววังเช้ามาหั่นโอ้ผ้าก็ไม่เหลือแล้ว ค่ะคุณสุดาการบอกตอนนี้หัดทานข้าวมื้อเดียวช่วงเที่ยงให้อิ่มใหม่ๆจะยากหน่อยนะช่วงเที่ยงเหรออย่าไปอดข้าวเช้าการอดข้าวเช้าจะทำให้ระบบเผาผลาญรวนหมดค่ะดิฉันเนี่ยนะพี่สังคะไม่เคยผอมอ้วนก็ประมาณเนี้ยแต่ข้อดีคือความที่ไม่เคยไปลดความอ้วนด้วยวิธีอะไรที่เขาพูดกันทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันทำให้เวลาอยากจะผอมมันก็ผอมได้ค่ะเพราะมันไม่เคยรวนเนี่ยเราไม่เคยไปทำให้ระบบพวกนี้เสีย เรื่องไฟถนนเนี่ยคุณทวีพรบอกให้ทุกครัวเรือนเป็นผู้ร่วมจ่ายดีแล้วเพราะที่ฉันทำงานรายได้น้อยไม่ได้เสียภาษีเงินได้ก็ขอจ่ายเป็นแบบค่าไฟถนนมาลงในใบเสร็จบ้านที่ฉันก็แล้วกันต้องอย่างนี้ดิ
0: โอเคก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เขาแจ้งให้ชัดเจนอย่างงุบงิบเขียนไว้ในบินเลยว่ามันมีตัวนี้อยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้มันคืออ้าวแงะไปแล้วมันมีนู่นนี่แม้กระทั่งไอ้เนี่ยไอ้ที่ว่าเป็น
1: ไปโดนเขาขโมยใช้ไฟก็มาให้เราหาร
0: ใช่
1: หรอโดนเขาขโมยใช้ไฟไปแยะมาให้พวกเราจ่ายเนี่ยไม่ถูกค่ะคุณคอสโมบอกส่งอะไรแปลกๆให้พระระวังท่านอยู่ไปสนีปิดแล้ว แล้วก็
0: เป็นพระเป็นไปสนีฮะใช่
1: ค่ะอ๋อใช่บางท่านก็ไปแล้วก็บอกว่าขอใส่ซีดีได้ไหมคะเจ้าคะพอดีพ่อชอบฟังไวยพจน
0: ์ถวายซีดีเลยใช่ไหม
1: พ่อชอบฟังไวยพจน์เพชรสุพรรณมากอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพงศักดิ์อะไรท่านสวัสดีมานะคะสจทั้งประเทศงบ5 ล้านทำไฟทางทุกพื้นที่คุณกฤตบอกว่าเอาแบบอเมริกาสิครับถ้าร้านไหนคำนวณไม่ได้ใช้คำนวณจากรายรับหรือ 10% ที่คาดว่าจะได้รับถ้าเป็นเมืองไทยหาเปรแผงลอยอะไรพวกนี้ก็ปีละพันเหมาจ่ายจบไปออกภาษีใช่ไหมเงินก็รวยเลยคุณกิตไม่ทราบว่าหาบเร่แผงลอยเนี่ยพื้นที่อย่างสีลมหรือแถวในเมืองอ่ะเขาจ่ายกันเป็นแสนๆต่อเดือนบางเจ้าแล้วให้ยันฟังเขาขายของปลอมอย่างเดียวขนาดเขาจ่ายเป็นแสนแล้วเขาถูกจับขึ้นศาลนะเขายังคุ้มแน่ที่ในศาล
0: โอ้นี่เข้ารับเข้าหลวงหมดเลย
1: คนของหลวง
0: โอเคว่าเข้าหลวงเจ็บ
1: เขายังคุ้มเลยอ่ะ
0: ส่งมะม่วงมาขอบพระคุณ
1: อร่อยมาก
0: คุณกฤตนะ
1: ค่ะ
0: สงสัยอยู่ที่สวนมะม่วงที่สวนครับ
1: เขาเรียกอะไรเจ้าคุณอะไรสีนะฮะบางคุณสี
0: มะม่วง
1: ม
0: ัน
1: บางคุณสีใช่ค่ะมันบางคุณสีอร่อยค่ะแล้วที่มันอะไรเนี่ยครับพี่ไพศาลอดีตผู้ว่าสู้นะแจ้งจับนักธุรกิจมหาว่าไปหลอกลวงขายเหรียญครุฑร่ำรวย
0: กาฬสินธุ์มีคนไปร้องผู้ว่ากาฬสินธุ์โดนคนไปร้อง
1: ผู้ว่าหรืออดีตผู้ว่าคะ
0: เออผมเลยไม่แน่ใจเป็นอดีตผู้ว่าหรือผู้ว่าปัจจุบันที่ไปทำพักคงพักเครื่องอะไรมาให้คนเช่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ของนั่นด้วยใช่ไหมของเกจิดังด้วยนี
1: ่พี่ดิฉันค่ะในสมัยปี52เนี่ยคุณชวรัชชาญวิรกูลคุณพ่อของคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอในครั้งนั้นอธิบดีกรมการปกครองและข้าราชการระดับสูงถูกพิพากษาจำคุก3 ปี ติดจริงไหมคะ
0: ผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: 52ก็เพิ่ง17ปีที่แล้วติดจริงหรือเปล่าอันนี้เรียนอ่านจากคุณมิตรพิษอินทรสมบัติบอก
0: คดีถึงที่สุดแล้วเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนก
1: ัน อธิบดีกรมการ
0: แต่คุ้นๆอยู่คล้ายๆครับคล้ายๆครับคลาอยู่เหมือนกันว่ามันมีเคยมีกรณีการร้องเรียนแล้วก็สอบโดนนั่งกายเป็นกระดงคดีไป
1: หรือหมดเลยตอนนั้นน่ะจำได้
0: อ
1: ื
0: ม
1: ค่ะ
0: มาที่ข่าวเรื่องของวุฒิสภาวันนี้นะครับก็สรุปจบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ถกคุณสมบัติของคุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชผู้ถูกเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการอภิปรายอะไรต่างๆกันหอมปากหอมคอเนี่ยวุฒิสภาก็มีมติเห็นด้วย140ไม่เห็นด้วย17งดออกเสียง22ไม่ลงคะแนน0จำนวนผู้ลงมติ179ก็เท่ากับว่าก็คุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชก็จะมาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนท่านที่เป็นประธานศาลฮะอาจารย์นั่นแหละอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน
1: ์อยู่เกินเวลามา2ปีแล้วค่ะเพราะว่าหาไม่ได้สักทีนึง
0: ก็เนี่ยเมื่อวานรู้สึกมีสื่อไปพบอาจารย์นครินทร์อาจารย์นครินทร์ก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอลุ้นครับว่ายังจะอยู่ต่อหรือว่าจะได้พักแล้วรอมติของทางวุฒิเขาอยู่เนี่ยก็สรุปว่าท่านไปพักได้เลยนะมีได้คนใหม่แน่นอนแล้ว
1: จักรพงศ์พิวัฒน์วานิชเป็นตำรวจใช่ไหมคะศาสตราจารย
0: ์เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับก็ถ้าตามประวัติเนี่ยถ้าตามประวัติเขาก็
1: เขาเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วเขาก็ได้เลือกเข้ามาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสาขานิติศาสตร์แต่ถ้าไปดูประวัติเขาแล้วเขาเรียนรัฐศาสตร์มาทั้งหมดเลยค่ะพี่เวสันเขามาเรียนนิติอยู่ตอนหลังๆแล้วก็สอนเรื่องการสอบสวนเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาเนี่ยสอนที่เรียนในร้อยตำรวจเขาสอนเรื่องการสอบสวนนะไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้ถูกติงเรื่องคุณสมบัติแต่ที่น่าตื่นเต้นคือว่าเป็นคนที่ชนะศาสตราจารย์สอนรัฐศาสตร์ทั้งชีวิตที่คณะรัฐศาสตร์จุฬา2คนเลยคือศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรและศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีค่ะศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ทั้ง2คนที่จุฬาแพ้ยับเลยค่ะ
0: อันนั้น
1: นี่แหละค่ะแข่งอันนี้มาเนี่ยแหละค่ะ
0: อาจารย์
1: การศาสตร์รัฐธรรมนูญ
0: อาจารย์สิริพันธ์นี่มาตกที่สวนะ
1: ก็คือต้องตกอยู่แล้ว
0: อาจารย์ชัยยันนี่ตกที่นู่นเลย
1: ตกตั้งแต่แรกเลย
0: ตกที่สรรหา
1: สรรหาเลยคือศาสตราจารย์ที่รัฐศาสตร์จุฬาสอบตกหมดนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ผ่านเลยได้อาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจ
0: หลังการปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรอบที่5นะเนี่ยที่มาเนี่ยคือรอบแรกคุณอเล็กรอบแรกมาคุณสิริพันธ์แล้วพอมาถึงสภาก็ตกเปิดรอบใหม่เปิดรอบใหม่มาก็ไม่เรียบร้อยจนกระทั่งเปิดรอบที่5นะรอบที่5เนี่ยมีผู้สมัคร4คนพบว่ามี2คนเป็นผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เคยสมัครมาก่อนแล้วหลายครั้งได้แก่ศาสตราจารย์พลตรีโทชัชชนันท์ลีละเติมพงษ์และศาสตราจารย์ธงพลพรมสาขาณสกลนครส่วนอีก2คนได้แก่ศาสตราจารย์พันชดาสิริวรรณบุตรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชจากคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจในชั้นสรรหาผู้สมัครจะต้องแสดงความคิดเห็นและถูกสัมภาษณ์ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาจะต้องลงมติเห็นชอบให้ผู้สมัครเป็นผู้สมควรได้รับการเห็นชอบเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อหรือไม่โดยผู้ที่จะผ่านด่านสรรหาได้จะต้องได้รับคะแนน2ใน3ของกรรมการเท่าที่มีอยู่ หากไม่มีผู้ใดได้คะแนนถึงเกณฑ์2ใน3คณะกรรมการสรรหาจะต้องลงคะแนนใหม่และอาจลงคะแนนได้ถึง3รอบโดยการลงคะแนนเมื่อวันที่7เมษายน2569มีผลว่าจักรพงษ์ได้รับคะแนนสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา6คะแนนพันชดาได้รับเพียง2คะแนนเท่ากับว่าจักรพงษ์ได้รับ2ใน3จากจำนวนกรรมการสรรหาทั้ง8คนตั้งแต่รอบแรกจากรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาพบว่ากรรมการ8คนตัดสินใจลงคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบการลงคะแนนก็คือท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยลงคะแนนให้อาจารย์พันชดาให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลผู้มีความรู้ประสบการณ์การทำงานและผลงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์และมีความรับผิดชอบสูงเป็นกลางและเป็นธรรมคุณโสพลสารัมประธานสภาเลือกคุณจักรพงศ์บอกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเชื่อว่ามีความกล้าหาญในจริยธรรมคุณประสิทธิศักดิ์มีลาภประธานสารปกครองสูงสุดเลือกคุณจักรพงศ์เป็นผู้มีความรู้ความรับผิดชอบและความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์กรรมการจากกกต.เลือกคุณจักรพงศ์มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณอรรถยุทธ์ศรีสมุทรกรรมการจากผู้ตรวจการแผ่นดินเลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงคุณชาญณเอี่ยมแสงกรรมการปปช.เลือกคุณจักรพงศ์บอกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมคุณเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์กรรมการจากคตง.ก็เลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์แนวความคิดคุณวุฒิไวยวุฒิจริยธรรมความรับผิดชอบเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สุดท้ายคุณเจษดากตะเวทินกรรมการจากกสม.เลือกอาจารย์พันชดามีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งก็เท่ากับเลือกอาจารย์พันชดา2คนก็คือประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากับทางกรรมการจากกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เหลืออีก6คนเลือกคุณจักรพงษ์หมดนะก็เลยทำให้คุณจักรพงษ์ก็ได้รับการส่งเสนอชื่อเข้ามาที่วุฒิสภา
1: ค่ะเรียนดูในเพจของคุณสิโรจน์ค้ามไพบูลย์เนี่ยแกบอกว่าที่ตุลาการศาลรัฐมนตรีท่านใหม่นะคะอาจารย์จักรพงษ์เนี่ยสมัครมาทั้งหมดประมาณ10ครั้งค่ะปุดบิดจะได้ทุกครั้ง
0: ก็ส่วนใหญ่จะสมัครปปช.เข้าใจว่าปปช.ประมาณ5ครั้ง
1: แล้วอันอื่นอีกเหรอคะ
0: อันอื่นก็มีเนี่ยมาคตง.ไปหลายจุดอะองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยท่านจะเวียนสมัครอยู่เยอะ
1: เคยสมัครองค์กรอิสระแต่วิดๆทั้งหมด10รอบถ้าเรียนกีตาร์ก็คงเป็นคนแต่ดูประวัติแล้วเป็นคนชอบเรียนหนังสือแล้วก็มีความเป็นครูบาอาจารย์มั้ง
0: จบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี27เป็นเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบนิติศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากรามคำแหงและจุฬานะ
1: แต่ว่าเขาต้องการสาขารัฐศาสตร์ค่ะพี
0: ่แล้วก็
1: ที่เรียนจบมาทั้งหมดเนี่ยจบนิติหมดเลย
0: แล้วก็มาจบรัฐประสาศาสตร์มหาบัณฑิตจากนิด้า
1: ค่ะ
0: มีประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการทำงานของคุณจักรพงศ์มี2ส่วนส่วนหนึ่งอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยตำรวจ2551ถึง2563เป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจปี2563ถึง2566และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2566ส่วนงานนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2560เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติปี59ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2559อนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี56กรรมการด้านกฎหมายในการวางหลักเกณฑ์เยียวยานักกีฬาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019อนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในยุคคสช.เมื่อปี60รองหัวหน้าคณะจัดทำร่างแผนและรายงานการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมปี2561ส่วนใหญ่จะอยู่ในแวดวงกฎหมายนะที่เขาติงกันเนี่ยเขาบอกว่าท่านส่วนใหญ่แล้วความเชื่อช
1: าญเขาต้องการรัฐศาสตร
0: ์แอสายที่ต้องการคือรัฐศาสตร์และภาษาศาสตร
1: ์ปรากฏท่านเรียนแล้วก็ทำด้านนิติศาสตร์มาหมดเลยในขณะที่ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ถูกตีตกหมดเลยศาสตราจารย์สิริพันธ์ลกสวนสวัสดีศาสตราจารย์ชัยยันเชลพรจากรัฐศาสตร์จุฬาตกหมดเลยค่ะที่ได้มาไม่ได้ว่าท่านดีหรือไม่ดีนะคะแต่ท่านนิติศาสตร์หมดเลยอ
0: ่ะมีเสียงที่เขาพูดถึงอยู
1: ่
0: หลายประการตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยซึ่ง
1: จากโรงเรียนในร้อยตำรวจ
0: เป็นตำแหน่งที่เขาเห็นเวลาให้สัมภาษณ์จะบอกว่าผมได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์จากโรงเรียนในร้อยตำรวจก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศนะคะในช่วงนี้ก็อยู่กับเราสองคนดีเจก๋วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับดีเจโด้งครับจามอนกิจสวภาคครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: คุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยในช่วงนี้เพราะว่าเราอยู่อสมท95ส่งสัญญาณไปยังวิทยุอสมททั่วประเทศสวัสดีอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะทักทายกันมาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95พี่หนูวันแชร์แล้วนะคนมีมิมี่นะคุณปุญญวัฒน์อุบลมาแล้ว
3: พี่สมจิตบอกว่าพิษณุโลกฟังชัดมากครับผมขอบพระคุณนะครับพี่ติ๋มเย่เย่เจอดีเจตัวเป็นๆแล้วนะครับโอ้โหคนนะครับไม่ใช่ปลาช่อนนะฮะ
2: ตอนเสียงก็เสียงเป็นๆนะคะ
3: ครับผมตอนนี้อาจจะได้แบบเห็นหน้ากันใช่ไห
2: ม
3: สื่อสารกันพี่พยาวสวัสดีครับทักทายพี่กล้วยน้องด้งมานะครับเช่นเดียวกับพี่ธัญรัตน์ด้วยพี่กฤษชมนด้วยนะครับพี่นาสวัสดีจ้าสวัสดีครับแชร์มาให้เราทุกวันนะพี่นาเนี่ยน่ารักจริงๆนะฮะพี่กัญญานะครับพี่อยู่อย่างเสือเชื่อก็บ้านะครับ โอ้โหเชื่อนะฮะพี่สอนนะครับมาคุณดาด้านะฮะดีที่สุดขอบคุณนะครับมาลุยกันต่ออีก10อันดับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะคะวันนี้ประหลาดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะคะไปที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่ามีพระนะในสำนักสงฆ์เนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเสพแล้วก็ขายยาบ้าในพื้นที่อุ้ยเสพแล้วขายด้วยนะโอ้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปค้นสำนักสงฆ์แห่งเนี้ยก็ไปเจอพระอยู่3รูปอยู่ที่หน้ากุฏิก็เลยขอตรวจปัสสาวะพบว่าพระ2รูปเนี่ยไม่พบสารเสพติดร่างกายนะ มีขนาดที่พระ1รูปนะก็คือพระอ้อยเนี่ยมีพิรุธและผลตรวจเบื้องต้นเนี่ยเป็นบวกก็เลยเข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิไปเจอยาบ้า155เม็ดซ่อนอยู่ใต้ตู้เก็บของแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเสพเงินสดอีก 21,560 นะคะโทรศัพท์2เครื่องบัตร ATM 2ใบแล้วก็รถจน1คันซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะคะก็นำตัวพระอ้อยเนี่ยไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลบ้านแท่นปรากฏว่าก็ยังคงพบสารเสพติดในร่างกายนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่นนะคะดำเนินการให้ลาสิกขาลาศึกไปเลยแล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแท่นเพื่อดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทยาบ้านะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แหมไม่อยากจะอ่านสุดท้ายเนี่ยเขาชอบบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อตรวจสอบเครือข่ายไงแล้วผู้เกี่ยวข้องทั่วไปเพิ่มเติมมันก็ไม่ได้เลยอ่ะมันก็เป็นการตอบตอนสุดท้ายเนอะเน
3: ี่
2: ยมันมีทุกที่เลยเนี
3: ่
2: ยเฮ้ยแล้วรูปพระเนี่ย
3: ยานี่ไปถึง
2: รูปพระนี่อายุเยอะแล้วนะ
3: คือไปถึงชุมชนได้พอเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าไปในวัด
2: แล้วเป็นผู้ขายด้วยมันเงินจะเยอะนี้ทรัพย์สินก็มีทั้งโทรศัพท์กี่เครื่องนู่นเงินก็เยอะแล้วแถมมีรถติดต่างหาก
3: โอ้โหนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9นะครับผมพาไปดูเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าตามจับเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะอ่านข่าวเกี่ยวกับพี่โชเฟอร์แท็กซี่ที่เป็นผู้หญิงนะฮะโดนชาวต่างชาตินะครับชิงกระเป๋าไปล่าสุดเนี่ยตำรวจใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้นะช่วงสายๆที่ผ่านมาตามจับให้แล้วนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวไอซ์แลนด์เรียกใช้บริการแท็กซี่แล้วคนขับเนี่ยพี่เขาเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงก็ขับไปรับตามปกติปรากฏขึ้นรถมาเนี่ยนะฮะเอื้อมือไปกระชากกระเป๋าน
2: ักท่องเที่ยวไอซ์แลนด์เน
3: ี่
2: ยนะ
3: ใช่เอาเงินแท็กซี่นะคือคนขับเนี่ยเขาขับแล้วข้างหน้าเขาเบาะที่เบาะเนี่ยนะฮะเขาก็วางกระเป๋าของเขาไว้ใบหนึ่งคนนั่งผู้โดยสารก็นั่งข้างหลังใช่ไหมปรากฏหมอนี่ขึ้นมาถึงเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าเข้าไปปุ๊บนะฮะได้เงินได้มือถือได้พวกเอกสารบัตรไปอะไรต่างๆของเขาไปหมดเลยเอาเขาไปดื้อนะครับเธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ละนะครับนะเหตุเกิดที่แถวๆหน้าโรงพยาบาลป่าตองที่ภูเก็ตนะครับล่าสุดพุ่งกับสภ.ป่าตองนะครับสั่งให้ชุดสืบแกะรอยกล้องวงจรปิดจนในที่สุดจับได้แล้วนะครับเป็นชาวไอซ์แลนด์อายุ37นักท่องเที่ยวครับโดนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์น นะก็เดี๋ยวจะผลักดันออกนอกประเทศต่อไปที่ทำไมฝรั่งเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายอะไรอย่างงี้ฮะคืออยากจะได้กระเป๋าของคนขับรถแท็กซี่ก็เอาไปดื้อๆอย่างเงี้ยเหร
4: อ
3: ไม่ใช่ประเทศไทยนะคุณฝรั่งฮะคุณจะมาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยมันมีกฎหมายนะครับมีคุกมีตำรวจรู้ไหมเนี่ยแต่ละคนเดี๋ยวมาแบบเดี๋ยวนี้มาแบบว่าอิสระมากเลยจะทำอะไรก็ทำนะฮะเออภูเก็ตพัทยาเนี่ยอ่านข่าวได้ทุกวันคุณผู้ฟังนะช่วยกันแล้วกันนะครับเราก็ต้องพยายามนี่แหละนะอ่านข่าวหรือว่า
2: แต่กรณีที่นักท่องเที่ยวไปที่แท็กซี่ไม่ค่อยมีไง
3: เออ
2: ใช่ไหม
3: ใช่ไม่แต่ใช่ไม่ค่อยมีแต่หมายถึงว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาแบบอ่ะพี่ดูอยู่สงกรานต์ก็ไปฉีดน้ำใส่ตำรวจลุมฉีดใส่คนใส่อะไรกันแบบเหมือนบ้านเรามันไม่มีกฎหมายอะไรเลยแหละฮะเออพวกนี้เหมือนเขาไม่ค่อยกลัว
2: อ่
3: ะเราต้องช่วยกันบอกเขานะ
2: กฎหมายบ
3: ้
2: านเราไม่แรงไปหรือเปล่าหรือว่ายังไง
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นี่การเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องเอาใจลูกบ้านนะลูกบ้านมีปัญหาอะไรก็ต้องเข้าถึงไม่งั้นจะเหมือนผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยเขาประเมินโดยชาวบ้านชาวบ้านไม่เอาด้วยนะโดนปลดแล้วสำหรับนายธนาโชติจูหมื่นวัยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านแก่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการประเมินการทำงานนะคะ2ครั้งคือเมื่อวันที่8มิถุนายนก็มีการประเมินภาพรวมปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแพ้การประเมินชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่ให้ดำรงตำแหน่งต่อหลังบริหารงานครบ4ปีชาวบ้านเขาบอกว่าไงรู้ไหมก็ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอยู่หมู่บ้านเลยมัวแต่ไปติดนารีนารีก็ผู้หญิงใช่ไหม
3: ม
2: ัวแต่ไปติดผู้หญิงแล้วก็ไม่ยอมเซ็นรับรองการเป็นลูกบ้านของเด็กนักเรียนที่จะต้องนำหลักฐานไปกู้ยืมเงินกยศ.เงินกยศ.สำคัญนะสำหรับคนในชุมหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยบางทีเขาก็คือพ่อแม่ไม่ทันหรือว่าพอก็ช่วยพ่อแม่คือเอากู้กยศ.เพราะว่าเวลาเรียนจบก็ถึงทำงานแล้วถึงค่อยผ่อน
3: แล้วดอกเบี้ยก็
2: ถูก
3: มาก
2: เออ
3: ใช่ไห
2: มในเวลาต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เข้าชี้แจงต่อนายอำเภอว่าผลการประเมินน่ะยังไม่รัดกุมมีการเอาเรื่องส่วนตัวไปกลั่นแกล้งนะทางนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์เนี่ยนะคะนายอัตพลสนกุลอัตพลสนกุลเนี่ยนะก็เลยมีให้มีการประเมินใหม่วันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้มีการประเมินแบบเชิงวิชาการด้วยนะแล้วก็ให้อำเภอตั้งประเด็นการทำงานมาให้ผู้ใหญ่บ้านตอบ38ข้อแล้วชาวบ้านก็จะลงคะแนนว่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านในแต่ละข้อจากคำชี้แจงของผู้ใหญ่บ้านใช้เวลากว่า5ชั่วโมงในการชี้แจงและลงคะแนนปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นครั้งที่2ซึ่งตามระเบียบของกรมการปกครองจะต้องมีการประเมินทุก4ปีล่าสุดเนี่ยนายอำเภอคนนี้ก็เลยออกหนังสือเป็นคำสั่งให้ให้อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษเนี่ยเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งแล้วคณะกรรมการประเมินผลได้ประเมินผลแล้วนะคะก็ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านเพิ่งรู้ด้วยเนี่ย มีเหรอถ้ามีก็ดีนะทำให้แบบชาวบ้านมีปากมีเสียงบ้างอ่ะไม่งั้นอ่ะต้องให้ชาวบ้านต
3: ้
2: องให
3: ้
2: ช
3: าวบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่ในตำแหน่งก
2: ัน
3: เน
2: ี่
3: ย
2: ต้องพี่เขาบอกว่ามีเขาบอกเป็นตลอดไม่ใช่เหรอก็งงว่าทำไมที่นี่บอกมีการประเมินด้วยก็ดีนะประเมินทุกๆ4ปีถ้าไม่ผ่านก็คือแบบให้ออกคำสั่งให้ออกให้ไปแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาจากการเลือกตั้งนะเอ้ยดง
3: เ
2: นาะมาจากการเลือกตั้งบางทีเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมีกันแบบ100 200ครัวเรือนเองก็ต้องลงคะแนน
3: ก็ต้องลงก็ดีถ้าเกิดต้องรอถึง4ปีบางคนบอกโอ้โหนะมันนานไปจะเปลี่ยนทีต้องรออีก4ปี
2: เขาบอกว่าสำหรับคำสั่งปลดผู้ใหญ่บ้านเนี้ยครั้งเนี้ยในกรณีการประเมินเนี่ยเป็นถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์นะส่วนใหญ่แล้วในการปลดผู้ใหญ่บ้านจากการล่ารายชื่อเนี่ยหรือว่าการประท้วงการทำงานในหลายหมู่บ้านยังไม่มีผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกปลดแล้วในลักษณะนี้มาก่อนเลยนะ
3: โอ้นี่แสดงว่าชาวบ้านไม่ไหวจริง
2: ไม่ไหวจริงนะล่ารายชื่อเนี่ย
3: คนนี้ไม่ไหวจริง
2: บางทีในหมู่บ้านเนี่ยก็พูดกันไปเฮ้ยบ่นกันไปแต่เอาละให้ทำจริงเนี่ยก็ไม่ยอมมีใครแบบเป็นผู้นำอ่ะ
3: นี่ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: พี่แรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในไทยนะคนไทยเราใจดีนะอย่าทำแบบนี้นะนี่ฮะ
2: แบบไหน
3: มีแรงงานคนนึงเขาก็ยังวัยรุ่นนะอายุ23คุณผู้ฟังชื่อว่าปีโซฟิล นะครับปีโซพิวเนี่ยเป็นชาวเมียนมาโดนจับในข้อหาขโมยโทรศัพท์ iPhone 12นะครับที่นนทบุรีนะคนที่ร้องเรียนเนี่ยเป็นร้านขายมือถือขายมือสองนะครับอยู่ในตลาดนกฮูกก็แจ้งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรบอกว่าคนต่างด้าวคนนี้มาทำทีขอซื้อ iPhone 12ระหว่างที่ตกลงราคากันก็อาศัยจังหวะทีเผลอคว้าแล้ววิ่งนะครับเขาก็เลยแจ้งตำรวจไปตามจับมาได้วันเดียวกันนั่นแหละไปตามจับตอน5ทุ่มนะฮะไปตามจับที่ห้องพักก็ปรากฏว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมาทีนี้ที่บอกว่าจะว่าเห็นใจก็อย่างนี้เขาบอกว่าคือเขาเนี่ยนะฮะเมียเขาอยู่ที่เมียนมาแล้วเขาเพิ่งคลอดลูกเมียเขาเนี่ยคลอดลูกตอนนี้ลูกเขา7เดือนมือถือเครื่องเก่าเขาเนี่ยกล้องเสียได้แต่โทรศัพท์ทีนี้อยากจะเห็นหน้าลูกลูกก็อยากจะคุยแบบเห็นหน้ากับพ่อเหมือนเมื่อก่อนแต่เงินไม่มีเงินไม่มีก็เลยบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบว่าตัดสินใจแบบทนความคิดถึงไม่ไหวครับว่าอย่างนั้นนะก็เลยตัดสินใจไปก่อเหตุตั้งใจไปขโมยมือถือมาเพื่อที่จะเอามาไว้คุยกับลูกอ่ะนะฮะแล้วที่เราบอกว่าจริงๆคนไทยใจดีแต่ถ้าคุณใช้เหตุผลนี้นะคุณเดินเข้าไปในตลาดนะสมมติคุณทำงานอยู่ที่ตลาดตลาดใดก็ตามตลาดนึงนะคุณไปหาคนไทยหาเจ๊เจ้าของหาเฮียเจ้าของคนไหนแล้วก็บอกเขาว่าเฮียครับแอดไลน์ดิหน่อยผมอยากคุยกับลูกผมเพิ่งเกิดได้7เดือนผมว่าไม่มีใครใจบายธนกรรมขนาดไม่ให้คุณวิดีโอไลน์ไปเนาะ
2: อ
3: เพียงแต่ว่าบางทีอารมณ์เขาอาจจะอยากกลับบ้านมาอาบน้ำนอนคุยกับลูกจนหลับไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคุณก็ต้องเก็บเงินนะหาซื้อมือถือให้ได้สักเครื่องนึงนะครับโอ้ก็ฟังเรื่องราวถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่าเห็นใจแต่ว่าวิธีการมันผิดไปสักนิดนึงนะไปขโมยของเนี่ยมันก็ผิดนะฮะก็ถ้าได้โอกาสนะก็กลับเนื้อกลับตัวนะกลับเนื้อกลับตัวซะนะครับก็โดนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนไป
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: นี่มันเสร็จแล้วเป็นคนนี้นะคะกำลังจะได้โอกาสในการพักโทษชั่วคราวแล้วคือพี่เสกโลโซร้องเพลงสิร้องเพลงพี่เสก
3: เธอผ่านมาได้ยินเพลงไหน
2: ฝนตกที่หน้าต่างไหมวันที่ฝนตกอะไรเงี้ยแหมเพลงอะไรก็เสกโลโซก็จะรับการพักโทษในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยบอกว่าคุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าพี่เสกโลโซเนี่ยนะจะได้รับความเห็นชอบให้พักโทษนะคะกรณีมีเหตุพิเศษนะคะเมื่อวันที่19มิถุนายน2569เนี่ยโดยเรือนจำกลางเพชรบุรีจะปล่อยตัวพักการลงโทษนะคะโดยมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติแต่ว่าเสกโลโซเนี่ยระหว่างพักโทษบอกยังต้องติด EM นะกำไร EM นะก็คือพักโทษตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจนกว่าจะครบกำหนดโทษนะคะซึ่งก็บอกว่าวันครบกำหนดโทษเนี่ยก็คือวันที่13ธันวาคม2570ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับโทษที่คุณเสกได้รับเนี่ยคือมี2ปี12เดือน20วันนะแต่ว่าก็ได้รับการอะไรนะพักได้รับการพิจารณาเป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็ลดโทษเรื่อยๆเนี่ยก็เลยจะพ้นอ่ะวันที่13ธันวาคม2570ค่ะก็ตั้งจากนี้ไปก็คืออีกกี่เดือนไม่รู้นะ
3: ก็แกอยู่ในนั้นมา13เดือนเต็มนะ
2: อืมนะคะ
3: แล้วพอเนี่ยเดี๋ยวก็ออกวันไหนนะพี่ออกวัน
2: พรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่มั้ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือไปเข้าโครงการของกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
3: ครับแล้วในเพจในแกลงว่า26 26นี่ก็คืออีก2ไม่ใช่หมายถึงว่า26เนี่ยมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะขายบัตรเลยนะเขาบอกบัตรหมดแล้วด้วยนะ MCC Hall หรือมอบางกะปิอ่ะ
2: ค่ะ
3: จะมีคอนเสิร์ตพี่เสกโลโซแล้วก็ตารางงานนี่ออกมาแล้วนะพี
2: ่แน่นๆเลยใช่ไหม
3: 26ใน2งานนะฮะ27เนี่ย3งานนี่ก็2งานของการขออภัยนะฮะแล้วก็28 29 30ดูดิงานแน่นเอียดเลยอ่ะ
2: ค่ะ
3: โอ้โหทั้งตามร้านต่างๆตามงานต่างๆนะฮะ
2: ค่ะหวังว่าเขานี่พี่เสกคงมีสติมากขึ้น
3: เนาะเนาะเ
2: พราะจริงๆมันเนาะมันแค่แป๊บเดียวเองอารมณ์ชั่ววูบอ่ะ
3: ครับ
2: ต้องเป็นเนาะ2ปีกว่า
3: นะเสกโลโซ
2: ค่ะ
3: หากว่าเธอผ่านมาได้ยิน
2: พักเร็วเร็วตาพัก
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสต์มาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
3: อ่ะก่อนไปอันดับ5นะฮะทักทายคุณผู้ฟังอุ้ยแม่

0: ลงทีขึ้น90พี่สุวัฒน์บอกเพราะครับเพราะอะไรถึงร้องครับเสกโลโซพี่วัฒน์บอกอารมณ์ชั่ววูบ
1: ใช่
0: อารมณ์ชั่ววูบนะครับเชฟสมพงษ์อยู่บ้านผม101ประเมินเหมือนกันครับแต่ให้ญาติพี่น้องคนสนิทเอาไปประเมินเลยผ่านตลอดหมู่ไหนครับพี่101หมู่ไหนแจ้งหน่อยนะครับนี่พี่สุวัฒน์ใช่ต้องมีประเมินควรจะต้องมีประเมินทุกที
1: ่
0: อยากให้มีประเมินทุกที่นะครับนะมาฟังข่าวกันต่อนะครับพาไปที่ชลบุรีนะครับที่บอกว่ายาบ้ามันเยอะเนี่ยนะครับก็เพราะนี่นะฮะเยอะถึงขนาดนี้สองวัยรุ่นนะครับเปิดรีสอร์ทไม่ได้มาเที่ยวกันธรรมดานะครับพกยาบ้าพกไอซ์มาเสพด้วยแต่อย่างที่เราเป็นผู้ประกอบการเราทำไงเราทำอะไรไม่ได้เลยนะพี่นะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาทำอะไรใช
1: ่
0: ไหม
1: แล้วพกยาเข้ามาด้วย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือมาเปิดห้องกันอย่างนี้แล้วครับมาเปิดห้องเสพกันอ่ะพูดง่าย
1: ๆมีเยอะนะบางทีไปเปิดรีสอร์ทเช่าไปหนึ่งเดือนก็มีนะทำเป็นฮาเร็มเลยอ่ะ
0: จริงเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรได้ผู้ประกอบการก็คือเขาเอากุญแจห้องเราไปแล้วมันก็เป็นส่วนตัวเขาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะคือถ้ามันไม่ได้มีกลิ่นลอยอะไรออกมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยสองวัยรุ่นคนนี้นะครับเผอิญว่าโดนพลเมืองดีเปิดห้องอยู่ข้างๆนะครับเขาสงสัยในพฤติกรรมของสองวัยรุ่นคนนี้นะฮะก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งสายตรวจบอกว่าเขาน่าจะเสพยาเสพติดกันอยู่ครับคงจะได้กลิ่นได้อะไรกันอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วก็เจอจริงๆเสพยาบ้ากันนะครับมียาบ้า9เม็ดมีไอซ์อีก 0.4G นะฮะวางอยู่บนเตียงนะครับโอ้ในกระเป๋าเนี่ยเจออีก10เม็ดไอซ์อีก5ถุงนะครับเกือบ 2G นะฮะเกือบ2กรัมเจ้าตัว2คนนี้นะครับวัยรุ่นก็ยอมรับครับว่าเป็นของเขาเองนะก็มาเปิดห้องนะครับเพื่อที่จะเสพยาเสพติดในห้องพักที่ในแอร์มันเย็นดีเขาบอกอยู่ข้างนอกมันร้อน ก็ห้องพวกนี้พี่บางทีต่างจังหวัดอ่ะ400 500บางทีนะเขาลงทุนอยู่ได้ข้ามวันข้ามคืน นะโอ้เนี่ยครับก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะถ้าเห็นพฤติกรรมอะไรที่มันแบบถ้าเราไปอยู่โรงแรมหรือไปเช่าห้องแล้วเราได้กลิ่นอะไรที่เหมือนกลิ่นยาเสพติดอ่ะเมื่อวานผมไปไหนนะเจอคนสูบกัญชาแต่ผมรู้เลยนี่ไอ้ข้างๆผมไม่เสพกัญชาได้กลิ่นนี้หึ่มเลยอ่ะเมื่อวานเดี๋ยวก่อนนะนึกไม่ออกนะแต่ว่าเลยนึกเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้กัญชามันเสพกันได้ตามท้องถนนแบบนี้เลยหรือนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ด้องพี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยพวกเราเนี่ยจ่ายเงินค่าไฟเนี่ยมันมีจ่ายค่าไฟทางตามถนนสาธารณะด้วยนะ
0: มันใช่ในค่ารวมอยู่ในค่า FT อะไรที่แบบ
1: โอ๊ยสงสัยมันใช่แน่ๆเลยเขาบอกเนี่ยถูกเรียกเก็บ
0: ในบิลค่าไฟอะไรเนี่ย
1: ซึ่งคนทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยต้องจ่ายบ้านหนึ่งอะคือหน่วยละ10สตางค์ถ้าเกิดเราใช้เท่าไหร่มันจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้แต่เรื่องนี้นะคะนายรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะก็บอกกรณีนี้นะคะว่ากำลังให้แยกออกมาดูว่ามันเกิดขึ้นยังไงเมื่อไหร่แล้วทำไมถึงเกิดขึ้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงและกำลังหาข้อจริงเพื่อจะมารายงานต่อนายกนะคะ
0: ท่านนายกก็ไม่เคยรู้มาก่อน
1: ไม่เคยรู้นายกเป็นคนเอะด้วยนะนักข่าวก็ถามว่าแล้วคือไม่ต้องการให้ประชาชนแบกภาระตรงนี้ใช่หรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าไม่ใช่ไม่อยากแต่ต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระพึ่งได้นะเนี่ย
0: ครับผม
1: มาถามต่อบอกว่ารัฐมนตรีคมนาคมคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยบอกว่าถ้าให้คมนาคมไปจ่ายแล้วก็แบกรับภาระเนี้ยโหเป็นหมื่นล้านเหมือนกันนะปีนึงเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ามีก็ต้องตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งไปบอกว่าต้องทำยังไงถ้ามันเป็นภาระของประชาชนจริงนะคะมันถึงว่าถ้าเป็นภาระของประชาชนจริงเนี่ยก็ต้องตั้งงบประมาณขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังไปตรวจสอบขณะนี้ยังไม่รู้นะคะเรื่องนี้เป็นดราม่าอย่างที่ว่าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆหรือไม่จริงยังไงแต่ถ้าจริงเราต้องไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เลยนะคะมันเป็นข้อสั่งการของนายกหรือนายกก็บอกก็มันมีเอ๊ะนิดหนึ่ง แต่อยู่ที่มุมมองและอยู่ที่ว่าใครจะเคมกันยังไงนะคะกฟน.แล้วกฟผ.ก็บอกว่าเนี่ยเขารับภาระให้เลยนะค่าไฟสาธารณะแบกหมดเลยตอนนั้นตัวเองอยู่มหาดไทยแต่ไม่ได้คุมพลังงานไงเออมาถึงว่าอ๋อมาถึงถ้าเกิดไฟที่มันอยู่ในหมู่บ้านในอะไรพวกนี้กฟน.กฟผ.รับหมดไหมแต่ไฟทางสาธารณะที่วิ่งรถยนต์รถอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของนี
0: ่ตรงนี้บอกว่าไอ้นี่มันเป็นไฟที่ตามท้องถิ่นอ่ะตามององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลถนน
1: เออเขาคิดยังไงอ่ะเนี่ยนายกเราก็เลยเองไงก็เลยถามนะว่าที่แบกเนี่ยมีกำไรแสดงว่าแบกหรือเปล่าแบกยังไงทำไมถึงต้องแบกเออตัวเองก็เลยถามไปเพราะว่าไม่ได้คุมคมนาคมแล้วก็พลังงานเออแต่วันนี้เข้าไปเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะยังไงก็เลยเอ๊ะก็เลยถามว่าที่รัฐมนตรีพลังงานแล้วให้ไปตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะว่าตอนนี้จะดูยังเงี้ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมาโวเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนภาระที่การไฟฟ้ากฟน.และกฟผ.เนี่ยต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่นะแล้วมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วให้กับประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้นะต้องแก้ให้แน่นอนเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันยังไงทางกฟน.และกฟผ.ต้องชี้แจงนะ
0: ครับผม
1: เราไม่เคยรู้เลยเนาะ
0: ไม่เคยรู
1: ้ไอ้ค่า FT อะไรพี่ยังไม่อยากจะ
0: เขาคงมีมันแฝงอยู่ในนั้นแหละผมว่าเขารวมมาอยู่ในอะไรพวกนี้แหละมั้ง
1: เขาเรียกว่าค่าไฟฟ้าผันแปร
0: มันเลยไม่ได้แยกออกมาเป็นว่าค่าอะไรต่างๆ
1: ค่าไฟฟ้าผันแปร
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้ทางผู้กำกับนะครับสภ.ท่าตะโกเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับถึงบ้านเลยนะครับเคสนี้จำกันได้ไหมเมื่อวานเนี่ยมาออกรายการหนกระแสแล้วก็ไปร้องสายไหมต้องรอดกรณีถูกรถอีกฝั่งนึงข้ามเกาะข้ามเลนมาพุ่งชนนะฮะแล้ววันนั้นลูกน้องของท่านเนี่ยนะฮะสภ.ท่าตะโกเนี่ยไปตั้งข้อหาประมาทร่วมกันทางฝั่งนี้เขาบอกเขาประมาทร่วมตรงไหนเนี่ยผมขับมาเลนของผมดีๆเนี่ยเขาก็เพิ่งออกมา4เดือนผ่านไปแล้วเขาก็เลยออกมาเนี่ยนะฮะร้องนะครับขอความเป็นธรรมพอทุกคนเห็นคลิปทุกคนก็งงกันทั้งหมดนะก็มีการสั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนมีการตั้งกรรมการสอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับทางท่านผู้กำกับนะครับวันนี้ก็เดินทางไปที่บ้านของคุณสมชายนะครับคนเจ็บที่ถูกรถข้ามพุ่งมาชนเนี่ยนะฮะก็ไปพูดคุยนะครับกับลูกสาวทำความเข้าใจกับในคดีนี้แล้วก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเจ้าตัวเนี่ยนะฮะยังบอกว่าหมายถึงว่าฝั่งผู้เสียหายนะยังบอกว่ายังไม่มั่นใจระแวงไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับที่ผ่านมาไม่เห็นมีตำรวจมาเยี่ยมบ้านไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้เลยนะที่ผ่านมาตกเป็นผู้ต้องหาประมาทร่วมเขาก็บอกแล้วจะให้เชื่อใจตำรวจได้ยังไงนะครับยังระแวงอยู่นะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: นี่อันดับ2มาดูที่ศาลเกาหลีใต้เขาเอาจริงนะเขาสั่งเนรเทศผู้หญิงชาวบราซิลคนหนึ่งเลยคือเป็นซาแซงอะโด่งเป็นซาแซงของแล้วไปละเมิดเยอะอะจองกุ๊กอะจองกุ๊กนี่สมาชิกวง BTS ใช่ไหมบอกว่าไปเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปซาแซงคนเนี้ยไปกดกลิ่งหน้าบ้านของจองกุ๊กเนี่ยถี่มากถึง133ครั้งศาลพิพากษาเลยจำคุก1ปีแล้วให้รอลงอาญา2ปีแต่ว่าศาลเกาหลีใต้เนี่ยในประเทศออกนอกประเทศไปเลยนะคะเออนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมของซาแซงชาวบราซิลคนนี้นะคะเริ่มคุกคามจองกุ๊กมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยด้วยการเดินทางไปบ้านพักของจองกุ๊กในเขตยงซานที่กรุงโซลทั้งหมดเนี่ยไปถึง22ครั้งมีทั้งการปาข้าวของข้ามกำแพงหยอดจดหมายแล้วก็หยอดจดหมายแล้วก็รูปภาพตามช่องประตูอ้างว่าทำไปเพราะความรักเออบุกเข้าไปถึงครั้งไปถึงแล้วก็กดกลิ่งหน้าประตูเนี่ย133ครั้งในวันเดียวกันศาลเกาหลีใต้ก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่หมกมุ่นถึงขั้นรุนแรงเลยอ่ะเออก็เลยพิพากษาจำคุกแล้วก็ถูกเนรเทศออกจากเกาหลีใต้ทันที
0: ค่ะผมโอ้ฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ขอสั้นๆ สักนิดเดียวทิ้งท้ายให้กำลังใจแล้วก็อ่านข่าวเพื่อจะช่วยเหลือคุณลุงรปภ.คนนี้สักหน่อยนะครับคือแกเนี่ยไปห้ามรถเก๋งขี่ย้อนสอนเข้ามาในหมู่บ้านทำตามกฎแหละ กฎเขาห้ามย้อนสอน
1: อ
0: ่ะปรากฏว่าเจอเอามีดไล่ฟันนะครับเจอเอามีดไล่ฟันนะเออแล้วแกก็เลยเอาไม้เนี่ยนะครับตีสวนกลับไปคู่กรณีบาดเจ็บปรากฏคู่กรณีมาเรียกเงินแกแสนหนึ่งฮะเพื่อไม่ให้เอาความอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับหมู่บ้านยังไงก็ช่วยหน่อยนะนี่ฮะหมู่บ้านพฤกษา13นะครับช่วยคุณลุงด้วยคุณลุงก็ตัวคนเดียวนะครับ
1: ก็คนทำผิดกฎนะก็คนแต่บางทีแหละเราก็เห็นคนผิดกฎแต่เราก็ไม่กล้าทำเนาะเนี่ยอย่างเจออย่างเงี้ยทำไงโดนใครช่วย

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดขาวถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพระพรพูดแทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นในรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสูลานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตะโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดเสียดวนจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในนามจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรีจำกัดบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหันนภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านแยมม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในนามจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดอนงคารามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราตลอดทั้งวันประชาชนและคณะบุคคลพร้อมใจกันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาประชาชนและส่งตัวรักษาต่อและหากพบว่ายังมีความลำบากจะส่งพระราชวินิจฉัยหาอาชีพให้แก่พ่อแม่และพระราชทานทุนการศึกษาแก่ลูกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิต

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนจ้ะคนละกอดบอสธีรพงษ์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทักทายพี่น้องสุขสุขกันละกันครับผมที่ขอมารับชมรับฟังทางไลฟ์สดของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่กันยาวๆเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะทักทายพี่ๆกันหน่อยในช่วงนี้33คนนะที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับสวัสดีลุงต้อยด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะแล้วก็พี่จำปีสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงเข้ามากลางดาวนะฮะขอบคุณมากเลยสวัสดีคนไร้หัวใจด้วยนะพี่เดือนเพ็ญมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผู้ใดขอมาแล้วเนาะเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนพี่มังกรมาแล้วสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่จรุนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบอสธีรพงษ์สวัสดีนะครับสวัสดีจ้ารายงานตัวครับสวัสดีน้องอนัสการใช่ไหมเนี่ยใช่อนัสการน้องอนัสด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะคะพี่จันเพนขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ลำดวนสวัสดีนะครับผมผู้ใดอีกสวัสดีเจ้าสบายดีเจ้าเด้อสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะจากอุบลนะอุบลมาแล้วพี่บุญเรือนสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับพี่มังกรบอกว่า2แชร์แล้วครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบพระคุณล่าหลายวันนี้เราจะคุยกันยาวๆหน่อยเนาะวันนี้เหงาสวัสดีพี่จิวัฒน์ด้วยนะฮะผมอ๋อพี่ขอไปฮะพี่วิจิตสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะฮะพี่วิจิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีเจน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดติดตามทุกครั้งไม่ได้ทักทายฟังอยู่โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยฮะขอบพระคุณพี่วิจิตด้วยนะฮะจากจังหวัดพิจิตรนะครับอย่าลืมทักทายเพื่อเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันสวัสดีด้วยนะฮะไม่ได้เจอพี่วิจิตนานแล้วเมื่อวานนี้พี่วิจิตไม่เข้ามาฟังเพลงกัน สวัสดีพี่รัตด้วยนะฮะพี่รัตสวัสดีจ้าสวัสดีหนุ่มท้าพลด้วยนะครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็ทักทายกันหน่อยในช่วงนี้เสียงนี้ยังพลังไม่เยอะเสียงนี้ยังพลังไม่เยอะหมายถึงยังไงจ๊ะเสียงผมหรอโอ้ยผมพยายามพูดแบบให้น่ารักน่ารักอยู่นะเนี่ย สวัสดีพี่เอครับไม่ค่อยสดชื่นเลยพี่เอไม่ค่อยสดชื่นตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะบอลหรือเปล่าไม่รู้แฮ สวัสดีผู้ใหญ่วันนะครับผมรังสิตนะฮะโอ้โหสวัสดีพี่มนพด้วยนะครับพี่มนพสวัสดีครับรังสิตฝนไม่ตกครับพี่อ๋อพี่มนพตอนนี้อากาศที่รังสิตโอเคนะฮะเมื่อกี้ตอนขับรถมานี่ก็โหยตกไปนิดนึงแต่ก็นิดเดียวเองสวัสดีพี่พีอุบลด้วยนะฮะผมอุบลนครศรีสวัสดีครับคนหล่อสวัสดีครับทักทายทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีคุณฮักตลอดคิดฮอดเสมอด้วยนะครับพี่อรุณบอกว่าสวัสดีเสียเปียกอ้าวเสียเปียกมาแล้วสวัสดีเสียเปียกคนหล่อของผมด้วยนะฮะทักทายเสียเปียกกันด้วยนะครับผมทุกคนนะฮะพี่ๆคนไหนที่อาจจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่เนาะนะฮะผมให้สิทธิ์สายแรกเลยคนที่โทรเข้ามาแล้วก็จะเปิดให้ฟังเลยนะฮะสายแรกเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาหน้าใหม่นะฮะพร้อมคุยสายกับดีเจนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับผม022481366นะฮะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังทันทีเลยนะฮะขอแค่พี่ๆขอกันเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยกันที่หน้าใหม่นะฮะสวัสดีพี่หัตถพงษ์ด้วยนะฮะผมสวัสดีครับสวัสดีพี่สนองด้วยนะฮะพี่สนองขอเพลงเข้ามาพี่สนองขอเพลงอะไรครับพี่รัฐบอกว่าเสียงเพลงที่3จ้าอ๋อโอ้สมัยอินดี้เลยนะช่วงนี้สมัยยุคแรกๆอินดี้ของผมเลยนะเนี่ยหูนานเหมือนกันนะดูจากสมุทรปราการสวัสดีครับโอ้โหคนบ้านเดียวกันเลยสมุทรปราการเนี่ยสวัสดีนะครับผมเสียเปียกมาแล้วนี่เสียเปียกคนหล่อมาแล้วนะครับโอ้โหสวัสดีครับดีเจคนหล่อสวัสดีครับสวัสดีคุณบอลป่ะฮะใช่พี่บอลป่ะฮะสวัสดีครับแล้วช่วงนี้ทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับช่วงนี้สวัสดีครับน้องบอสขอเพลง
กลางดาวไรอันด้วยครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวจัดให้เลยครับเด้อนะฮะได้ฟังแน่นอนมื้อนี้ง่ายๆกันเลยครับจนถึง 4:00 นนะฮะสวัสดีพี่สุด้วยนะครับพี่สุสวัสดีครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะเอาละฮะช่วงหน้าครับอย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่ครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับยังไงก็รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตคุยกับสายน้ำใหม่สักนิดนึงนะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอส
1: สวัสดีครับลุง935ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ครับเป็นไข้หายยังเนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้ก็ยังมีเป็นหวัดอยู่ครับลุงนะตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ฮะ
2: อยู่พระราม3
1: ตอนนี้โอ้โหพระราม3ตอนนี้มีฝนไหมครับลุง
2: ไม่มีร้อนมาก
1: ก็คือไม่มีน้ำสักหยดเลยมีแต่แดด
2: ไม่มีนวดแผนหมด
1: ครับอ๋อลุงครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ลุงขอเพลงไหนมาครับวันนี้ครับ
2: ลุงขอเสียงแคนจากแมนชั่น
1: เสียงแคนจากแมนชั่นของไมไทยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหลุงวันนี้พิเศษ
2: เข้าไปเยี่ยมถ้าตอนดึกๆนะ
1: อ๋อได้เลยครับได้เลยครับลุงเพลงนี้
2: เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอ40-60ก่อน
1: ได้ครับลุงครับวันนี้ลุงเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงครับ
2: ทุกเสียงทุกสายเลยนะ
1: อ๋อได้เลยฮะได้เลยฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะลุงเน
2: า
1: ะ
2: ครับขอให้เฮงๆปังๆรวย
1: ๆโอ้โหเหมือนกันครับลุงครับ
2: เพชรมาเยอะๆ
1: เ
2: ออ43อะไรพวกนี้ต้องว่าเสียงนุ่มๆกว่านี้นิดนึงรับรองไปไกล
1: ขอบพระคุณเงี้ยขอบพระคุณครับลุงครับ
2: คร
1: ับ ครับผมขอบคุณมากครับลุงครับ
2: ขอบคุณหายไข้ไว
1: ๆครับผมขอบพระคุณขอบคุณหลายๆครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าอะไรฮะลุงนะฮะโหโทรเข้ามาสายได้ใหม่นะฮะลุง935แท็กซี่นั่นเองนะตอนนี้อยู่พระราม3ขอเพลงเข้ามาเสียงแคนจากแมนชั่นนะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณลุงด้วยฮะยังไงก็อยากให้ลุงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากลุง93ขออภัยฮะลุง935กันเลยครับเสียงแคนจากแมนชั่นเด้อ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ขออนุญาตร้องต่อเลยนะเพลงมาได้เลยค่ะหวานหวานแล้วกับคุณแม่ฟ้อนเลยเหรอคะทันทีมาเพลงคนน่ารักน่ารักนะคะ

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผม20:44 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่ศิวิไลสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะผมตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนที่รับชมกันอยู่49คนกำลังจะ50คนนะฮะและที่สำคัญครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงฟุตบอลโลกซะด้วย2026นะฮะโอ้โหใครที่ติดตามรับชมรับฟังไม่ควรพลาดนะฮะวันนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติสำหรับทีมโปรดของคุณนะฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบอะไรประมาณนี้ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า2,600,000 บาทครับต้องบอกว่าของรางวัลนี้เยอะพอสมควรเลยนะฮะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ฮะขั้นตอนก็จริงๆไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมไม่ได้ยากเลยนะฮะขั้นตอนง่ายๆครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆฮะที่ Mcot Superfan Starter ฮะราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบสถ์นั่นเองฮะสุดคุ้มฮะกับบัตร Mcot Superfan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนั่นเองครับโอ้โหใครสนใจนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะฮะโอ้โหสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่ฟังดีๆนะฮะของรางวัลนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากๆต้องตั้งใจฟังนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Super Van ฮะมูลค่า 1,599,000 บาทฮะจำนวน1รางวัลครับ2จักรยานไฟฟ้าขออภัยครับรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัลครับ3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัลโอ้โหสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวนี่อะไรนี่แบบพลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะ24รางวัลนี่คุ้มต้องบอกว่าคุ้มนะ4Go Gift Voucher ฮะจำนวน5รางวัลนะฮะของรางวัลนี้มีแต่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่จะเป็นรถไฟฟ้าบ้างรถยนต์ไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าโอ้โหมีทั้งตั๋วเครื่องบินก็มีGo Gift Voucher ก็มีด้วยนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาแต่อย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะฮะช่วงหน้าฮะชั่วโมงที่2ฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรมาขอเพลงหน้าไมค์สามารถโทรมาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับผม022481366ฮะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 น.

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกทนายอ่านร้องกกต.พบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดย่านบางบ่อสมุทรปราการตั้งข้อสังเกตต้นขั้วกับบัตรเลือกตั้งจะหลุดหรือไม่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการกกต.กรณีแม่ค้าขายไข่นำใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีทั้งทะเบียนบ้านเลขประชาชน13หลักชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอบางบ่อนำมาเป็นเศษกระดาษที่รองไข่ทนายอ่านกล่าวว่าการพบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตกไปถึงมือแม่ค้าขายไข่ไก่ได้แสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและอาจทำให้ใบลงคะแนนกับต้นขั้วถูกเปิดเผยนำไปสู่การทำให้ทราบว่าบุคคลใดลงคะแนนให้กับผู้ใดและท้ายที่สุดทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับและไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อให้ทางกกต.ได้ทำการไต่สวนสืบสวนตามหน้าที่ต่อไปทนายอ่านตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลสำคัญเป็นรายชื่อนามสกุลที่อยู่เลข13หลักของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดออกมาในลักษณะนี้ไม่น่าจะมีเฉพาะเขตนี้เชื่อว่าน่าจะมีทั่วประเทศเอกสารชั้นความลับสูงสุดยังหลุดได้ต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งจะหลุดด้วยหรือไม่เมื่อไม่เป็นความลับแล้วการเลือกตั้งจะสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างไรและการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านกกต.สั่งสอบด่วนเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดเป็นกระดาษรองไข่ไก่สำนักงานกกต.ชี้แจงว่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเอกสารที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบส.ส.1/3ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมเบื้องต้นทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักแต่ไม่มีรายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่ชุดหมายเหตุการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันเลือกตั้งทั้งนี้สำนักงานกกต.สั่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน48ชั่วโมงเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเร็วต่อไปกทม.ซักซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำนายธนิตตันบวกคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซักซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลการเลือกตั้งรวมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อซ้อมใหญ่และเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบระบบเสมือนจริงพร้อมกันทั้ง50เขตโดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนาระบบในทันทีทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงแต่ละเขตจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่1กลุ่มบันทึกเป็นกลุ่มที่บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกผลการนับคะแนนกลุ่มที่2กลุ่มยืนยันมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับสำนักปกครองและทะเบียนในระบบหลังจากกลุ่มที่1บันทึกเข้ามาก่อนที่จะเผยแพร่ระบบแดชบอร์ดเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามระหว่างการนับคะแนนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com เกษตรสั่งระงับขายนมค้างสต๊อกอสค.กว่า90ล้านกล่องตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายในที่ระ

0: แสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต็อกจำนวนกว่า90ล้านกล่องได้สั่งการให้ผู้อำนวยการอสค.รายงานข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการเร่งด่วนแล้วพร้อมกันนี้ได้สั่งระงับการจำหน่ายนมดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อเปิดทางให้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดนายธีรชัยกล่าวว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาทางการเงินสะสมมาตั้งแต่ปี2562โดยล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในหลังคณะกรรมการอสค.ลาออกไปแล้ว3คนจากนี้กระทรวงเกษตรจะลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดของอสค.เพื่อประเมินสถานะที่แท้จริงขององค์กรรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินทั้งในและนอกระบบก่อนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูองค์กรในระยะต่อไปสำหรับประเด็นสำคัญที่จะเร่งดำเนินการได้แก่การแก้ไขปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทให้เกิดความเป็นธรรมการยกระดับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ิภา
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิภา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
4: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับผม21:09 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโอสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: พี่ดาวพี่ดาวผมไม่ได้คุยกับพี่ดาวนานแล้วเนาะพี่ดาวเนาะใช่ไหม
5: ค่ะ
4: โอ้โหน่าจะ2-3 อาทิตย์ใช่ไหมพี่ดาว
5: 3 อาทิตย์แล้ว
4: นะครับพี่ดาววันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่ดาวครับ
5: เปิดใจสาวแต่
4: เปิดใจสาวแต่อุ้ยพี่ดาวเตรียมยกเลยนะเพลงนี้นะ
5: จ้
4: ะเพลงนี้พี่ดาวพิเศษอะไรใครบ้างครับพี่
5: ให้น้องมอสน
4: ั่
5: นแหละ
4: โอ้โหขอบพระคุณมากมากเลยฮะขอบพระค
5: ุ
4: ณ
5: น้องมอสกับน้องกวางหรือว่าน้องอะไร
4: พี่แป้งฮะครับ
5: มาใหม่
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็มาใหม่นี่แหละ
4: อ๋อได้เลยครับพี่ดาวผมรบกวนพี่ดาวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ได้
4: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจ
4: ิ้
5: มป
4: ิ้
5: งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
5: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
5: บ้านต้องมีไอยราอ่ะ
4: ขอบคุณพี่ดาวมากมากนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ดาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: จ
4: ้าสายหน้าใหม่จากเมืองเหนือนะครับผมจากพี่ดาวของเรานะฮะขอเพลงเข้ามาเปิดใจสาวแต่เนาะเพลงนี้ก็พิเศษให้นะฮะทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมแต่ก็พี่ดาวเขามีพิเศษให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็ FC ทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาละฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันก่อนนะครับผมรวมถึงของสายหน้าใหม่ด้วยนะครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ

0: อาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหฮะจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงแสงอุตสานะฮะของพี่เก่งทัชยะนะฮะผมเจนจิราเชียงเอกสังกัด Wildlife Music นะครับผมโอ้โหคำร้องทำนองก็เจนจิราเอกเชียงขออภัยฮะคำร้องทำนองเจนจิราเชียงเอกแล้วก็เก่งทัชยะนั่นเองนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ที่รู้สึกว่าเพลงนี้เพราะมากเหมือนกันเนาะถ้าฟังออกแนวยุคแบบเขาเรียกว่าย้อนเขาเรียกว่าย้อนยุคอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนเพลงแบบประกอบละครเหมือนกันนะกำลังเพราะเลยเนาะผลงานเพลงนี้แล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงแสงอุตสานั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า

0: 300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

โดยบอสธีรพงศ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: สบู่มิด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่มิด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าบางผลงานเพลงที่ขอเข้ามาบางเพลงเปิดให้ไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็ขออนุญาตจัดเพลงอื่นๆแทนให้ละกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะฮะขออนุญาตจัดเพลงช้าๆนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยต้องขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆนะฮะจริงก็เป็นทุกช่วงเลยนะฮะต้องกราบขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ผมจะจัดให้แจ่มๆเลยนะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มหน้ามนไว้ด้วยนะครับเจอกับหนุ่มหน้ามนครับได้ทุกวันจันทร์อังคารนะเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับผมขาวมะมวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องนะครับผิดพลาดตรงไหนกราบขอโทษไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมหวังว่าขอบพระคุณที่เข้าใจหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันเยอะๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่คอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้อสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ในค่ำคืนนี้กันละกันนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะเรามีนัดกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะ2 ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะที่ตันจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะอ่ะเนี่ยวันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยกันละกันนะคะ3 งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้นชั่วโมงวันนี้ก็จาก3 ศิลปินสาวคุณภาพเสียงหวานเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับความหวานๆเพราะอะไรเพราะที่เจก็เป็นคนหวานๆไม่งั้นจะชื่อลูกตาเหรอจ๊ะอ่ะนะคะมาพูดถึงเพลงดีกว่านะคะเริ่มต้นมากับยอมจนข้างเธอนะคะงานจากพี่คัทเรียมารสีแล้วก็ต่อด้วยสัญญาบ้านทุ่งนะคะวิรดาวงเทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ลั่นทมคืนทุ่งนะคะในเวอร์ชันของน้องเปาวลีพรพิมลนั่นเองนะคะ3 งานเพลงเพราะๆเลยนะคะวันนี้นะคะเปิดชั่วโมงของเราขึ้นมาเนาะนะคะคุณผู้ฟังที่ตอนนี้รับฟังอยู่นะคะทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41 สถานีเลยนะคะทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง77 จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามนะคะทางออนไลน์นะคะทาง Facebook Live ของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95เนี่ยก็มีสมาชิกนะคะน่ารักนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจทุกค่ำคืนเลยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่วิจิตนะคะพี่สุพจน์นะพี่สันทัศน์นะคะวันนี้น้องๆแกงเฝ้าดีเจมาตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะ คือประมาณว่ากดสตรีมปุ๊บเด้งเลยเด้งเลยโดยเฉพาะน้องหนูดีนะคะเขาแบบอย่างนี้เลยจ่อเลยเหมือนคล้ายๆ เวลานักกีฬาแข่งวิ่งวิ่งอยู่ตรงเส้นชัยพอเขาปึ้ง ปล่อยตัวคือกดเข้ามาเลยใช่ไหมใช่น้องไบด้วยนะคะสวัสดีนะคะพี่บอลพาสนะคะคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่วิรุธหรือวิรัตไม่แน่ใจนะบอกฟัง FM 95ทุกวันเลยทางอิสราเอลนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะมีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนเลยนะคะที่ไปทำงานไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม้ว่าเวลาอาจจะไม่ตรงกันเนี่ยพี่ๆอาจจะทำงานอยู่แล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนของประเทศไทยแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็มีเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live เป็นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะน้องอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยฮะพี่ตาลรู้ได้ไงว่าหนูทำแบบนั้นรู้สิจ๊ะ เพราะว่าพอมันเด้งปุ๊บปึ้งน้องหนูดีจะเข้ามาคนแรกเลยตึ้งดึงอย่างเงี้ย นะคะอ่ะเนี่ยทุกๆช่องทางของเรานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อประสานงานไม่ใช่ติดต่อพูดคุยนี่ค่ะอยากจะพูดคุยกันก็พิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live ของเรานี่แหละที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากด้วยนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีหลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆฝากกดรีโพสต์ให้ด้วยกันละกันนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมแฟนๆจากทาง TikTok นะได้รู้จักได้ติดตามลูกทุ่งมหานครของเรามากขึ้นด้วยเนาะเผื่อว่าบางคนเนี่ยบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าดีเจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวเรากระจายไปทุกแพลตฟอร์มให้คุณผู้ฟังได้ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจรับสายหน้าใหม่นะคะใครที่วันนี้มีเพลงพิเศษอยากจะฟังแบบด่วนๆคือสายชิลเนี่ยต้องบอกว่าแบบด่วนๆจริงๆนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะใครที่อยากจะขอเพลงหน้าไมค์พูดคุยกันก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ให้กับทีมงานของเราด้วยตอนนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะคะว่าเป็นเบอร์ที่ถูกต้องเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยโทรกลับไปนะคะติดร้านหมูกระทะบ้างร้านแก๊สบ้างอะไรอย่างงี้นะมันจะไม่ได้คุยกันนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีเพลงพิเศษอยากฟังอยากมอบให้ใครก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับทาง SMS เนาะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400
เข้ามาแล้วนะคะบอกว่าลูกตาลโนหนึ่งเลยเหรอโอ้โหไม่ถึงหัวโนมาที่หนึ่งไม่ใช่เนาะโนหนึ่งคือ number one ใช่ไหมขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะแล้วก็มีจากคุณแม่รุนด้วยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะวัสดีครับน้องลูกตาลไม่ได้ยินเสียงหวานๆหลายวันเลยคิดถึงครับจัดเพลงถูกใจมากเลยไม่ต้องขอเพลงแต่ว่าเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะคะจากพี่หนุ่มนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดมอบให้พี่เมธิชานะรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4นะคะนะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เมย์มาส่งข้าวส่งขนมให้พี่ตาลด้วยนะคะก็จะได้เปิดให้อยู่บ่อยๆทุกวันนี้ชอบแลกข้าวแลกขนมกันนะคะไม่รู้เป็นไรนะคะคุณชนทิชากับคุณทิชานะคะเจอหน้ากันเหมือนแปะมือแล้วก็ส่งขนมเออนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้กันละกันสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะแล้วก็โอ้โหวันนี้สมาชิกทางไลฟ์ของเราเยอะมากๆนะส่วนคุณดีสวัสดีคุณอัพสเปิร์มนะฮะอัพสเปิร์มพี่นงนุชพี่จรูนนะคะทักทายพี่เสาคำตัวเนอร์นะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่ชอบคุณแม่อรุณบอกว่ามาช้าแค่5นาทีโดนน้องหนูดีแซงไปแล้วอะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาแบบว่ามีแข่งกันใครมาเร็วมาก่อนนะสวัสดีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่อึ่งทุ่งคำยางด้วยพี่โอภาสนะคะทักทายนะจ๊ะพี่คนไม่สวยพี่สมชายบอกน้องลูกตาลสวยคนสวยวันนี้ขอฟังอะไรเอ่ยเหตุผลที่ทนเจ็บอ๋อพี่ตายอะไรอ๋อพี่สมชายคือพี่จ่อยนครพนมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเป็นแบบนักเขียนเขาบอกว่าเขาจะเรียกว่าปลายปากกานะฮะถ้าเป็นแรปเปอร์นี่จะเรียกว่า AKA นะนะฉายาเหรอเรียกว่าอะไรชื่อในวงการก็แล้วกันนะพี่สมชายมีชื่อในวงการว่าพี่จ่อยนครพนมแล้วกันนะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์แล้วก็พี่เล็กกินดีเพิ่มเติมด้วยนะคะอ่ะล่ะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะจัดหนึ่งงานเพลงจากพี่หนูมิเตอร์ก็แล้วกันในช่วงนี้หุ่นกระบอกเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะคุณอาร์ฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่ไหมเอ่ยสายหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวให้มาเอ้ยเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเมื่อกี้แอนแวบหนึ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวให้ทีมงานรอต่อสายอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยพี่บุญช่วยนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะอ๋อนะ

0: สายกลับมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเมื่อกี้ไปไหนมา
1: อ๋อไปยิดฮัลโหลพี่ปิดไม้ครับ
0: อ๋อโอเคโอเคพี่อัพนะ
1: ครับ
0: จ้าจากนครสวรรค์เอ๊ะเหมือนเมื่อกี้เห็นที่เพจด้วยหรือเปล่า
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อคนเดียวกันนะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหฟังทั้งวิทยุทั้งออนไลน์เลยเนาะเอ้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้เป็นไงบ้างที่นครสวรรค์ร้อนไหมมีฝนไหม
1: มีครับ
0: มีฝนหรอคะวันนี
1: ้ครับใช่ครับ
0: คุณนับทำอะไรอยู่ยุ่งหรือเปล่าคะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ยุ่งครับสะดวกครับ
0: เออคุยได้นะ
1: คร
0: ับ
1: ได้คร
0: ับ โอเคโอเคเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี
1: ้ยังครับแฟนแนะนำมาแฟน
0: จริง
1: ตื่นดีมากเลย
0: จริงเหรอหมายถึงว่าแฟนของคุณอัพเนี่ยก็คือติดตามลูกทุ่งมหานคร
1: อ๋อใช่ครับใช
0: ่แล้วก็เลยแนะนำคุณแฟนให้มาฟังด้วยกัน
1: ครับแต่แนะนำผมไม่ฟังเขาป่วยนี่เขาบอกว่าโทรมาขอเพลงให้หน่อย
0: อ๋อป่วยเป็นอะไรคะขออนุญาตถามได้ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเป็นปอดติดเชื้อครับ
0: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่บ้านครับนครสวรรค
0: ์อ๋อหมายถึงว่าดูแลรักษาอยู่ที่บ้าน
1: ครับใช่คร
0: ับ โอ้ชื่ออะไรคะขออนุญาตชื่อเล่นก็ได้คุณอะไรคะ
1: พูดนะพี่
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่ใครจะบอกแค่บอกว่าอยากให้กำลังใจเฉยๆโอเคงั้นฝากให้กำลังใจคุณแฟนด้วยนะคะนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะขอให้หายไวๆนะคะเนาะงั้นวันนี้จะขอเพลงให้คุณแฟนใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ โอเคเพลงอะไรดีคะคนคอยคนไกลเนาะที่ฝากไว
1: ้ครับใช่ครับ
0: โอเคนะคุณอัพได้เลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณอัพด้วยนะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณอัพแล้วก็คุณแฟนด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจที่ดีทั้งคู่เลยแล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับเพลงนี้คนคอยคนไกลนุ้ยสุวินาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะเหมือนคุณอาบจากนครสวรรค์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จองสายหน้าใหม่ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้หรือว่าจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะก่อนที่เราจะมาทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะในเพจของเรานะคะช่วงนี้เรายังคงเน้นย้ำนะคะในเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026นั่นเองนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะส่วนขั้นตอนนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Super Fan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่Mcot Super Fan Starter นะคะราคา20 บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะราคา500 บาทที่จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตค่ะสำหรับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่อะไรบ้างนะคะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะคะมูลค่า1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5 รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์นะคะภายในประเทศนะคะจำนวน24 รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5 รางวัลด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะใครที่สนใจติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะใครที่เชียร์ทีมไหนก็ร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะในเพจของเรานี่ไงอ้าวคุณอัพนี่ก็มาขอบคุณด้วยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ติดตามในหลายๆช่องทางนะคะสวัสดีพี่ศักชัยนะคะคุณแม่อัมพรด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเนาะนะคะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วก็วันนี้นี่นะจะบอกว่าอะไรรู้มะมีคุณผู้ฟังนะคะขอเพลงของดีเจหลายสายเลยอะอุ้ยเขินจุง

เขินแต่เปิดไหมเขินแล้วยังไงเขินก็ต้องเปิดสินะคะกำลังเลือกดูว่าเอ๊ะจะเปิดเพลงไหนดีเพราะว่ามีนะคุณผู้ฟังฝากมาหลายเพลงด้วยเหมือนกันนะคะทักทายเพิ่มเติมพี่สุวิมลด้วยนะคะอ๋อคุณอัพบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้มอบให้กับคุณปิ่นนะโอเคโอเคได้เลยนะคะแล้วก็พี่นักรบนะคะเขาไม่อยู่เป็นเพื่อนกันละอ้าวดิจัดเพลงนี้ให้กันละกันนะคะจากพี่อ้อมสุราคือมีเพลงของลูกตาเนี่ยเข้ามามีผู้ชายเจ้าเอ๋ยก็มันน้อยใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกเป็นเพลงนี้ก็ละกัน

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีหลายๆสายแนะนำงานเพลงของพี่จ่อยรวมมิตรเข้ามานะคะนะทั้งเพลงสนุกๆอย่างเต้ยก่อสร้างด้วยนะคะแต่ช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงสนุกๆเนาะแต่ว่าขออนุญาตจัดงานเพลงของพี่จ่อยทดแทนให้กันละกันนะคะหลงลับแลค่ะ

0: กปรบมือให้พี่จอยด้วยครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป
9: ๋
8: าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: น้ำตาคนเลวเกษมคมสันนะคะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาจากพี่น้อยหนองคายนะจ๊ะนะคะตอนนี้หลังไมค์ก็ฝากเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้าไมค์อีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังสามารถฝากเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมพี่ซันมานะคะพี่ฤทธิ์นะคะพี่ลัดดามนพี่สมศักดิ์พี่สายันนะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะจากพะเยานะคะขอบคุณมากเลยพี่เออินทิราด้วยนะคะทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่สมศักดิ์พี่ปอเล็กบอกชอบเสียงหัวเราะนะน้องแชมป์จากโชคชัยศรีด้วยนะจ๊ะทักทายเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจของเราแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะน้องไบบอกมาแล้วจ้างูงี้งูงี้นะคะขอบคุณมากๆเลยมีทาง SMS เพิ่มเติมมากลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะเหมือนจะเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองเนาะนะคะนะคะน้องบอสบอกจัดให้ปละโอเคนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของเราด้วยเพลงเพื่อชีวิตที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากันแล้วกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะคะมีข้อความมาทาง Facebook Live นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงแสงจันทร์ Reproduce นะคะในเวอร์ชันอาจารย์ไข่มาริโฮน่านะคะกับน้องต้นข้าวสุปริยานะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้เราฟังข้อความแบบอยู่ข้างบนนู้นเลื่อนไปหาไม่เจอละอ่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้เลยกันละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณผู้ฟังกับเจลูกตาชวนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลา

0: แค่นั่งก
1: ็
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เริ่มกันที่พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะพี่จิ๋มนะคะ
5: ค่ะ
4: เมื่อสักครู่นี้โทรกลับไปนึกว่านอนแล้ว
5: ยังคอย
4: คอยอยู่นะคะโอเคเลยเมื่อวานหรือวันก่อนเห็นโทรเข้ามาฝากเพลงเหมือนกัน
5: ค่ะ
4: หนูเปิดให้อยู่เนาะใช่ไหมคะ
5: เปิดใช่ค่ะ
4: เนาะวันนั้นเพลงอะไรนะคะ
5: เพลงอะไรอะเพลงของเบียร์พร้อมพง
4: อ
5: ะ
4: อ๋อเสาหลักโอ้ยจำได้เห็นไหมล่ะแล้ววันนี้ได้คุยสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ
5: สุ
4: ขภาพดีใจเหมือนกันสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันตั้งนานเลย
5: ตอนนี้ป่วยอยู่ค่ะ
4: เป็นอะไรเอ่ย
5: เป็นมีเบาหวานความดัน
4: อ๋ออันนี้ก็คือ
5: แล้วก
4: ็ค่ะ
5: เหนื่อย
4: อ๋องั้นต้องดูแลสุขภาพแล้วมีแบบว่ายากินแบบประจำไหมคะไปหาคุณหมอ
5: ค่ะ
4: นะคะต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยนะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะคะโอเคแล้วอย่างนี้นอนดึกนะคะเนี่ยมันขาดไม่ได้ใช่ไหมคะต้องฟังเพลงก่อนใช่ไหมอ่ะ
5: ใช
4: ่แต่ยังไงก็นะคะถ้าช่วงไหนที่รู้สึกร่างกายเพลียๆอะไรอย่างเงี้ยต้องรีบนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะ
5: รู้สึกแล้วรู้สึกเพลียแล้วก็แบบเหมือนเวียนหัวบ่อยเวลาตื่นตื่นเช้าอ่ะ
4: ค่ะก็อย่าเพิ่งรีบลุกเนาะเวลาเรานอนแล้วก็อย่าเพิ่งแบบฟึบขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะให้มันรู้สึกแบบโอเคก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยถึงจะลุกไปอย่าฟึบเดียวนะเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนวิ่งเหมือนบ้านหมุนเหมือนเวียนหัวอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมนะคะนั่นแหละสิทำไมหนูเข้าใจอะไรแบบนี้จังเลย
5: มีได้ที่ถูกคนกับคนที
4: ่
5: เข
4: ้
5: าใจ
4: เข้าใจงั้นก็ทานยาทานอาหารให้ดีแล้วก็ทานยาให้ตรงเวลานะคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะคะโอเคเลยงั้นเดี๋ยววันนี้จัด1งานเพลงเป็นยาใจเป็นยาใจให้พี่จิ๋มเพลงอะไรดีคะพี่จิ๋มคะวันนี
5: ้พี่ขอเพลงของมนแคน
4: อยาก
5: มีที่จอดใจ
4: โอเคอยากมีที่จอดใจของมนแคนแก่นคูแล้วอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: ก็มอบไม่รู้จะมอบไปใครก็มอบให้ดีเจลูกตาลแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่ได้ค่ะ
4: โอเคได้เลยค่ะ
5: ทุกเสียงทุกสายค่ะ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันนิดนึงนะคะ
5: ลูกตาลกับพี่จะพูดอะไรหน่อยว่าคือบางครั้งพี่รู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะม
4: ัน
5: จะต้องทำใจยังไงมันรู้สึกเครียดอะไรเงี้ย
4: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องมันเขาเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราก็อาจจะต้องปล่อย

0: ให้มันเป็นไปแล้วก็เราก็พยายามเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเนาะ
1: เรื่องลูกๆเขาไม่ค่อยเข้าใจกันทำให้เราลำบากใจอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ยังไงคุณแม่ต้องทำใจให้สบายๆเข้มแข็งรักษาสุขภาพให้ดีนะจ้ะ
1: ก่อนนั้นพี่ก็เคยคุยกับลูกตาจะสอนนี่พี่สวดมนต์สอนนี่พี่ทำใจทำนี่เราเคยคุยกันแต่นานแล้วนะ
0: จำได้ค่ะจำได้ แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอเคขึ้นไหมบ้างไหม
1: มันแบบมันเหมือนจิตใจเราเหมือนติดคิดติดไอ้เรื่องเดิม
0: นะคะมันก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้แต่ไม่เป็นไรเลยค่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะพี่จิ๋มแต่เพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตของทุกๆคนเลยค่ะเนาะเราก็แต่ฟังเสียงนะแต่ฟังเสียงวันนี้โทรเข้ามาหัวเราะขึ้นมาก่อนเลยคือรู้เลย ว่าแฮปปี้นะยังมีส่วนที่แฮปเราชีวิตเรามีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
1: แต่เชื่อไหมว่าวันๆพี่ไม่ค่อยจะเดือดหมูนี่ไม่ค่อยจะหัวเราะกับใครเลยไม่ค่อยได้คุยกับใครอะไรเงี้ย
0: นี่ไงโทรมาหัวเราะกับหนู
1: เมื่อก่อนเนี่ยพี่เป็นคนแบบค้าขายเก่งทำอะไรก็ว่องไวทีนี้มันทำอะไรก็ช้าไม่ทันใจครั้งพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองอะว่าทำไมเราถึงแบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไปตามวัยด้วยแหละไม่เป็นไรเลย
1: ใช่60กว่าแล้ว65แล้วค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะพี่จิมค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนเนาะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวพี่จิมพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: ค
0: ่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
1: ไอยาราอาห่าน
0: ี่เมื่อกี้อาห่าให้สองรอบเลยนะโอเคค่ะพี่จิ๋มขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรมาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะถ้าเกิดว่างไม่ง่วงยังไงก็โทรเข้ามาอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้กันเนาะนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคในช่วงนี้นะคะจัดให้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะ4งานเพลงต่อเนื่องไปฟังกันเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: เสียงเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปกับกระต่ายอ้อนจันทร์กระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะจากพี่อนันต์โคราชค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะน้องเมย์คนใหม่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะจากพี่พาดกระบี่ค่ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตนะคะจากสายหน้าใหม่ของเรานั่นเองนะคะพี่จิ๋มชลบุรีอยากมีที่จอดใจหม่นแขนแก่นคูณนะคะวันนี้ก็มีเพลงฝากเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจัดเพลงไหนให้ไม่ทันจริงๆขออภัยด้วยนะคะพี่สิทธิ์ศักดิ์สวัสดีนะคะแม่เกลบอกเพลงเพราะค่ะพี่สุนันท์นะคะสวัสดีค่ะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมทักทายเข้ามาตอนดึกๆนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะตอนนี้ฟินแลนด์กี่โมงอ่ะตอนนี้ห้าทุ่มสอง4 3 2แต่ประมาณ1ทุ่มนะคะห่างกันประมาณ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีจากอิสราเอลด้วยนะคะพี่เขาบอกว่าเพิ่งจะ6โมงกว่าๆเองนะคะโอ้น่าจะห่างกัน5ชั่วโมงโดยประมาณนะถ้าเป็นทางอิสราเอลนะคะทักทายเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความก็ส่งกำลังใจมาให้ดีเจด้วยนะคะที่สำคัญอย่าเพิ่งรีบนอน อยู่กันแบบดึกๆแบบนี้นะคะดีใจมากเลยนะคะล่าสุดก็ที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่นะคะก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะที่บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามฟังทางสมทหาดใหญ่นะก็เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเนาะนะคะแล้วก็ติดตามฟังได้ยินแต่เสียงไม่เคยเจอตัวจริงสักทีก็ช่วงนี้ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังก็ไปเจอกันได้นะคะเดี๋ยวสิงหามีขอนแก่นด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะ เออนะคะอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเพลงของคุณนิกสเลอร์ปี้เอาไว้นะคะก็เป็นเพลงที่เพิ่งจ่อคิวฮิตกับเราไปได้ไม่นานนะเพลงนี้ถ้าเป็นที่รักไม่ได้จัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะเป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะกับเพลงเอาไปกอดหน่อยค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหาญนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงค่ะวันนี้จริงๆแล้วทางหลังไมค์นะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดามาหลายสายเลยแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆเนาะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แล้วก็พอดีว่าจ่อคิวฮิตชั่วโมงนี้จะต้องเปิดเพลงใหม่พี่ตั๊กแตนชลดาพอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงใหม่ของศิลปินที่คุณชื่นชอบนะพูดอย่างนี้แล้วก็เป็นศิลปินที่โด่งดังแบบยาวนานแล้วก็คงคุณภาพด้วยนะคะจ่อคิวฮิตค่ะจัดไปเลยกับเอาไปกอดหน่อยตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยนะคะกับดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเพราะว่าก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะแล้วก็ยังอยู่ในฮิตที่3ด้วยนะฮิตที่3ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่7นะคะจากจินนี่แล็บเนาะแล้วก็ขอกำลังใจด้วยนะคะงานเพลงของพี่หนูเล็กกาการนะคะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะจริงๆตอนนี้พี่หนูเล็กมีเพลงใหม่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวก็คงจะเข้ามาเจาะคิวฮิตกับ FM 95ของเราด้วยนะคะแต่ว่าจัดไปก่อนเลยนะสองเพลงนี้ที่ทุกคนถามกันเข้ามา

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายชั่วโมงนะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงที่น้องแชมป์นะคะฝากเข้ามาทาง SMS นะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วโอ้ยนะคะเป็นเพลงสตริงยุคเก่าเออนะคะก็เดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้กับรักเธอไม่มีวันหยุดอ้อนเกวลินนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้มีหลายเพลงที่ติดค้างกันเอาไว้ด้วยนะคะหลังไมค์นะคะก็ขออภัยด้วยจริงๆคุณผู้ฟังเวลาเราไม่พอจริงๆขอซื้อนาฬิกาให้ดีเจเยอะจะได้มีเวลาเอ้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Live ด้วยที่ LTM FM 95ทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะนะก็ฝากนะคะติดตามด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็อีก1รายการด้วยของตันนะคะวันอาทิตย์นะคะกับเสาร์อาทิตย์

เป็นพิเศษนะคะช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะศิลปินแห่งชาติก็คือจะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ว่างๆก็เข้ามาฟังเพลงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้เลยเพลงไหนติดค้างเอาไว้พรุ่งนี้ว่ากันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุง

0: กับคุณผู้ฟังครับ FM 99 Active Radio ครับเที่ยงคืนจนถึงเวลา2นาฬิกานะครับวันนี้ผมอัวคารเทพนะครับมาพร้อมกับพี่เอกนพดลเดี๋ยวสักครู่ก็จะเข้ามาร่วมบรรยายเกมด้วยกันนะครับเอาละครับระหว่างช่วงต้นเกมที่ทั้ง2ชาติกำลังนะครับตั้งเกมกันอยู่โอ้โหกำลังจะบอกว่าตั้งเกมมันอยู่แต่ว่าโปรตุเกสนี่เปิดยัดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมานะครับไปดูไลน์อัพของทั้ง2ชาติกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โปรตุเกสเนี่ยผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสตาเกมรับใช้รูเบนดิอาสกับเรนาโตเวก้าแล้วจังหวะนี้ล็อกมาเข้าซ้ายโอ้โหข้ามคานเนี่ยบรูโน่เฟร์นันเดสกำลังไล่รายชื่ออยู่เลยครับจังหวะก่อนหน้านี้ก็เปิดยัดได้เสียไปแล้วโอ้แล้วครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวหลบเกมรับของอุซเบกิสถานหาช่องยิงด้วยซ้ายโอ้โหชัวเอาเนเวสครับเป็นคนล็อกมาแต่ว่าลูกนี้ยิงโอ้โหไปฉลับเปลี่ยนทางเกมรับของอุซเบกได้ลูกเตะมุมครับรายชื่อเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันลุ้นเตะมุมของโปรตุเกสกันก่อนช่วง2นาทีเสร็จแบ็คขวาชัวกันเซโลเลนซันย้อนกลับมาที่เปโดเนโตบรูโน่เฟร์นันเดสชัวกันเซโลเปิดลูกนี้เปิดแป๊กไปหน่อยติดเกมรับของอุซเบกิสถานเรนาโตเวก้าต้องขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับทำให้จังหวะการเคลียร์ขึ้นมาของชูคูรอฟลูกนี้เสียเป็นลูกทุ่มเลยครับอุซเบกิสถานดูเกมรุกตรงนี้ของโปรตุเกสก่อนแล้วกันนะครับนูโน่เมนเดสกลับมาตั้งหลักกันในเกมนะครับวันนี้ตัวหลักของ11ตัวจริงของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาเป็นโกครับเซนเตอร์รูเบนดิอาสกับเรนาโตเวก้าแบ็กซ้ายเป็นนูโน่เมนเดสแบ็กขวาชอว์กันเซโลมิดฟิลด์คู่กลางวิตินญากับชอว์เนเวสเกมรุกมีชอว์เฟลิกบรูโน่เฟร์นันเดสและเปโดเนโตนะครับส่วนกองหน้าตรงเป้ายังคงเป็นซีอาร์เซเว่นคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับแล้วลุยมาด้านซ้ายนูโน่เมนเดสเปิดอู้ยโรนัลโดยิงไม่โดนครับโอ้ทิ้งตัวยิงในกรอบหกหลาเลยครับโอ้เนี่ยครับทำมือใส่เพื่อนเลยครับว่านิดเดียวเท่านั้นครับโอ้ยนูโน่เมนเดสเปิดจากกราบซ้ายบอลพุ่งเข้าไปแล้วเนี่ยครับจังหวะจะตกพื้นกับสุดปลายเท้าของโรนัลโดพอดีโอ้ทำให้โดนบอลแต่ว่าโดนบางไปนิดเดียวครับโอ้ถ้าเปลี่ยนทางบอลได้เต็มๆเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นประตูขึ้นนำเลยโอ้โห3นาทีเข้าทำไปแล้ว3หนครับโปรตุเกสขณะที่อุซเบกิสถานนะครับผู้รักษาประตูเป็นอับดูวาคิดเนมาตอฟมีการเปลี่ยนผู้รักษาประตูจากเกมแรกด้วยขณะที่3เกมรับมีรุสตัมยอนอาชูมาตอฟอับดุลลาอับดุลลาเยฟแล้วก็คนที่ดังที่สุดก็ไม่พ้นอับดูโคดีคูซานอฟครับกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนมิดฟิลด์คู่กลางเป็นโอดิยอนคัมโบรบายคอฟคู่กับโอตาเบกชูคูรอฟขณะที่วิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับเชอร์ซอสนัสรุนลาเยฟแล้วก็วิงแบ็กด้านขวาเป็นเบรูยอนคาริมอฟคู่มิดฟิลด์ตัวรุกหลังกองหน้านะครับเป็นอับบอสเบกไฟซูลาเยฟกับอาซิยอนกานิเยฟและกองหน้าตัวเป้านะครับเป็นเอลดอร์ชมูรูดอฟครับโอ้โหเนี่ยครับเกมจะมา5นาทีแล้วนะครับเพิ่งทวนชื่อของทั้ง2ทีมครบอ่ะครับเนี่ยจังหวะได้ลุ้นช่วงต้นเกมครับเนเวสคืนให้โอ้บรูโน่เฟร์นันเดสเกี่ยวหลบเข้าซ้ายบอลอาจจะห่างตัวแล้วเจ้าตัวเนี่ยไปเสียหลักยิงฉลับออกหลังไปครับช่วงต้นเกมโอ้โห5นาทีโปรตุเกสเอาเรื่องพี่เอก
1: ก็บอกแล้ววันนี้พี่โดก็เอ้ยพี่ขอเปลี่ยนโต๊ะได้มั้ย
0: ได้
1: เออพี่ไม่ถนัดตรงนี้Last replay showed of Bruno just remind you that ทำนายไว้วันนี้นี่คริสเตียโนโรนัลโดนี่แฮตทริกนะครับ
0: ครับ
1: แฮตทริกเลยต้องชนะแล้วครับมาอีกแล้ว
0: โอ้แล้วเมื่อกี้นี่มีโอกาสจะยิงแต่บอลสุดปลายเท้าโดนแบบเฉียวๆนะครับโรนัลโด
1: ดูคึกคักขึ้นลุยมาทางขวาเปิดมาแล้วตวัดยิงมาแล้วครับโรนัลโด 1-0 โอ้โหใครบอกโรนัลโดไม่มีประโยชน์ต้องชมช็อตนี้ครับเต็มตีนเตี่ยครับลูกนี
0: ้เอาเลยครับ6นาทีครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานไปแล้วครับปลดล็อกได้แล้วครับ CR7 คริสเตียโน่โรนัลโดครับโอ้โหเปิดจากฝั่งขวาชัวกันเซโลตวัดมาลูกนี้นะเข้า

0: ทำแบบเปิดตำราเข้าทำเลยครับเปิดตวัดเรียดมาบอลกระดอนแล้วหวดปั๊บเดียวเข้าไปเลยครับเอาละครับยิงกับเขาบ้างแล้วนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดหลังจากเกมที่แล้วกับเดียร์คองโกนี่โดนวิจารณ์หนักเลยครับเรื่องของฟอร์มการเล่นโอ้วันนี้6นาทีครับสกอร์บอร์ดทำงานแล้ว
1: ดูครับนี่ก็เป็นการปลดล็อกของโรนัลโดนะครับโชว์ซะหน่อยเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้รุ่นใหญ่เขาไปกัน
0: โอ้โห
1: ดีหมดนะคุณหนู
0: เขาไปกัน 4-5 ลูกหมดแล้วนะครับนี่ครับบอลจากฝากขวานะครับย้อนกลับมาเนี่ยครับแล้วลากพาบอลไปด้านข้างเปิดตวัดโอ้โหต้องชมจังหวะการขยับตัวเข้าหาบอลของโรนัลโดด้วยนะครับเกมรับไม่ทันเลยครับ
1: เจ้าเกนเซโรเอาจริงครับเกมแรกไม่เล่นแบบนี
0: ้ไม่มีพื้นที
1: ่
0: โอ้โหแต่เกมที่แล้วนี่โดนซ้อน2หมดเลยครับ
1: อันนี้สล็อตได้ยิ้มก่อนแล้วครับ
0: ไม่ใช่โรนัลโดมาร์ติเนสโอ้โห
1: มันแน่นอนครับเพราะว่าสกอร์แรกเนี่ยมาค่อนข้างเร็ว
0: เรียกว่าแผลเปิดแล้วนะครับประตูที่9ครับของโรนัลโดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: มาเหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่ายิงในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดแล้วก็เป็นคนแรกที่ทำได้ครับเมสซี่นี่เล่นมา6สมัยแต่ว่ายิงประตูแค่5สมัยนะครับคิดเมสซี่คุณแต่เมสซี่ตอนนี้ได้ประตูไปไกลแล้วครับโรนัลโดเพิ่ง9ประตูครับ
1: เอาได้ต้องเอานะครับลูกได้เสียก็สำคัญนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้มีกฎใช้ทั้งเฮดทูเฮดแล้วก็ลูกได้เสียนะครับอุซเบกก็ต้องสู้นะครับมาตั้งรับเนี่ยมันจะรอโดนอย่างเดียวอาร์ขึ้นมาทางขวามาแล้ววิงขวาคารินอฟมาลูกนี้โดนเวก้าดักได้ครับ
0: ก็กลายเป็นเซนเตอร์ตัวหลักของโปรตุเกสชุดนี้ไปแล้วนะครับเรนโตเวก้าวันนี้เปลี่ยนคู่ขาจากโทมัสอราโฮจากเกมแรกครับวันนี้มาเป็นจอมเก่าอีกหนึ่งคนอย่างโรเบนดิอาส
1: ขึ้นไปบิ้วขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับเดินหน้าลุยต่อครับคือจะเป็นชนะลูกเดียว2ลูกเฮ้ยมันไม่ใช่ยี่ห้อโปรตุเกสคุณหนูมันต้อง3ขึ้นไปต้องยิงเยอะๆไว้ก่อนอย่างน้อยๆก็เรียกความมั่นใจได้นะครับ
0: แต่เท่าที่สังเกตเนี่ยหลายๆชาติที่เป็นชาติยักษ์ใหญ่ครับเกมแรกเนี่ยถ้าชาติไหนเปิดตัวไม่ค่อยดีเฮ้ยเกมที่2ส่วนใหญ่ปลดล็อกหมดเลยพี
1: ่ใช่เนี่ยเมนเดสมาแล้วนัด2ขอลุยหน่อยเปิดยัดลูกนี้ติดคูชานอฟยังได้ทุ่มครับ
0: คือวันนี้จากช่วง9นาทีที่ผ่านพ้นไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากเกมที่เจอเดียคองโกคือแบ็คของโปรตุเกสเติมได้สุดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วมีโอกาสเปิดยัดเข้าในหลายครั้งแล้วต่างจากเกมที่แล้วแบบสิ้นเชิงเลยนะครับอุ้ยกระดกหลบแล้วโดนหวดครับจังหวะถึงสุดเส้นหลังนะครับแล้วเกมรับอย่างคาริมอฟไปเล่นงานโอ้โหชอเฟลิกเฟลิกนี่พักอกครับแล้วก็กระดกบอลหลบไปแล้วโอ้ยวิ่งก็มาอัดคนไม่เจอบอลเลย
1: ตั้งใจเข้ามาตีเข่าเลยครับเข้าหนักแบบเนียนๆครับคาริมอฟนี่อายุเพียง18ปีเองนะครับเอาละครับฟรีคิกของทางด้านโปรตุเกสครับยิงก็ได้แต่ต้องแม่นต้องคมนะครับมุมมันแคบแต่ถ้าเปิดเข้ามาลุ้นก็ยังมีพวกดิอาสยังมีโรนัลโดครับอยู่ในกรอบ18หลาโอ้นี่แทบจะติดเส้นด้านหลังเลยนะครับบรูโน่ครับอยู่ที่บอลโอ้โหวิสีแดงโปรตุเกสเพียบเลยครับมาไม่มาแม่นๆๆครับยกไปไหนบรูโน่ยกมาเสาไกลโดนโขกทิ้งจังหวะ2กันเซโลซัดลูกนี้ยังติดบล็อกครับบอล2บูรเกตเก็บได้หมดกันเซโลเอาลากตัดเข้าในมาคืนหลังเมนเดสให้บรูโน่โดนแซะออกข้างครับ
0: เกมรับนี่ทำหน้าที่หนักเลยครับดูแล้วไม่ได้สอนตัวแบ็คของโปรตุเกสไว้ในการเล่นเกมรับถึง2คนนะครับอุซเบกิสถานเลยทำให้เกมรุกด้านข้างนี่วันนี้ดูขึ้นเกมแบบวูบวาบได้ตลอดครับโปรตุเกสวันนี้โรนัลโดเองก็ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายนัดที่24นะครับขึ้นมาเทียบเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันดับ3ที่มากที่สุดนะครับโรนัลโดก็ มีโอกาส
1: ตะครั้งนี้เนี่ย45
0: โอ้ไม่ไหวแล้วครั้งหน้าไม่ไหวแล้วตอนนี้ตามหลัง24นัดนี่ตามหลังแค่โลธาร์มัตเธอุสนัดเดียวนะครับแล้วก็เมสซี่ตอนนี้สูงสุดเมสซี่ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายไปแล้ว28เกมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีโอกาสเพิ่มทั้งคู่นะครับทั้งเมสซี่ทั้งโรนัลโดในทัวร์นาเมนต
1: ์เหมือนโปรตุเกสจะเอาต่อนะครับไม่เผาเลยโรนัลโดวีตินญาต้องเพิ่มบทบาทตัวเองให้เยอะครับเอาแล้วออกไปทางขวาบุกอย่างเดียวครับโปรตุเกสลุยมาน่าขอไปโทษกันเซโลเนเวสวีตินญาสีขาวแน่นต้องคืนมาใหม่ครับดิอาสไม่เก็บบอลนานครับวันนี้เอาโดนดักได้จะขึ้นมาทางซ้ายเอาแล้วครับอุสเบย์ได้สวนกลับบ้างจะขึ้นมาลูกนี้โดนดักได้บูโน่เคาะคืนหลังวีตินญาเจ้าเฟลิกครับกันเซโลเคาะย้อนมาวีตินญาแฟนกัดกระเร่งให้โปรตุเกสนี่ฮะเปิดเกมบุกไปโดเนโต้ลากตัดเข้าในมองหาใครไม่ให้ครับไม่เข้าใกล้กันเซโลเนเวสขวามีพื้นที่แล้วครับอุสเบย์เหมือนจะรู้ทันนะครับปิดริมเส้น
0: ก็โปรตุเกสต้องถอยร่นมาหาพื้นที่ว่างๆตรงเส้นกลางสนามกันใหม่นะครับโดยวิตินยาคือเกมรับของอุสเบกิสถานเนี่ยเหมือนค่อยๆเริ่มเข้าที่การเสียประตูในช่วงต้นเกมนั้นพวกเขายังจัดระเบียบเกมรับยังไม่ค่อยเข้าที่ครับเนี่ยตอนนี้เริ่มหาพื้นที่ไม่ง่ายแล้วครับ
1: อ
0: ้าวแล้วไปโดนเบียดแย่งบอลมาได้
1: ฟาวด้วยแต่ดีดมาลูกนี้ลึกไปหน่อยครับคอสตาออกมาเตะทิ้งนำแค่ลูกเดียวก็จะเล่นติดประมาทไม่ได้นะครับคณะโปรตุเกส
0: ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนี่คือครั้งแรกเลยครับ
1: อีกแล้วทางซ้ายบูโน่ตะวัดเร็วแล้วไม่ถึงครับโอ้โหเปิดย้อนมานิดนึงอ้าวเราเก็บบอลหน้าก่อนไปโทษไปดึงผู้ตัดสินขี่เป็นฟรีคิกโอ้โหเกือบโดนจุดโทษกับอุซเบไปจับบอลยาวแล้วมาโดนฉกครับ
0: โอ้โหโดนใบเหลืองไปนะครับจุดเกิดเหตุนี่อีกนิดเดียวจะถึงเส้นเขตโทษครับโอ้คือบอลในเกมรับไม่ละเอียดกันเองครับแล้วเจอฉกไปได้เนี่ยครับบอลย้อนกลับมา
1: เนโต้
0: โอ้เนโต้ตัดได้จะถึงอยู่แล้วครับ
1: เหยียบเส้นไหมเหยียบเส้นไหม
0: คัมโรเบคอฟครับมิดฟิลด์ก็ตัวกลางนะครับต้องทำหน้าที่หน่อยโอ้เนโต้นี่อีกนิดเดียวครับจะเข้าพื้นที่ด้านในอยู่แล้วครับคัมโรเบคอฟก็เลยต้องยอมเสียใบเหลืองแล้วเป็นฟรีคิกยิงเองไหม
1: เอาเองดีกว่าหมายถึงโดใช่ไหม
0: แน่นอน
1: คือต้องยิงยัดแล้วลูกเนี่ย
0: จุดนี้นี่
1: ถ้าปั่นมันใกล้นะหนูมันใกล้เกินอ่ะ
0: เขาประชุมกันอยู่หลายคนนะแต่คนยิงเนี่ยเป็นใครครับดีอาร์ตก็อยู่ครับกันเซโลเมนเดสมากันเต็มเลยเนโต้ด้วย
1: พี่โดอยู่แล้ว
0: ไม่มีผลนะ
1: ไม่มีผล
0: ไอ้พวกก่อนหน้านี้ที่ยืนกันอยู่เยอะๆนี่
1: อาจจะทำเป็นคุยกันให้คู่แข่งก็หลงนิดหน่อย
0: เนี่ยแล้วกล้องไหนทอดสดเนี่ยไม่สนใจคนอื่นเลยนะครับนี่ครับจับแค่โรนัลโดคนเดียวเท่านั้นโอ้เนี่ยครับโทรศัพท์
1: มือถือเตรียมถ่ายแล้วลูกนี้มาไม่มา
0: โอ้โหทั้งสนามตอนนี้นี่น่าจะเป็นหมื่นเครื่องครับรอถ่ายโรนัลโดยิงฟรีคิกอยู
1: ่คือถ้าจะเอาให้มันเด็ดขาดต้องยิงยัดหนักๆครับเพราะว่าโอ้โหถ้าสายปั่นสายเล่นทางเนี่ยแทบจะบนเส้น18หลาระยะทางมันใกล้เกิน
0: เอาเลยครับสูดหายใจเต็มปอดครับหูยนี่ฝ่าเท้าเดียวถึงเส้นเขตโทษนะครับกำแพง5คนมีนอนอยู่หลังกำแพงนะครับกันยิงลอดใต้กำแพงด้วยอีก1คนครับอุสเบ
1: ถ้าได้ลูก2เนี่ยน่าจะผ่อนคลายขึ้นโดเอาแน่ครับอยู่ที่บอลคนเดียวหรือจะมาสูตรไหน
0: จะเปลี่ยนจุดไหม
1: มีเนเวสมีนูโน่ด้วยแต่พี่โดเนี่ยยืนจะยิงแล้วยืนจังก้าแล้วฮะ
0: โอ้ถ้ามาอย่างนี้คนอื่นยิงไม่ได้แล้วครับ
1: อ่ะรอสัญญาณครับตามมองมุมแล้วครับโรนัลโด
0: โอ้โหอธิบายกำแพงที่ยืนซ้อนด้านหน้าครับเวก้ากับดีอาร์ตเนี่ยยืนบังสมาธิกำแพงของอุสเบย์อยู่ด้วยนะครับ
1: มันก็เกือบกลางประตูเลยนะครับน่าบนหัวกะโหลก
0: โรนัลโดเซ็งเนี่ยโรนัลโดแบบ
2: ตั้งท่าทำสมาธิอยู่พักใหญ่แต่ว่าข้างในวุฒิสินเนี่ยยังจัดระเบียบเรื่องกำแพงเรื่องผู้เล่นโปรตุเกสว่ายืนห่างจาก

0: นะครับระยะได้ไหมโอ้โหเนี้ยจริงๆครับพุทธศิลป
1: ์รอสัญญาณครับโอ้โหยืนจนขาแข็งแล้วคร
0: ับ ใช
1: ่โรนัลโดกับนูโน่วิ่งมายิงโอ้โหหลอกยันผู้พากย์ครับเป็นทางด้านนูโน่เมเนซยิงในซ้ายเข้าไปเลยครับโปรตุเกส 2-0
0: โอ้โหนี่แหละครับทำท่าจดๆจ้องๆใครๆก็ว่าคริสเตียโน่โรนัลโดจะยิงนะครับสุดท้ายเป็นแบ็คซ้ายจอมบุกครับนูโน่เมนเดสครับวิ่งเข้ามาอัดฉับเดียว2ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหร้ายกาจจริงๆครับแบ็คจากปารีสแซงต์แชร์แมง
1: ไว้ใจพี่ดูไม่ได้
0: ไม่ได้แล้ว โอ้แกหลอกเลยครับ
1: แล้วผมเผยคุณดูเชื่อป่ะหลอกจนกล้องไหนแล้วสดอ่ะ
0: โอ้โห
1: เอาแน่โอ้โหแกยืนตั้งท่าเล็งจะเอาโรนัลโดอ่ะ
0: โหเนี่ยต้องดูมุมข้างหลังเนี่ยครับเท้าซ้ายโอ้โหแต่ช่องมันเปิดเต็มเลยแต่ว่าผู้สาประตูก็ยืนเอียงไปทางฝั่งช่องนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเห็นอีกทีนึงเนี่ยบอลมันพุ่งมาแรงแล้วคมด้วยครับทิ้งตัวช้าไปบอลผ่านมือไปแล้วครับ
1: ใครบอกโรนัลโดจะเอาแต่ยิงจะเอาแต่สกอร์ตัวเอง
0: ไ
1: ม่แล้วนะคิดใหม่แล้วนะ
0: เฮ้ยแต่มันต้องแบบนี
1: ้
0: ถ้ามีใครที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็นูโน่เมนเดสดีกว่านะครับประตูที่2ครับของนูโน่เมนเดสในทีมชาติโปรตุเกส
1: ไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นคนข้างนอกนะแฟนคลับของทีมในโปรตุเกสนะครับ
0: ใช่
1: แต่ตัวนักเตะเองไม่มีปัญหาเฮ้ยคึกอยู่แต่อุสเบย์เองอ่ะไปรับก็รอโดนต้องเอามากครับลุยมาทางขวาคาริมอฟยังขึ้นไม่ได้ตัดเข้าในตรงกลางเปิดยาวมาข้างหน้าก็ไม่ถึงชูมูโรดอฟครับเอายังเก็บได้อยู่หน้าขอไปโทษมุดมาลูกนี้โดนชนแต่ด้านหลังผู้สินให้ได้เปรียบทางซ้ายโล่งไหลมาทางซ้ายยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหติดคอสตาครับ
0: โอ้ลูกนี้นี่ยิงอัดเข้าไปนะครับนัสรุลลาเยฟวิงแบ็กซ้ายเป็นการยิงตรงกรอบที่ทำให้เดียโก้คอสตาต้องเซฟครับ
1: กันเซโลมีเทิร์นโชว์แล้วอาแล้วออกมาทางขวาไปทันไหมไม่ทันนะครับเปโดเนโต
0: จะบุกเพลินๆขึ้นไปสูงๆก็โดนสัญญาณเตือนจากอุซเบกิสถานเหมือนกันครับโปรตุเกส
1: ใครรับชมรับฟังจากที่ไหนก็ส่งข้อความมาพูดคุยหรือคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครที่จะฟังทางแอปเนี่ยก็ต้องเป็น M-Cord Connect อย่างเดียวนะครับ
0: ครับ
1: โหลดติดมือถือไว้ได้เลยนะครับ
0: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังหลายๆคนทางโซเชียลทาง SMS ด้วยนะครับท่านนี้ก็บอกว่าผลสกอร์จะเป็นไงครับทุกคนคิดว่านี่บางคนบอก 3-0 โอ้โหตอนนี้ 2-0 แล้วนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกเลย
1: โหคานาวาโร
0: อยากจะลงไปเล่นเกมรับซะเองครับฟาบิโอคานาวาโรเฮสโค้ชของอุซเบกิสถาน
1: คานาวาโรกับมาร์ติเนสนี่อายุเท่ากันเลยนะหนุ่ม
0: ครับ
1: 52ปีโอ้โหเจอโปรตุเกสไฟบังคับแบบนี้ก็มาอีกแล้วบูโน่ออกมาซ้ายเมนเดสตบกลับขึ้นเจ้าเฟลิกโดนขวางเมนเดสจะแตะอ้อมลูกนี้อุ้ยโดนท่อนแขนฟาดหรือเปล่าผู้สินเป่าให้ฟาวครับ
0: เนี่ยวันนี้พอปล่อยให้แบ็คโปรตุเกสเล่นแบบอิสระเยอะๆเนี่ยเสียฟาวอีกแล้วนะครับคาริมอฟจะโดนเหลืองไหมครับพุทธศิลป์นี่มาเตือนไว้ก่อนครับคือแตะหลบตัวรุกอย่างกานิเยฟมาได้แต่ว่ามือของคาริมอฟเนี่ยครับจริงๆเนี่ยพลิ้วหลบไปแล้วครับแต่มือซ้ายเนี่ยยื่นมาขวางดักเอาไว้เลย
1: ระยะก็ถือว่าไกลครับเกือบริมเส้นทางซ้ายเลยนะครับ
0: วันนี้นี่ตัวรุกเปลี่ยนมาใช้ชัวเฟลิกแทนแบนาโดซิลวานะครับแต่ว่าวันนี้บทบาทของเฟลิกเองก็ยังไม่มีเยอะนะครับ
1: ครับ
0: บทบาทส่วนใหญ่นี่เป็นแบ็คเติมนะครับทั้งเมนเดสทั้งกันเซโลมากกว่า
1: วิ่งจะเด่นไปเลยนะแบ็คสองฝั่งเอาครับฟรีคิกบรูโน่เล่นลูกสุดไหลมาเมนเดสมองแล้วเปิดมาลูกนี้ยังชุลมุนกันอยู่ต้องเตะทิ้งครับอุสเปย์จังหวะ2บูโน่ออกมาทางซ้ายทีนึงเฟลิกลูกนี้แหมจะพลิกเล่นอย่างได้ทุ่มครับสู้มาบูโน่ให้เฟลิกพี่โดอยู่ไหนมองแล้วแต่ไหลสั้นเมนเดสยกมาแล้วลูกนี้ไม่ถึงโรนัลโดครับน่าขอไปโทษวิติญญาซัดเลยไปแป๊กมองทิ้งออกมาอุสเปย์จังหวะจะสวนกลับก็เสร็จโปรตุเกสหมดเลยครับเวก้าให้วิตินญาเหลือยไหมจะเหลือยไหมกระชากอยู่เนโต้เจอขวางกระชากมาเปิดมาเสาไกลลูกนี้ไม่มีใครเติมครับคาริมอฟ เอาไปเตะบอลพืชบูโน่ดักได้เจ้าเฟลิกได้อยู่ทางซ้ายคืนมาบูโน่ไหลมาโรนัลโดจะตอกส้นเดี๋ยวผู้ตัดสินมาเป่าฟาวนะครับ
0: เห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับคือแต่หลบไปแล้วนี่ก็จ่ายบอลให้กับโรนัลโดได้แล้วด้วยครับแต่ว่าเจอเข้าบอลช้าเล่นเกมรุกทางด้านซ้ายครับบูโน่เฟรนเดสเรียกฟาวจากผู้เล่นอุซเบกิสถานได้โอ้โหขึ้นมาแล้วมาบ่นใส่คนที่ทำฟาวเลยนะครับอับดุลลาเยฟฟรีคิกด้านซ้ายแล้วเมื่อกี้หลอกนะครับเปิดให้นูโน่เมนเดสเปิดยัดเข้าไปด้านในก็ยังติดเกมรับแต่ดูตรงนี้นี่น่าจะเปิดจังหวะเดียวเข้าไปลุ้นในเขตโทษเลยครับบรูโน
1: ่แฟนโปรตุเกสบอกห้ามผ่อนเด็ดขาดยิงได้ต้องยิง
0: หลายเกมบอลโลกครั้งนี้มีผ่อนนะ
1: ลูก3ลูก4เอาได้ต้องเอาครับ
0: หลายทีมชาติเนี่ยผ่อนได้เห็นแล้วนะโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ย
1: บูโน่เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งออกมาจะได้สวนเอาแล้วครับอุซเบย์ขึ้นมา3คนจังหวะสวนโดนชนผู้สินให้อุซเบย์ได้ฟาวครับโอ้โหโปรตุเกสตัดได้ดีครับลูกนี
0: ้ชโมรูดอฟครับฟ้องว่าจะขอใบเหลืองให้กับผู้เล่นโปรตุเกสด้วยเพราะว่ากำลังยกขยงขึ้นมาที่จะเล่นเกมสวนกลับครับแล้วชอกันเซโลเนี่ยเป็นคนเข้ามาเบรกเกมเอาไว
1: ้ดีจังหวะขวางลูกนี้ผู้สินไม่ให้เหลืองนะครับหรือว่าชนฉลาดนะครับชอกันเซโล
0: อ่ะก็อยู่ในช่วงพักไฮเดรชั่นเบรกเลยครับแหมให้อุซเบกิสถานเองได้พักหายใจหายคอหน่อยแล้วก็เป็นการเบรกเกมรุกต่อเนื่องของโปรตุเกสไปในตัวด้วยครับ
1: ครับ
0: อ่ะนะครับกิจกรรมร่วมสนุกในช่วงของเรานะครับก็99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับช่วงของเราเนี่ยคำถามวันนี้ผมบอกเลยไม่ง่ายแต่ว่ามีช้อยถามว่าชาติใดในนะครับในตัวเลือกที่เราจะมีให้ตรงนี้ชาติไหนไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับก็คือชาติไหนไปบอลโลกก่อนกันนี่แหละ1เอลซัลวาดอร์2เฮติ3ฮอนดูรัสเอาจริงนะ
1: ครั้งนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ในไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันครั้งแรกของแต่ละชาติชาติไหนไปก่อนผมตอบไม่ได้ผมยอมรับเลยพี่ผมตอบไม่ได
1: ้ก
0: ็พี่ตอบได้เหรอ
1: ไม่ได
0: ้เดี๋ยวต้องไปถามพี่เอกคิมพี่เอกคิมตอบได้เปล่าม
2: ีอะไรบ้างนะจ๊ะไออู
0: มีเอลซัลวาดอร
2: ์เอลซัลวาดอร์
0: เฮติฮอนดูรัส
1: ผมเดาว่าฮอนดูรัสเคยไปมาแล้วครับใครครับ
0: แต่ว่าถ้าดูจากช้อยจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสตอบได้
1: ผมว่าเฮติว่ะ
0: ไม่รู
1: ้เอลซัลวาดอร์ครับใครครับข่าว
0: ไม่รู้ตัวเลือกเลยตอบมานะครับว่าชาติใดในตัวเลือกของเราเนี่ยไปฟุตบอลครั้งไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเอลซัลวาดอร์เฮติหรือว่าฮอนดูรัสนะครับ
1: คุณถามแบบนี้คาใจผมมากเลยหุ้ยเฮติเคยไป
0: เลยไปแล้วเฮติเคยไปบอลโลกมาแล้วแล้วโดนยำเละเลยไม่ใช่ครั้งแรกนะเฮติเพราะฉะนั้นนี่ตอบมาไปเอางี้ดีกว่าสมัยนี้มันถาม ChatGPT ก็ได้พี่ดูดิว่า ChatGPT ตอบถูกหรือเปล่าลองไปถามดู
1: หรือฮอนดูรัสดิ
0: ไม่รู้
1: หรือเอลซัลวาดอร์
0: เนี่ยร่วมสนุกมานะครับเรามีของรางวัลนะครับให้กับผู้โชคดีก็เป็นลูกบอลมินิจำนวน3รางวัลนะครับ
1: ครับ
0: รางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งนะคร
1: ับ ตอบทาง SMS นะ
0: ใช่ๆๆท่าน
1: ผู้ฟังที่รับชมทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับตอบไปเลยครับ4689899ใครรับชมอยู่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะครับสอบถามผลบอลคู่ไหนเพิ่มเติมก็ข้อความมานะครับขับรถขับลากรีดยางอยู่ก็รับฟังกันไป99ภาคทุกคู่นะครับ
0: ครับ
1: โอ้เปเป้มาชมเกมนี้ด้วย
0: นัดที่แล้วก็เข้ามาดูแบบนี้เลยครับเปเป้เกาะติดให้กำลังใจทีมชาติตัวเองแบบใกล้ชิดเลย
1: จะทำชิ่งเล่นมาทางขวาคาริมอฟเหมือนจะได้ฟาวนะครับเห็นทีมจากเอเชียไปเล่นบอลโลกครั้งนี้ผมรู้สึกว่าแบบอิจฉามากเนาะ
0: ผลงานด
1: ีลักเห็นจอแดนเห็นอุซเบย์เล่นอ่ะเรารู้สึกเออว่ะของเขาก็มาตรฐานดีจริงระดับเอเชียนะ
0: คือมันต้องระดับเนี้ยเล่นได้แบบเข้มข้นหมดเลย
1: คิดดูว่าเอเชียควอลิฟายกี่รอบถึงจะได้ไปอ่ะ
0: โอ้โหทีมมันเยอะ
1: 4-5 รอบนะ
0: ใช่ทีมมันเยอะมาก
1: นั่นแสดงว่ามันโดนคัดกรองมาระดับนึงแล้วนะครับทีมจากเอเชียถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ได้ไปเล่นนะครับ
0: เนี่ยถึงแม้ว่าจะยิงในฟุตบอลโลกแค่9ประตูแต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงทั้ง6สมัยเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีใครทำได้ครับตอนนี้เขาเป็นคนแรกที่ทำได้
1: ก็แต่ลูกแรกที่โปรตุเกสขึ้นนำ 1-0 ก็ต้องชมนะครับจังหวะจบสกอร์ได้คมมากลุยกันต่อครับโปรตุเกส
0: คือจะให้โรนัลโดยิงต้องเปิดแบบนี้แหละต้องเปิดให้ถึงตัวแล้วบอลที่ออกจากเท้าโรนัลโดเนี่ยมันยังเฉียบคมมันยังน่ากลัวเหมือนเดิม
1: อย่าไปให้แกอย่าไปให้เผื่ออ
0: ่ะอย่าไปให้แก
1: โรนัลโดเนี่ยโอ้โหวิ่งไม่ไหวแล้วครับ
0: ให้น้องๆเนี่ยเป็นฝ่ายวิ่งนะครับแล้วบอลถึงเท้าโรนัลโดเนี่ยอันตรายเหมือนเดิม
1: เปิดยามาก็โดนดักได้ครับอุซเบย์คาริมอฟวางข้ามฟากไปซ้ายยาวๆจะให้แบ็กซ้ายนัสลูลาเยฟย้อนคืนครับอาชูมาตอฟยกมาทางขวาคาริมอฟขอลุยเองข้างหน้ามีในกรอบเขตโทษยังไม่มีเหลี่ยมให้ลากตัดเข้าในไหลมาตรงกลางอัมโบเบคอฟออกไปทางซ้ายเลยครับอุสเบเปิดมาในกรอบเขตโทษลูกนี้ตูนโขกทิ้งจังหวะ2หน้ากรอบโอ้เริ่มจะเก็บบอลได้แล้วนะครับอับดุลลาเยฟดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับโอ้ถ้าโยนมีลุ้นนะหนูเพราะว่าชูโมโดรอฟเนี่ยตัวใหญ่นะครับ
0: แล้วโดนตัดเกมตรงกลางนะครับคัมโรเบคอฟโดยวิตินยาเสียฟาวล์ไปครับวิตินยาในคอมเมนต์ YouTube เนี่ยมีคนถามถึงอดีตนักเตะ BG ด้วยนะว่าได้ลงหรือเปล่านะครับก็คือกองหน้าอย่างอีกอร์เซอร์เกเยฟนะเคยเล่นกับ BG ปทุมซึ่งตอนนี้เล่นอยู่กับเพอร์สโพลิสเป็นสำรองนะครับเป็นตัวสำรองปัจจุบันนี้แกเล่นอยู่ในลีกอิหร่านนะครับอายุ33ปีแล้วอีกอร์เซอร์เกเยฟก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ประสบการณ์สูงมากที่สุดคนหนึ่งของอุซเบกิสถานด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แต่เป็นสำรองไปก่อน
1: โมริเกตพอโดนบีบนี่ก็ออกบอลยากเหมือนกันครับวิตินยาเอาแล้วไม่ยอมให้ไปบิ้วนะขอไปโทษอุซเบย์เก็บได้แล้วซัดลูกเดียวโอ้โหตีไข่แตกไล่มา 1-2 ครับอุซเบย์จากทางด้านกานิเยฟครับนั่นล่ะครับไปติดประมาทไปเล่นเยอะไปหน่อยครับโปรตุเกส
0: โอ้โหจริงๆเนี่ยพลาดเองด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอโอกาสมาถึงกานิเยฟแกก็ยิงได้เด็ดขาดเกินจริงๆครับเอาเลยครับไล่ขึ้นมาแล้ว1ประตูต่อ2ครับโรนัลโดไปทำอธิบายพุทธศิลป์ว่าจังหวะไปแย่งบอลเนี่ยควรจะเป็นลูกฟาวหรือไม่ครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันอีกทีนึงโอ้โหแต่ว่าลูกยิงของกานิเยฟ
1: สวยจริง
0: สวยจริงครับนี่ครับโอดิยอนคานิเยฟครับนี่ไปโอ้แต่ว่าคนที่แย่งบอลจากกานเซโลเป็นไฟซุนลาเยฟก่อนนะครับเนี่ยไฟซุนลาเยฟเข้าไปขวางทางจะครองบอลของกานเซโลแล้วบอลหลุดไปถึงกานิเยฟซัดด้วยขวาโอ้โหบอลพุ่งโด่งแล้วก็เข้าไปเลย
1: อุซเบย์เคยเจอไทยปะผมว่าเคยยิงสองหน้า
0: ไฟซุนลาเยฟเคยยิงนายตัวเล็กๆอ่ะ
1: เนี่ยออกหน้าออก
0: ตัวแสบเลยนี่ไฟซุนลาเยฟ
1: ตัวเล็กๆคล่องๆเนี่ย
0: เมื่อก่อนน่าจะเจอกันในทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ด้วย
1: มีปัญหาอะไรฮะผู้สินมีเช็ค VR ครับ
0: นี่ครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวดูว่าจะไปฟาวเพราะว่าเจ้ากันเซโร่อ่ะเหมือนจะโดนเตะได้แข้งอู้ถ้ามองมุมนี้นี่อาจจะฟาวนะครับเนี่ย
0: ก็คือทั้งมือโอบแล้วขาไปเตะแล้วจังหวะการเตะของไฟซุนลาเยฟใส่กันเซโร่ตรงเส้นโค้งหัวกะโหลกเนี่ย จิ้มบอลออกจากตัวไปแล้วนะครับกันเซโร
1: ่กันเซโร่ถึงบอลแล้วแต่บอลออกไปแล้วนะครับก็ทีมงานผู้ตัดสินเนี่ยผู้ตัดสินเป็นทางด้านลุกไวนะครับเดเนกอนซาโลนะครับ
0: โอ้โหนี่ใครเข้ามาใครนี่เสียงพุทธศิลป์ดุนะใครเข้ามาใกล้นี่ไล่ออกไปเลยนะฟังก่อนครับฟาวครับโอ้ตัดสินว่าเป็นลูกฟาวครับคานาวาโร่แหมทำหน้าบอกบุญไม่รับเลยครับยิงซะสวยแต่ว่าเป็นการฟาวจากไฟซุนลาเยฟไปก่อนนะครับการเยฟเองก็ลูกนี้ยิงเข้าอย่างสวยแต่ก็ไม่ได้
1: กันเซโร่แกโวยนะเพราะว่ากันเซโร่เนี่ยออกบอลไปแล้วแล้วมาโดนเตะนักแข้งนะครับ
0: ลูกนี้ชัดเจนนะ
1: ใช่ใช
0: ่ลูกนี้เคลียร์เลยครับถ้าจิ้มโดนบอลก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเนี่ยไปเตะใส่หน้าแข้งของกันเซโร่ไป
1: คุณให้ผู้ตัดสินที่ตัดสินในเกมเนี่ยไอ้เจ้าชาราวจายเยสดุมาก
0: เป็นคน
1: โมร็อกโกอ่ะ
0: ตัดสินในเกมที่เยอรมันถล่มกูราเซา 7-1 ด้วยนะวันนั้นนี่เขาก็เป็นคนตัดสินมาแล้วนะครับคือแต่ว่าทรงอ่ะเหมือนผู้ตัดสินอเมริกาใต้นะเมื่อกี้แต่ว่าเป็นผู้ตัดสินจากโมร็อกโกนะครับจากแอฟริกัน
1: เผื่อท่านไหนที่เพิ่งเปิดมาฟังสกอร์โปรตุเกสขึ้นนำ 2-0 นะครับเมื่อสกูเนี่ยอุซเบกยิงได้แต่ว่าโดน VAR ยึดคืนโล่งเลยโล่งโล่งอกเลยเนี่ยวันนี้ผมออกตัวชัดเจนเลยผมเป็นแฟนโปรตุเกสครับ
0: ไม่ใช่ถ้ายิงไปเกมมัน
1: ยังจ๋าเลยวันนี
0: ้เกมมันจะสนุกกว่านี้หรือเปล่าพี่เอกเดี๋ยวแค่นี้ก็สนุกแล้ว
1: ให้โปรตุเกสยิงเพิ่มสนุกเอาแต่เข้าได้เช็คดูวันนี้แฟนบอลอุซเบกก็มีนะ
0: ครับ
1: เปิดพยายามเปิดเกมบุกสู้เหมือนกันนะครับอุซเบกคุชนอฟทางซ้ายเปิดมาไม่ผ่านเอาแล้วไปย้อนหลังยังขันอยู่ว่าไปโดนเนโต้โอ้โหจะเซตเกมเร็วจ่ายบอลย้อนหลังไม่รู้กันครับนี่นี่นี่กล้องจับมาแล้วนะครับไฟซูราเยฟเล่นกับอิสตันบูลบาซักไซเฮียนะครับก็สโมสรเดียวกับทางด้านชูมูโรดอฟนั่นแหละครับเล่นที่ตุรกีเป็นบอลทุ่มของอุซเบกนะครับ
0: เนี่ยย้อนกลับไปเอเชียนคัพ2023นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายที่อุซเบกิสถานชนะเรา 2-1 อ่ะพี่เอกวันนั้นเนี่ยไฟซุนลาเยฟเนี่ยเป็นคนยิงประตูชัยนะเสียไทยตกรอบนะครั
1: รบ
0: วันนั้นเขานำก่อนแล้วก็สุภโชคตีเสมอครับแล้วก็ประตูชัยเขามาจากไฟซุนลาเยฟ
1: กานิเยเปิดมาลูกนี้หูยบอลออกไปแล้วครับ มีวิ่งชนป้ายโฆษณาด้วยนะครับอัมโบเบคอฟ
0: คือเห็นหน้าไฟซุนลาเยฟแล้วอ๋อเลย
1: ใช่หน้ามันคุ้น
0: หน้าคุ้นมากนี่แหละเป็นคนที่ทำให้ไทยไม่ได้ไปต่อในเอเชียนคัพครั้งที่แล้วนะครับตกรอบ16
1: ตุรกีอย่าไปประมาทนะมีขอเหมือนกันนะอุซเบกเกมที่แล้วก็ยิงโคลอมเบียได้นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้มา 1-3 ก็ตาม
0: นี่พี่เอกบอกเอกสวยจริงนี่ลูกยิงหรือว่าแฟนบอลชาวอุซเบกสวยเนี่ย
1: ยังไม่เห็นกล้องจ้ะ
0: ยังไม่มีนะ
1: อุซเบกสวยอยู่แล้ว
0: ใช่
1: สาวอุซเบกสวยอยู่แล้วสามสิบสามนาทีนะครับ2-0
0: ลูกฟรีคิกนี่ในคอมเมนต์บอกว่าพี่ผมก็โดนหลอกด้วยว่าโดยิง
1: จริงโ
0: อ้หลอกยันตากล้องอ่ะ
1: โดยืนจังก้าอยู่แต่ว่าเป็น
0: นะ
1: หนูเผลอประตูอ่ะผมว่าก็คิดว่าโรนโดจะยิงนะ
0: คือความรู้สึกอ่ะมันอะไรมันก็ส่วนใหญ่มันโรนัลโดใช่ไหมโอ้แต่ว่าพอเปลี่ยนนะครับมุมมองเปลี่ยนการตัดสินใจเนี่ยแล้วเมนเดสยิงซะดีเลย
1: เอากระดกมาลูกนี้โอ้โหยิงดีคอสตาถึงก่อนไฟซูลาเยฟตัวเล็กแต่เขาได้คล่องนะครับเนี่ยจะห้ามประมาทนะครับบิวแล้วครับโปรตุเกสคือต้องแม่นต้องเร็วครับเวก้าครับเล่นกับดิอาสมีเชื่อมอยู่ครับวิตินยาจะลงมาต่ำหน่อยนะครับวิตินยาข้างหน้ามีขยับครับขวาเติมไปแล้วเนโต้ไหลมาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านครับยังได้ทุ่มอยู
0: ่คือวันนี้โปรตุเกสเล่นที่สนามเดิมเลยนะครับจากเกมที่เสมอกับดิอาคองโกครับแฟนๆเองก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับ เล่นอยู่ที่เดิมเลย
1: ดูวันนี้เอาง่ายๆว่าเห็นเมนเดสกับเจ้ากันเซโรเล่นเนี่ยดู ดูมีพื้นที่มากกว่าเกมแรก
0: โอ้เกมแรกเหมือนไม่มีตัวตนเลย
1: ปุตุเกตเกมแรกมันก็แทบจะดรอปทุกตัวนะ
0: ใช่ครับบอลนี่ไม่ถึงโรนัลโดเลย
1: ฟรีคิกปุตุเกตเล่นเร็วครับมีตินย่าออกไปทางขวาเลยไปโดเนโต้ได้ด่วนเดียวกับนัสซูลาเยฟอ้าวแล้วครับหลุดมาได้มองหาเพื่อนโอ้โหจะคัตแบ็กกลับมายังไม่ผ่านครับเปิดยาวมาอุซเบกเอาเวก้ากะจังหวะบอลผิดนะครับชูมูโรดอฟไหลขึ้นมาขวามีเติมชูมูโรดอฟหน้าก่อนไปโทษไหลออกมาทางขวาลูกนี้โอ้โหเมนเดสถึงก่อนครับกานิเยฟนี่กำลังจะง้างอยู่แล้วครับ
0: โอ้โหแล้วแกสับมาจากข้างหลังด้วยนะแล้ววิ่งแซงตัดหน้ามาเฉยเลยครับ
1: สวนกลับอ้าวดีดมาสวยบูโน่ออกมาซ้ายไปแล้วครับเจ้าเฟลิกลากจี้โดอยู่ไหนเจ้าเฟลิกดีดไซมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงอีกครับ
0: เลือกที่จะไปถึงโรนัลโดแต่ว่าน้ำหนักจ่ายขาดไปเยอะเลยครับแต่ว่าตรงนั้นก็ยังมีบรูโน่อยู่สุดท้ายก็ยังเล่นไม่ได้ครับโอ้แต่บรูโน่ก็ปรบมือให้กับเฟลิกด้วยเกือบไปแล้วครับขาดไปนิดเดียว
1: เฟลิกได้บอลนะรู้เลยว่าน้องต้องให้นะ
0: อยู่เอานาเซอร์เหมือนกันครับกับโรนัลโด
1: ลุยต่อ หลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับแหมบางท่านบอกก่อนจบขออีกสักลูกได้ไหมพี่ก็ต้องลุ้นนะครับ
0: อีกสักลูกนี่อุซเบย
1: ์ถ้า 1-2 มีสลบเอา 3-0 ดีกว่า
0: โดนเข้าบอลช้าไปหน่อยนะครับโรนัลโดดูแล้ววันนี้หนึ่งเรื่องอย่างสภาพอากาศก็ไม่น่าเป็นห่วงนะพี่เอกคงไม่ใช่เกมเหมือนฝรั่งเศสเกมเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าสนามนี่มันอยู่คนละฟากันนะครับวันนี้ที่ฮิวสตันสเตเดียมอากาศปลอดโปร่งนะครับไม่น่าจะมีอุปสรรคต่อการเล่นส่วนข้างสนามมาแล้วครับราฟาเอลเลอาก็ค่อยๆลุกออกมาวอร์มนะที่แล้วได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับ
1: หมูใครลงมาก็เปลี่ยนเกมไม่ได้นะ
0: ไม่ดีครับ
1: มีข้อความส่งมาร่วมสนุกเยอะเลยนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งเอลซาวาดอร์ทั้งเฮติเนี่ยอย่าลืมนะใครอยากได้ลูกฟุตบอลไปให้ลูกๆหลานๆก็ได
0: ้ใช่
1: ร่วมสนุกมาได้นะครับ
0: ก็ใครที่เพิ่งมาฟังนี่เรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันทาง SMS นะครับถามว่าชาติใดในตัวเลือกต่อไปนี้ที่เราจะให้ไปเนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับมีเอลซาวาดอร
1: ์
0: เฮติและฮอนดูรัสเลือกมา1ทีมชาติครับที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด
1: ครับมีตอบญี่ปุ่นมานี่ไม่ใช่นะญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในช้อยนะฮะ
0: ก็จะตอบมาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ผิดกติกาครับเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกเท่านั้นแหละถ้าคุณจะเสีย3บาทมาก็ได
1: ้คานาวาโรดูไม่แก่แล้วหนู
0: ใช่
1: แล้วก็มาอาศัยมาทำมาหากินในแถบเอเชียนี่นะครับคานาวาโรลุยขึ้นมาบ้างครับอุซเบย์พลิกมาสวยครับชูคูรอฟแต่โดนดักได้เอาละครับโปรตุเกสสวนขึ้นมา5-3ไหลทะลุช่องโรนัลโดหลุดเข้าเลี่ยมขวาแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โห3-0ครับคริสเตียโนโรนัลโด
0: โอ้โหลูกนี้แหละครับจบสกอร์ยิงหักข้อเข้าเสาไกลครับน้ำหนักไม่ได้แรงครับแต่ว่าทิศทางเพอร์เฟกต์เลยโอ้แต่ว่าแนวรับของอุซเบกิสถานพยายามจะฟ้องว่าจังหวะทะลุไปของโรนัลโดในเขตโทษด้านขวาเนี่ยล้ำหน้าแต่ว่าไม่มีสัญญาณจากผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับ 3-0 ครับโรนัลโดแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องมาเช็คกันต่อนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยดีใจไปแล้วครับโอ้โหวันนี้ถ้าไม่มีปัญหาจะเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับโรนัลโดประตูที่3ของโปรตุเกสเดี๋ยวดูการ เข้าทำจากภาพช้าอีกครั้งนึงนะครับจังหวะของบรูโน่เฟรนันเดสครับพากระชากพาบอลขึ้นมาตัวเลือกนี่มีซ้ายขวาแต่ว่าเลือกโรนัลโดครับเนี่ยครับโอ้แล้วตัวประกบยืนห่างด้วยนะครับอาชูมาตอฟแล้วยิงหักข้อเนี่ยเฉือนแบบโอ้โหน้ำหนักไม่แรงครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยพอดีเป๊ะ
1: ต้องชมตั้งแต่จังหวะไหลให้ของบรูโน่นะ
0: ครับ
1: คือไหลให้โรนัลโดเนี่ยไหลให้ในพื้นที่มันไม่ได้ห่างมากโรนัลโดวิ่งมาแล้วแตะยิงได้เลยครับ
0: โอ้แล้วตัวประกบอาชูมาตอฟยืนห่างครับสปินไปไม่ทันโรนัลโดนี่ครับแล้วกระโดดดีใจท่าเอกลักษณ์ประจำตัวครับโรนัลโดโ
1: อ้ลุ้นแฮตทริกเลยนะ
0: ถ้าไม่มีปัญหานี
1: ่ก่อนจบครึ่งแรกนี่แหละครับ
0: เอาเลยครับ
1: มา
0: เคลียร์ครับได้ประตูครับ3-0ครับโรนัลโดลุ้นแฮตทริกได้เลย
1: อุซเบย์อย่าไปยอมสู้เลยลูกให้มันสมชื่อเอเชียหน่อยจะแพ้6แพ้7ก็ต้องสู้รอซื้อ
0: นัดที่แล้วเจอโคลอมเบียนี่ทั้งเกมโดนไป3นี่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยครับโดนเท่ากันแล้ว
1: กาดิเยฟแม่จะไหลให้ไฟซูลาเยฟ
0: 10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับเคยแฮตทริกมาแล้วนะครับในฟุตบอลโลก2018 นัดเปิดสนามที่เสมอกับสเปน 3-3 นะครับวันนั้นโรนัลโดก็แฮตทริกในรอบสุดท้ายมาแล้ว1ครั้งครับ
1: ครับกระดกมาโดโหม่งย้อนเอ้าแล้วโหม่งไปเข้าทางผู้เล่นอุซเบย์ยังเก็บได้อยู่บูโน่วางไปขวาเลยครับ5นาทีสุดท้ายครึ่งแรกวิตินยาเนเวสขอกันอยู่ครับตรงกลางสนามมีดึงจังหวะผ่อนมีจังหวะเร่งครับโปรตุเกสเมนเดสเคาะไปข้างหน้าให้ฟิลิกย้อนขึ้นมาวิตินยาบอลแนวลึกก็น่ากลัวนะครับจังหวะวางบอลยาวนี่แม่นครับโปรตุเกสยาดอุ้ยเข้าจากด้านหลังอ่ะได้เปรียบยกมาเฟนเล็กลดเดียวแล้วยิงลูกนี้โอ้ยข้ามคาไปไกลเลยครับ
0: เลือกที่จะยิงด้วยซ้ายเองนะครับโรนัลโดเนี่ยวิ่งตีคู่เข้ามาตรงกลางแล้ว แต่เห็นมุมของตัวเองเนี่ยมันพอที่จะซัดด้วยซ้ายได้ครับแต่ว่ายิงสุดท้ายออกไปไกลเลยโอ้เนี่ยครับบอลตกพื้น1จังหวะจากวอนวางยาวจากตรงกลางโดยวิตินย่ามานะครับยิงออกไปเยอะเลย
1: อุสเบย์คือดูจากรูปแกเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับได้ฟาวจากเจ้ากันเซโร่นะครับอุสเบย์โอ้นี่นำอยู่3-0นี่ขึ้นไปเพสสูงเลยนี่ครับเอาบอลกลับมาแล้วโปรตุเกสไหลมาข้างหน้ามีจะให้ใครบูโน่โรนัลโด้นะขอไปโทษไหลต่อเฟเดริกจะกระชากลูกนี้โอ้ยังไม่ผ่านครับอุสเบย์วางยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่ดีครับติดเวก้าพอบอลเปิดแรกกันแบบนี้สนุกเลยครับกันเซโร่มาแล้วบูโน่วิตินยาครับขอสั้นๆเนเวสขวาโล่งนะครับเนโต้ขอจี้หน่อยเปิดมากันเซโร่เปิดมาลูกนี้แหมบอลมันย้อนหม่งไม่ได้ครับวางยาวสวนกลับขึ้นมาก็ดีดขึ้นหลังไปเลยครับโปรตุเกส
0: ข้างหน้าไฟซูลาเยฟพยายามจะวิ่งไล่มาแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้มิดฟิลด์คู่กลางอย่างวิตินยากับชอเนเวสไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยนะครับบอลของโปรตุเกสเนี่ยพอออกปีกได้นะครับแล้วก็ให้ภาระของแบ็คอ้าวแล้วนูโน่เมนเดสไปเสียบอลครับ
1: คานิเยฟชูบูดรอฟหน้าก่อนไปโทษแล้วมีจังหวะซัดเลยครับโอ้โหโด่งข้ามคานไปไกลเลยนะครับชูบูดรอฟ
0: คือบอลเลี้ยงมาจากชมูรูดอฟกองหน้าครับพอตัดเข้าในครับพอบอลห่างตัวอาศัยโอกาสยิงแทนเพื่อนเลยครับโอ้แล้วบอลนี่เรฟเฟอรี่แคมจากผู้ตัดสินนะครับวิ่งไล่ตามหลังบูโน่เฟนเดสมาโอ้โหจ่ายบอลคิลเลอร์พาสทะลุผ่านเกมรับอย่างอาชูมาตอฟแล้วโรนัลโดก็วิ่งเข้ามายิงนะครับเฉือนๆแล้วก็ค่อยๆกลิ้งเข้าเสาไกลครับประตูที่3ของโปรตุเกสเลฟแคมนี่มันดูมากๆไม่ได้นะพ
1: ี่
0: เวียนหัว ดูได้แป๊บเดียว แต่มันเป็นมุมที่แบบสวยดีครับน่าสนใจ
1: ระบบการถ่ายทอดสดฟุตบอลมันจะคล้ายๆเกมเข้าไปทุกทีเลยนะ3แต้มวันนี้ก็ทำให้สถานการณ์ของปูรุเกสดีขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายอ่ะก็ต้องไปตัดกับโคลอมเบียวัดกันเป็นแชมป์กลุ่มอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ขอเก็บ3แต้มไปก่อนนะครับปูรุเกส
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่วันนี้เราก็ต้องลุ้นว่าโคลอมเบียจะชนะเดียคองโกได้ไหมด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่เราก็ลืมคิดเดียคองโกชนะเหมือนกันนะ
0: ใช่เดียคองโกอาจจะ
1: ก็ได้ลุ้นอยู่นะคร
0: ับปฏิหารก็ได้นะวันนี้เห็นเล่นกับโปรตุเกสเกมแรกแล้วก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
1: เพราะเดียคองโกตัวดีนะครับเกมลุกเขาก็มีอยู่ในวิซ่าแกนเซโร่อาวแล้วครับโชว์แล้วครับลุยขึ้นมาทางขวาแหวก3ลูกนี้โอ้ยด่านที่4ไปไม่ได้ชูคูลอฟเก็บได้แต่ขึ้นไม่ได้ต้องย้อนคืนเนมาตอฟต้องเตะทิ้งไปก่อนเลยครับลูกเสาประตูวัดกันที่ข้างหน้าเวก้าเก็บได้45นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับเปิดยาวมาข้างหน้าไม่เก็บบอลลงไม่ได้ครับบูโน่อัมโบเบคอฟกาดิเยฟครับไหลขึ้นมาโชมูโรดอฟเปิดขึ้นมาอ้าวจ่ายบอลลูกนี้มากคือพอโดนโปรตุเกสบีบก็จ่ายบอลพลาดแหละครับอุสเบย
0: ์45นาทีผ่านพ้นไปแล้วทดเวลาครึ่งแรกอีก6นาทีครับ
1: ครับ
0: ก็นำขาดลอยแล้วนะครับครึ่งแรกครับ3ประตูต่อ0ก็ต้องดูนะครับว่าอุซเบกิสถานเองจะเลือกเล่นเกมในลักษณะไหนนะครับเมื่อตามหลังห่างขนาดนี้ว่าโอกาสจะกลับคืนสู่เกมก็ไม่ง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะบุกแรกก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนยิงเพิ่มครับ
1: ครับไม่แน่นะ6นาทีนี้อาจจะมีสักลูกก็ได้นะครับถ้าไม่ผ่อนเมนเดสจะให้บูโน่โดนดักได้อุซเบย์โดนกระแทกจากด้านหลังเอ้าบอลไม่ออกครับเมนเดสเก็บได้เมนเดสเล่นสั้นๆให้เฟริกดีไซน์ให้บรูโน่แต่ก็โดนเข้าเร็วอุสเปเตะจุดพุยาวขึ้นมาชูมูโรดอฟเก็บบอลแล้วน่าจะได้ฟาวนะครับ ตัวแกใหญ่นะครับบังบอลได้แล้วก็โดนผู้เล่นโปรตุเกสเข้าไปทำฟาว
0: คือแล้ววันนี้ความเด็ดขาดในครึ่งแรกโอ้พยายามจะเปิดบอลเร็วไปแต่พุทธศิลป์ยังไม่ให้เล่นนะครับคือกำลังจะบอกว่าความเด็ดขาดของโปรตุเกสในครึ่งแรกวันนี้เนี่ย3ประตูที่ได้มานี่ยิงตรงกรอบ3หนเลยนะครับได้3ประตูเลย
1: ไอตัวเล็กนี่อย่าไปประมาทมันนะนะดูแบบจ้องจะเล่นงานแนวรับเลยนะไฟซูลาเยฟเนี่ยถึง5ลูกไหมโอ้มันต้องดูว่าโปรตุเกสจะพอแค่นี้หรือจะเร่งเอาหรือเปล่าอ่าแต่เปิดมาโจโมโรดอฟไหลมาลูกนี้มีโอกาสได้ยิงครับโอ้ไปติดเซฟอีกครับอัมโบเบคอฟมีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับอุสเบย์ยังได้อยู่แต่ผู้ตัดสินเหมือนจะเป่าหยุดเกมนะครับ
0: แต่ดูจากการเล่นของอุสเบกิสถานแล้วเนี่ยไม่น่าจะยอมง่ายๆครับน่าจะเอาลูกสู้เลยครับก็ดูแล้วครึ่งเวลาหลังเกมน่าจะเปิดมากขึ้นกว่าเดิมครับยิงไปแล้วครับเมื่อครู่นี้ครับคัมโบเบคอฟมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ว่าเจอทิ้งตัวบล็อกโดนขวางเอาไว้เต็มๆเลย
1: ภาพตัดมาที่คานาวาโร่เห็นอู๋นึกถึงตอนชูถ้วย2006เลยนะ20ปีที่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คานาวาโร่นี่ได้แชมป์โลกกับการเป็นกัปตันทีมอิตาลี
0: ตอนนั้นนี่อายุ32นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่52แล้วครับคานาวาโร่ก็ที่ผ่านมาเคยคุมทีมชาติจีนด้วยนะ
1: ใช่
0: ถ้าใครจำได้นะครับ
1: ก็น่าจะไปรับช่วงต่อจากมาร์เซโลลิปปี้อ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขาเริ่มการเป็นกุนซือที่ลีกจีนนะครับคานาวาโร่เนี่ยไปคุมกวางโจเอเวอร์แกรนด์ก่อนอุสเบย์ก็เลยเป็นทีมชาติที่2ที่คานาวาโร่ได้คุมนะครับ
1: เมนเดสหลบมาได้จะแตะลอดขาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านแต่ก็ไปทำฟาวอีกนะครับนูโน่เมนเดสสกอร์ที่ฮูสตันอาจจะห่าง 3-0 นะ
0: ครับ
1: แต่บ้านเรานี่ 3-1 นี่โอเคนะ ขอสู้ได้ใจหน่อยแฟนอุซเบก็เยอะอยู
0: ่แฟนอุซเบบอกอีกสักประตู
1: บอลทะลักไปมุมธงเป็นอุซเบได้นะครับ
0: ก็ย้อนกลับไปนะที่แล้วที่อุซเบกิสถานแพ้โคลอมเบียนี่ฟาซูลาเยฟก็เป็นคนยิงประตูนะเป็นลูกหม่งจ่อๆนะครับแล้วก็เป็นลูกตีเสมอด้วยก่อนที่จะโดนโคลอมเบียเนี่ยยิงอีก2ลูกแล้วก็เอาชนะไปได้ 3-1 แต่ว่าเกมที่แล้วกว่าจะแซง 3-1 ก็ทดเจ็บนาทีท้ายๆเลยนะโคลอมเบียครับนำอยู่ 2-1 อยู่พักใหญ่2นาทีสุดท้ายนะครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกส3อุซเบ0ครับ
1: จังหวะตั้งรับก็ลงไปทั้งทีมนะครับอุซเบวิตินยาเล่นกับเบก้าแล้วครับขวานี่โล่งเลยมีจังหวะพื้นที่กันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงทางหน้าไปโดเนโตยังเก็บได้อยู่กันเซโลเนเวสเปิดมาเสาไกลก็เลยคริสเตียโนโรนัลโดเตะทิ้งเลยครับคาริมอฟไปไกลๆก่อนแต่ข้างหน้ายังมีครับชูมูโรดอฟเก็บบอลไม่ได้เมนเดสออกมาทางซ้ายเฟริกวิตินยาครับถ้าเจ็บกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเปิดยัดมาทำชิ่งดีดมาจะให้โรนัลโดมันเลยแบบโดกับสปีดไม่ทันแล้วครับก็ครึ่งแรก3ประตูโรนัลโดยิงไป2ก็เหมือนปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองไปด้วยนะครับโรนัลโดเนี่ยพลิกมาได้ไหลมาเอาอีกแล้วขึ้นมากันเซโลโล่งๆไหลมาโรนัลโดยกลูกดีบอลไม่เข้าครับโอ้โหมีตัวเคลียร์บนเส้นครับเราจะได้สวนมาแล้วไพซูลาเยเปิดมาลูกนี้จังหวะปั๊มโอ้โหโรนัลโดอดแฮตทริกครับ
0: โอ้โหจังหวะเข้ามายิงนี่ถึงก่อนผู้สาประตูอย่างเนมาตอฟนะครับบอลทางฝั่งขวาโอ้โหลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาเองปล่อยให้กับกานเซโลเปิดมาโรนัลโดงัดผ่านไปแล้วโอ้โหเนี่ยครับงัดยิงได้เดี๋ยวต้องดูว่าใครครับมาสกัดบนเส้นนะครับ
1: คูชานอฟ
0: คูชานอฟครับโอ้ยกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทิ้งตัวสกัดทิ้งไม่งั้นเนี่ย 4-0 โอ้แล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหเกือบจะแฮต

0: อีกแล้วครับโรนัลโด้อะครึ่งแรกก็3-0ครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานนะครับวันนี้นี่45 นาทีแรก3 ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่6 นาทีแรกจากคริสเตียโนโรนัลโด้ครับนาทีที่17นำ 2-0 จากนูโน่เมนเดสเป็นฟรีคิกสุดสวยเลยแล้วก็นำ 3-0 นาที39จากคริสเตียโนโรนัลโด้นะครับก็โรนัลโด้ยิง2 จาก 3 ประตูของโปรตุเกสเป็นครึ่งแรกที่โปรตุเกสเองโอ้โหจังหวะตรงกรอบ3ครั้งได้3ประตูเลยนะครับเราต้องดูว่าครึ่งหลังเองอุซเบกิสถานเนี่ยจะสู้ต่อหรือว่าพอแค่นี้
1: ต้องสู้ดิ
0: ต้องสู้นะ
1: ก็คือผมว่าเกมรุกของอุซเบย์อย่างชูมโรดอฟกับไอ้เจ้าไฟซูราเยฟก็ยังโอเคอยู่นะ
0: ใช่
1: แล้วไอ้ตัวที่ยิงไกลอ่ะที่ไปจับฟาวก่อนไอ้เจ้ากานิเยฟก็ดี
0: กานิเยฟยิงดีแต่โอกาสยังไม่ได้เยอะมากนะครับเด
1: ี๋
0: ยวต้องดูว่าอุซเบย์นี่อาจจะปรับมาเล่นโหมดเกมรุกมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าใน45 นาทีหลังนะครับแต่ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่แฟนๆโปรตุเกสบอกเลยน่าจะพึงพอใจนะ
1: ใช่ก็3-0ถ้ายิงเพิ่มไม่ได้จบตรงนี้ก็โอเค
0: โอเค
1: โอเคโอเคก็เดี๋ยวในช่วงท้ายอย่าลืมนะครับ
0: ครับ
1: แจ้งกันหน่อยใครที่รับฟัง FM 99ผ่านทางแอปพลิเคชันของเดิมเนี่ยมัน FM 99 Active Radio ที่เป็นโลโก้สีฟ้าของหนู
0: ใช่
1: ตอนนี้มันฟังไม่ได้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็แนะนำลบทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดของใหม่คือ MCOT Connect อันนี้ฟังได้หมดแต่ฟัง99 95 96.5 100.5 107ได้หมดเลยนะครับก็โหลดได้เลยนะครับแอป Mcot Connect นะครับ
0: นะครับแนะนำเลยครับ Mcot Connect นะครับ
1: ส่วนข้อความก็ส่งมาคุยกันนะครับเหมือนเดิมใครที่เป็นแฟน99อยู่แล้วนะครับ468 9899แล้วก็โซเชียลเพจ Facebook ก็คอมเมนต์กันมาในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยของเราจะมีการภาคสดทุกคู่มีผมเห็นมีบางท่านส่งมาบอกพี่ไม่มีภาพหรอไม่มีนะ
0: มีไม่ได
1: ้มีไม่ได้นะ คือเราก็จะพากในสไตล์แบบ99อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะได้เห็นแอคชั่นของนักพากเห็นมานั่งไลฟ์กันแบบนี้นะคร
0: ับ
1: ถ้าฟังแต่เสียงก็ไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆขาวๆของอู่นะ
0: ดีแล้วครับแบบนี้ ดูไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะก่อนที่จะไปพักกันนะครับคำถามร่วมสนุกนะครับในช่วงของเราอีกครั้งหนึ่งนะนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับแฟนบอลตัวจริงก็คำถามของเราครับชาติใดในที่นี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเรามีช้อยให้เลือกแล้วก็ตอบคำถามมานะก็คือเอลซัลวาดอร
1: ์
0: เฮติหรือว่าฮอนดูรัสช่วงพักไปหาคำตอบกันมาได้แล้วก็มาตอบกันผมเห็นละคนตอบถูกเยอะมากกว่าคนตอบผิด
1: คุณอู๋ตัดออกสักหนึ่งช้อยได้ไหม
0: ถ้าตัดตรงนี้เหรอ
1: เออตัดไอ้ที่มันไม่ใช่ออกสักหนึ่งให้มันเหลือแค่50-50
0: เฮติตัดเฮติออก
1: แสดงว่าเหลือเอลซัลวาดอร์กับฮอนดูรัสเพราะฉะนั้นใครที่อยากส่งมาร่วมสนุกคุณเลือกเอาจะเอลซัลวาดอร์หรือทางด้านเฮติ
0: ฮอนดูรัสครับ
1: เฮ้ยฮอนดูรัสเฮ้ยนี่ลิกกี้คาร์โมโย
0: ใช่ใช่เขาเป็นผู้ช่วยของโรเบโต้มาร์ติเนสแล้วอีกคนนึงนี่แม็กฟรีไอ้โค้ดเซตพีซของวิลล่า
1: ไอ้ตัวเอาล่ะไปสยายผมที่อเมริกา
0: เขาทำอยู่กับโปรตุเกสมาปีนึงแล้ว
1: แล้วนี่ไปช่วยโปรตุเกสที่พาร์ทไทม์
0: เขาทำสองงาน
1: อ๋อเหรอสอง
0: เขาสองจ็อบเขาอยู่กับโปรตุเกสมาปีกว่าละ
1: ก็นี่ไงสูตรเมื่อกี้ไงนี่ก็หลอกคนทั้งโลกอ่ะ
0: ก็ไม่แน่
1: ก็อาจจะเป็นไอเดียเขาก็ได้นะ
0: เขาก็ตอนลีกเปิดเขาก็ทำงานอยู่กับอูไนเอเมอรี่ไงพอทีมชาติเล่นเขาก็มาเป็นนะครับผู้ช่วยของโรเบโต้มาร์ติเนสนะครับแต่ว่าริคาร์โด้คอนโยนี่เป็นมือขวาของมาร์ติเนสอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือออสตินแม็กฟรีนะโค้ชเซตพีซของวิลล่านะคร
1: ับ ข้อความมีบัตรดีนะเอกฟังทนนะอู๋สามโคกและแฟนก้าวทุกท่านระวังรถผ้าป่ายางแตกนะคะดูซิขึ้นกันซะแน่นเลยระวังจะไม่ถึงวัดนะคะ
0: โอ้จะบอกเลย
1: ลงทุน
0: รถพระป่าเนี่ยเข้าอู่เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่เนียนกริบเลย
1: ใช้ยางออฟรถด้วย
0: ใช่
1: ขึ้นเขาเนี่ยไม่มีดอกแน่นอน
0: เลยครับดอกเพียบ
1: ขอผลฟินแลนด
0: ์โอ้โห
1: ฟินแลนด์เดี๋ยวดูให
0: ้บอลนี่เตะกันเต็มไปหมดเลยนะ
1: เขาเรียกว่าชอบบอลเล็กไม่ชอบบอลใหญ
0: ่ฟินแลนด์ไม่ได้มาบอลโลกนะครับ
1: นะฟินแลนด์ไวเคาลิก้าหรอมีอินเตอร์ตูคูเสมอกับ SJK 1-1ยาโรกับทางด้านนิสตัน1-1แล้วก็แข่งอยู่ตอนนี้ครับมารีฮามตามหลัง SJK 0-1
0: ก็
1: ถ้าเป็นไวเคาลิก้านะ
0: ก็เห็นมันมีคู่ที่จบ ด้วยก่อนหน้านี้ด้วยนะพี่เอกวาซาน PS ชนะ AC อูรู 5-1
1: ครับผม
0: ลาติเสมอ TPS 0-0 แล้วก็คู PS ชนะ UES 4-3 นะ
1: ครับ
0: วันนี้มี6คู่เลยนะครับ

0: อ่ะส่วนเราไปดูพวกคอมเมนต์ใน YouTube หน่อย
1: ได้ครับ
0: เผื่อมีอะไร
1: YouTube บางอันผมเรื่องอ่านเอานะครับบอกอุซเบย์เบอร์22นี่มันยิงไทยนี่หว่า
0: ใช่ใช่ใช่ไฟซูบาเยฟนี่เพิ่ง22ปีเอง
1: ใช่ครับสปีดโดไม่เหลือนะครับลูกนี้นี่มีคนมาลุ้นด้วย
0: ก็ตามสภาพอ่ะโอ้โห41ปีแล้วอ่ะ
1: ใช่อ๋อนี่เขาบอกว่าเนเวสมันมากระซิบอ๋ออาจจะเป็นแผนของเข
0: า
1: เอาจริงนะกระซิบเป็นไงผมว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่าโรนัลโดยิงอยู่ด
0: ีใช่ใช่ใ
1: ช่บอกโรนัลโด3ลูกไปเลยเมื่อกี้เกือบละเกือบละบอกว่าอุซเบย์จะเอาแต่อุดไม่ได้นะครับบอกเจ้าพ่อเมืองขึ้นนะครับโปรตุเกสบอกไม่ต่ำกว่า4เม็ดนะครับบอก50โรนัลโดแฮตทริกไปเลย
0: มี
1: ส
0: ิ
1: ทธิ์นะ
0: รุนได้รุนได
1: ้บอกโปรตุเกสครึ่งโหลต้องมาแล้วครับสวัสดีพี่เอกฮิฮิพี่อู่เทพครับจากคุณนันทพงศ์
0: สวัสดีครับ
1: อุซเบย์สู่สีกับไทยจะมาสู้โปรตุเกสได้ไงครับ
0: ถ้าสมมุติไทยเจออุซเบย์ชุดเนี้ยผมว่าไทยก็ไม่ไหว
1: ยากยากยาก
0: ผมว่าไทยก็ไม่ไหว
1: บอกโดเพิ่งหาประตูเจอแหละครับใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขายิงเดียร์คงโกไม่ได้อะ
0: ก่อนได้ไปกี่เกมแล้วอ่ะ
1: 10
0: เกม
1: 10เกมในฟุตบอลเมเจอร์รอบสุดท้ายนะอันนี้รวมยูโรด้วยนะครับ
0: ยูโรบอลโลกอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับบอกกดไปเรื่อยๆครับโปรตุเกสกดไปเรื่อยๆเลย
0: ใช่ใช
1: ่ชอบช่องนี้ครับคนภาคทำต่อไปครับรอฟังคุณอยู่นะครับ
0: กดติดตามด้วยนะ
1: ครับ
0: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับทุกๆช่องทางเลย
1: ใช่ครับภาคทุกคู่คู่คนไทยมา30ปีจงเจริญครับจากคุณลาเมศนะครับ
0: ขอบคุณมากๆที่ติดตามเช่นกัน
1: ครับอุซเบย์ถ้าไปอยู่กลุ่มอิหร่านหรือว่ากลุ่มอื่นที่เบากว่ามีลุ้นกว่านี้เยอะเลยอ่ะก็แอบเห็นด้วยเหมือนกันนะ
0: เป็นครั้งแรกของเขาด้วยเนาะ
1: ครั้งแรก
0: บางทีมันก็ต้องมาเอาวัคซีนหน่อยอ่ะจะได้มีภูมิคุ้มกันอ่ะ
1: ใช่นักเตะแต่ละคนก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ไปแก้ตัวใหม่ถ้าตกรอบนะ
0: คือผมเห็นหลายตัวเล่นดีนะคุณหนูบางทีไม่แน่นะจบบอลโลกครั้งนี้ไอ้ทีมที่อยู่ในลีกลองๆในยุโรปอาจจะดึงตัวไปเล่น
1: อ
0: ่ะผมว่าตรงนั้นมันก็จะส่งเสริมให้นักเตะเป็นฟอร์มดีขึ้นอ่ะ
1: เพราะว่าคูซานอฟเป็นคนเปิดตลาดไปแล้วคนหนึ่ง
0: แล้วโค้ชเป็นคานาวาโร่ด้วยนะครับ
1: เพราะว่าหลายท่านมองว่าถ้าไปอยู่กับนิวซีแลนด์ไปอยู่กับอียิปต์มันน่าจะเวิร์กกว่านี้ไง
0: ใช่
1: แต่ก็เขาแบ่งกลุ่มมาแบบนี้แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันพี่เอก
0: ได้เลย
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข้อความไหนเดี๋ยวค่อยมาทักทายพูดคุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้พักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อในครึ่งวันหลังของโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขาย

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: กลับเข้ามานะครับลุ้นกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังของฟุตบอลโลกคู่ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่นักเตะทั้งสองทีมยังไม่กลับมานะครับพี่เอก
7: ครับ
6: เรามีโอกาสมาคุยกันต
7: ่อคุณศักรินบอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับทักทาย
6: สวัสดีด้วยครับ
7: พี่น้องที่อยู่อีก41สถานีทั่วประเทศนะทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งภาคตะวันออกนะครับทักทายกันมาได้นะครับโดได้กี่ลูกตอนนี้2ลูกแล้วพุทธิพงศ์โชคดีที่ได้เกิดมาดูคริสเตียโนโรนัลโด
6: อันนี้ก็เอาจริงๆเราก็โชคดีที่ในยุคของเรามีสุดยอดนักเตะเคียงคู่มาโดยตลอดนะนะครับทั้งโรนัลโดทั้งเมสซี่เลย
7: มีความสุขทุกๆวินาทีครับจากคุณหนุ่มแมงดาสว
6: ั
7: สดีคุณหนุ่มนะครับทำไปบ่นไป 5-0 คนไทยถึงจะอุ่นใจครับ
6: โอ้โห
7: คุณวีระศักดิ์บอกว่าทักทายครับกรีดยางเหมือนเดิมคุณบอลบีสวัสดีด้วย
6: ครับ
7: คุณอุเทนรอดูอังกฤษอีกคู่นึงครับสรุปกาหน้าทำของใส่อังกฤษ
6: ใช่ใช่เขามีข่าวหมอผีเขาเอาจริง
7: ผมมีความรู้สึกว่าหมอผีมันต้องแคมารูนไหมหร
6: ือว่าโซนแอฟริกาได้หมด
7: หนักกว่าไทยนั่นน่ะ
6: ใช่ก็เผาพริกเผาเกลืออะไรมาโอ้ทำทุกวิถีทางแล้ว
7: ที่โซนแอฟริกาไอ้เรื่องทำของหมอผีเยอะมาก
6: ก็มันเคยมีข่าวในพี่จำได้ในแอฟริกาเนชั่นคัพอะที่บางทีมชาติมันฟ้องกันอะ
7: ใช่ใช่
6: ว่าอีกชาตินึงใช้มนต์ดำอันนั้นคือจะฟ้องจริงๆจะใช้มนต์ดำแล้วทีมมันแพ้ไง
7: คุณขนาดว่าลิเวอร์พูลบูสโคเปล่าเชื่อว่ามันมีอาถรรพ์อยู่ในแอนฟิลด์เว้ย
6: เ
7: ขามาฉี่รถเสา
6: เออนั่นแหละ
7: เออเขามาฉี่รถเสาที่แอนฟิลด์เลย
6: ไม่เสียหายนี่ทำไมเขาไม่เป็นไรนี่ใช่ป่ะแล้วถ้าทำแล้วมันสบายใจก็โอเค
7: คุณชัยพลไม่ได้ติดตามพี่เอกมานานแล้วครับทำเพจอยู่ไหมยังทำอยู่เหมือนเดิมเอกมะขาวติดตามได้เลยนะครับ
6: ครับ
7: ช่องโมโน29ในแอป 2ID ดูบอลโลกไม่ได้ครับวอลเลย์บอล VNL ก็ไม่ได้ดูช่องฟรีทีวีอะไรประมาณนี้นะครับคุณพศสวัสดีครับคุณเอริทประกาศผู้โชคดีที่ตอบถูกทางไหนทีมงานน่าจะติดต่อไปนะ
6: ใช่ใช่
7: ทีมงานน่าจะติดต่อไปกับคำถามที่เราตอบไปนะครับคุณพาคินทักทายมาพี่นานอาร์ตคองโกเป็นบ้านเกิดของอาจารย์อูใหญ่ใช่เปล่าครับพ
6: ี่
7: เอกคุณอู
6: คองโกนี่เศรษฐีโลกนะ
7: มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละพี่อูใหญ่อ่ะก็เท่านิ้วมือเท่านิ้วก้อย
6: อ่ะนี่ครับโรนัลโดเข้ามานัดแนะกับบรูโน่เฟร์นันเดส
7: ครับ
6: ก็แอสซิสต์ให้ไปแล้ว1ประตูนะครับโรนัลโดลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับ

0: เชื่อว่ามีโอกาสลุ้นที่จะยิงแฮตทริกได้เลยนะครับก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าโรนัลโดยิงประตูได้ในวัย41ปีกับน่าจะ4เดือนนะนะครับก็กลายเป็นนักเตะของโปรตุเกสที่เป็นเจ้าของสถิติทั้งอายุน้อยสุดกับอายุมากสุดที่ยิงให้กับทีมชาติตัวเอง
1: ครับ
0: นะครับซึ่งคนที่ทำสถิตินี้ได้เนี่ยนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยเมสซี่ก็เป็นนะที่ยิงประตูให้กับทีมชาติตัวเองอายุน้อยสุดแล้วก็มากสุดส่วนอีกคนหนึ่งก็คือไมเคิลลาวดูฟนะครับของทีมชาติเดนมาร์กก็มี3คนนะครับ
1: ครับโอ้นี่ครึ่งหลังมาอุซเบย์ถอด2เลยนะครับหมายเลข9อัมโบเบคอฟแล้วก็เดี๋ยวนะอีกคนหนึ่ง
0: วิงซ้ายไหมพี
1: ่หมายเลข13อ่ะ
0: ใช่นะซุนลาเยฟนะครับวิงซ้ายคาโรเบคอฟนี่มีเหลืองติดตัวอยู่ด้วย
1: เอ้าเซเมโดก็จะลงนะครับ
0: จ
1: ะเป็นนูโน่เบนเดสหรือเปล่าโอ้เกมที่แล้ว
0: เนี่ยการเซโลครับเมื่อกี
1: ้เอากันเซโล
0: กันเซโลวิ่งเข้ามากอดแล้วโดนเปลี่ยนไปครับเนี่ยพักการเซโลนะครับก็เล่นแทนตำแหน่งกันได้อยู่แล้วนะครับโอ้คอนไซเซาด้วยครับ
1: ก็ลงมา
0: ก็เปลี่ยนคล้ายๆจากนัดที่แล้วเลยนะครับเท่ากับว่าเปโดเนโตอุตเนโต้บทบาทครึ่งแรกนี่น้อยเลยนะครับเนโต้กับการเซโลครับเปลี่ยนตัวรุกทางกราบขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับเปลี่ยนจากการเซโลนะครับจากเนโต้แล้วก็มาเป็นฟรานซิสโกคอนเซซาวจากยูเวนตุสกับเนลสันเซเมโดจากเฟเนบาเช่ครับเหมือนโรเบโตมาติเนสเองจะเน้นเกมบุกทางกราบขวาเพิ่มเติมครับเปลี่ยน2คนเลยนะครับ
1: ลุยกันต่อครับอุซเบย์คือจะโดนเยอะก็ต้องสู้นะครับ แต่ครึ่งแรกก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปจบสกอร์ได้เหมือนกันอ้าวนะครับเปิดมาคอนไซเซาโอ้โหไม่ถึงครับบอลลึกเนมาตอฟรับไม่ได้คือประตูของบุสเบก็เปลี่ยนนะคร
0: ับ
1: จากเกมแรกมาใช้ทางด้านเนมาตอฟ
0: เกมแรกนี่เป็นอุสคียูซูปอฟนะครับ
1: ครับ
0: เนมาตอฟนี่ประสบการณ์ในทีมชาตินี่ยังไม่ถึง10นัดเลยนะครับ
1: หมายเลข6นี่แค่มอสโกวอยลงมาสำรอง
0: ใช่ครับ
1: หมายเลข6กับหมายเลข3เนาะ
0: ใช่ครับอักเมามอสโกวอยจากปัตตกรนะครับยอดทีมของอุซเบกิสถาน
1: ครับ
0: แล้วก็อาริโยนอฟก็จากปัตตกรเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมรับกับมิดฟิลด์ครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับอุซเบกิสถานทั้ง2คน
1: นะลุยกันต่อครับโปรตุเกสยังเดินหน้าปังจะเอาประตูที่4นะครับส่วนอุซเบก็ต้องสู้ครับคอนเซซาวครับทางด้านขวาเซเมโดให้ดิอาสเวก้าโอ้โหวิตินยาลงต่ำไปยืนแทบจะขนานกับเซนเตอร์เลยนะครับเฟลิกอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเล่นกับวิตินยาเคาะหาช่องอยู่นะครับโปรตุเกสไหลออกซ้ายเมนเดสไหลยัดมาเฟเล็กปล่อยบูโน่จะตบตอบแหมไปชนขาตัวเองยังเก็บได้อยู่แล้วซัดเลยลูกนี้ดูหูวิเกือบ4ครับเจ้าเฟเล็กบอลเชิดข้ามคานิดเดียวเป็นคนที่ยิงไกลดีอยู่แล้วนะครับ
0: ก็เปิดมาแค่2นาทีครับครึ่งเวลาหลังครับซัดด้วยขวาหน้าเขตโทษโอ้โหข้ามคานไปไม่เยอะนะครับยิงด้วยขวาไม่มีใครเข้ามาบล็อกเลยนะครับเนี่ยแล้วเบอร์5ของอุซเบย์เนี่ยยืนห่างอีกแล้วนะครับอาชูมาตอฟเนี่ยโรนัลโดยิงเมื่อครู่นี้ก็ไม่ทันนะครับแล้วเฟลิกยิงเมื่อกี้นี้ก็ยืนห่าง
1: เหมือนสู้นะคุณหนูคือจะโดนก็ยอมเกมลุกเขามีทีเด็ดอยู่นะครับเอาขึ้นมาทางซ้ายไม่ทันแล้วครับพยายามจะฉวยโอกาสเล่นเร็วครับ
0: นะลงมาก็เล่นวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับ
1: ครับ
0: หมายเลข3ของอุซเบกิสถานนะครับอาริโยนอฟแต่ดูจากตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเจ้าตัวจะถนัดตำแหน่งเกมรับด้านขวามากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ลงมายืนด้านซ้ายไปครับอาริโยนอฟ
1: เคาะบอลกันตรงกลางสนามครับเซเมโดคอนไซเซาเดี๋ยวดูวันนี้ถ้ามีโอกาสหลุดเดี่ยวจะยิงหรือเปล่านะครับ

0: ฟรานซิสโกคอนเซซาเพราะว่าพีโดปลดล็อกไปแล้วเซเมโดครับโดนบีบต้องย้อนคืนหลังให้คอสตาเวก้าออกมาซ้ายเมนเดสจับบอลยาวแล้วครับเสียบอลให้กับอุสเบย์แต่บอลเขาออกด้านข้าง
1: บอลเข้ามาในสนามอีกลูกหนึ่งนะครับผู้ตัดสินก็ยังไม่ให้ทุ่มเข้ามาครับนูโน่เมนเดสกำลังจะรีบทุ่มเลยครับเมื่อกี้นี้ดูครึ่งหลังได้บอลเยอะขึ้นนะครับเฟลิกซ
0: ์ 3-0 แฟนบอลบ้านเรายังลุ้นได้อยู่นะอย่าโดน 1-3 ถ้าโดน 1-3 มานี่เดือดร้อนเลยนะ
1: ก็หลายๆเกมครับที่ทีมใหญ่นำห่างในครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเองที่ก็ดูเงียบไปเลยครับหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเกมที่บราซิลเจอเฮตินะพี่เอกครึ่งแรก3ลูกแล้วก็หายไปเลยครับครึ่งหลังก็จบสกอร์นั้นเลย
0: เพราะฉะนั้นต้องยิงลูก4เพื่อให้อุสเบย์จะได้ไม่หือไม่อือนะ
1: ใช่
0: จะได้หยุดซ่าโบรุเกตสักทีคอนไซเซาลากตัดเข้าในไหลสั้นๆเนเวสโรนัลโดจะไขว้ต่อจังหวะงัดกันไม่ฟาวเอามาเป่าฟาวให้อุสเบย์ครับ
1: จิมบอลถึงก่อนแล้วนะครับชูคูรอฟวิติญญาอีกแล้วครับวิติญญาบอกแหมนิดเดียวครับนิดเดียวไปพลาดเข้าช้ากว่าก็เสียฟาวไปครับแต่ว่าเป็นการฟาวไม่แรงครับ
0: นี่ตัวอันตราย2ตัวข้างบนนะครับเจ้าไฟซูลาเยฟกับทางด้านชูมูโรดอฟเนี่ยนะครับมีถามมานะครับว่าขอแบบความรู้เลยนะครับนักเตะทำแมตริกได้จะได้รางวัลอะไรก็โอกาสได้แมนออฟเดอะแมตช์สูง
1: ใช่
0: มันก็จะมีเหมือนกับเหมือนถ้วยรางวัลเล็กๆให้เน
1: า
0: ะ
1: เราเอาจริงๆนะการแฮตทริกในฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับ
0: ใช่
1: เป็นแต่ว่าฟุตบอลโลกคนนี้เนี่ยผมว่าดาวยิงเนี่ยยิงประตูกันได้เยอะขึ้นจริงๆนะ
0: แฮตทริกไปแล้วมีเดวิสกับเมซี่นะ
1: 2คนครับ
0: เอาแล้วไปจับยาวหูเกือบจะโดนโรนัลโดฉกครับทำอะไรครับทางด้านเนมาตอฟนี่ต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับ
1: กลัวเกมไม่สนุกครับเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานหูจังหวะนี้จริงๆเนี่ยจิ้มทิ้งได้ก่อนโรนัลโดครับสุดปลายเท้าแค่โอ้เส้นยาแดงผ่าแปดเลยแล้วทำให้ทีมเนี่ยเสียลูกทุ่ม
0: ทุ่มยัดมาได้ก่อนไปโทษเจ้าเพนลิกโดนดักได้ก่อนอุซเบย์กูชานอฟแล้วกูชานอฟลูกนี้โอ้โหวิกางจริงครับแม่เล่นกันในกรอบไปโทษมอสโกยเอาแล้วเสียบอลลูกนี้ดูเอาอีกแล้วครับกูชานอฟโอ้คราวนี้ต้องเปิดออกมาไกลๆเลยครับแล้วเปิดแม่นซะด้วยจะได้สวนกับอาริโฮนอฟออกมาซ้ายมาแล้วครับไฟซูลาเยฟตัวทีเด็ดลากที่เข้าในกรอบไปโทษโยกเข้าขวาแล้วสัดลูกนี้โอ้โหยังดีครับที่คอสต้ายืนถูกตำแหน่งรับไม่ได้ครับ
1: เนี่ยเลยครับพอเปิดพื้นที่ให้มีโอกาสครองบอลนะครับเล่นกับบอลก็อันตรายเลยครับไฟซูลาเยฟเลี้ยงใส่เซเมโดโอ้โหเราต้องรีบยิงครับเพราะว่าคอนเซซาจะมาขวางอีกทีนึงแต่ว่ายิงผ่านทั้งเซเมโดกับคอนเซซาได้แต่ว่าบอลแรงดียังตรงตัวคอสตา
0: แต่อย่างน้อยพออุสเบย์ไม่ตั้งรับเนี่ยมันนำให้ฟุตบอลสนุกนะครับคอสตาให้เวก้าอ่ะบิวอัพขึ้นมาวิตินยาออกซ้ายพื้นที่เหลือมีแล้วเมนเดสจะให้ใครยังไม่ออกบอลครับตบกลับคืนเวก้าวิตินยาลุยขึ้นมาซ้ายมีขอแล้วครับเปิดยัดมาให้บรูโน่เฟลิกหลบมา1ลูกนี้ได้ฝาวครับ
1: ครึ่งหลังเห็นบ่อยนะครับเฟลิก
0: ใช่คุณนันทพงศ์บอกว่าสมัยก่อนได้บอลกลับบ้านพร้อมลายเซ็นกับนักเตะ
1: อันนี้ก็ได้
0: ทุกคน
1: ก็ได้บอลกลับบ้านแต่ว่าได้ลายเซ็นหรือเปล่าไม่แน่
0: แต่เหนือสิ่งอื่นใดมันคือความภาคภูมิใจนะ
1: เขาใครยิงแฮตทริกได้ก็หาบอลครับเก็บบอลกลับบ้านกันหมดแล้ว
0: แต่ปีที่แล้วประธานเป้ไม่ปลื้มนะแฮตทริกนัดชิง
1: โอ้โหนัดชิงแล้วก็ไม่ได้แชมป์
0: ไม่ได้แชมป์อาฟริกคิกของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมนเดสได้ลุ้นแน่นอนครับเปิดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหเข้าไม่ถึงครับแล้วก็ออกไปเอง
1: เพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว2022ที่กาตาร์เนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์มีแค่2แฮตทริกนะครับก็คือเอ็มบัปเป้ในนัดชิงแล้วก็กอนซาโลรามอสของโปรตุเกส

0: เอทในรอบ16ทีมครับ
1: ครับ
0: แต่บอลโลกหนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มยังไม่หมดเลยนะครับ2แฮตทริกเท่ากันแล้วจากครั้งที่แล้วครับ
1: เอาจริงๆเมื่อวานเมสซี่ก็เกือบแฮตทริก
0: ใช่
1: เป้ก็เกือบแฮตทริกฮาลันด์ก็เกือบแฮตทริกนะ
0: เออพวกนั้นเบิ้ล2ไง
1: ช็อตยิงทนเสาอะไรอย่างงี้ด้วย
0: พวกนั้นยิงนัดละ2ลูก
1: โอ้ทึกอยู่คนเดียวครับชุมโรดอฟคอสตาต้องออกมาเล่นนอกกรอบนี่ครับออกบอลยาวพลาดออกข้างไปเลยนี่ก็อยู่ปอร์โต้ทีมเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: เขาย
0: ังไม่ย้ายทีมเลย
1: ขับแมนไม่ใช่วันแมนขับนี่หรอก
0: วันขับแมนก็เติบโตมาจากเยาวชนของปอร์โต้นะครับแล้วก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่ซึ่งจนถึงตอนนี้นี่ยังไม่ย้ายทีมเลยนะครับเข้าสู่ปีที่8แล้ว
1: มีข่าวกับลิเวอร์พูลอ้าววิตินยาโดนดึงลูกนี้ผู้สินเอ้าไม่เป่าฟาวล์ย้อนหลังให้ด้วยครับจะได้สวนกานิเยฟพื้นที่ข้างหน้ามีกานิเยฟไหลมาบูสลอฟสายเติมมาแล้วอลิโฮนอฟออกมาซ้ายฝ่ายซูลาเยฟตัวนี้แหละครับทีเด็ดเล็กพิกขี้หนูครับไหลมาหน้ากรอบไปโทษง้างล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วซัดลูกนิดไม่ตรงกรอบอีกครับแม่ชูคูลอฟครับ
0: แล้วฉลับได้เตะมุมครับคือเท้าขวาเนี่ยถ้าเล็งยิงไปก็น่าจะถนัดถนีกว่าแต่ว่าไปโดนบล็อกหมดเลยครับสุดท้ายต้องเอาเข้าซ้ายครับชูคูรอฟแล้วยิงเนี่ยไปติดฉลับเล็กน้อยครับบอลก็เลยเปลี่ยนทางแล้วก็ทำให้ได้ลุ้นจากเตะมุมต่อกำลังเข้าสู่10นาทีของครึ่งหลังนะครับ
1: กานิเยฟไม่ใช่กานิเยฟเหมือนที่ใครส่งมา
0: ผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นแน่นอนมุกนี้
1: 1 2 3 4 5 6 7คนนะครับผู้เล่นของอุซเบ
0: ก็ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะความสูงใหญ่ของเอลดอร์ชูมูรูดอฟนี่190เซนติเมตรนะครับชูมูรูดอฟ
1: เป็นเอเชียที่แบบเหมือนเอเชียกลายพันธุ์จากรัสเซียนะจากโซเวียตในกรอบ18ล้านนิ่งแล้วครับผู้สินรอส่งสัญญาณเกเรฟเล่นสั้นตั้งป้อมคารินอฟกานิเยฟเปิดยัดมาติดคริสเตียโนโรนัลโดครับลงมาช่วยเกมรับแล้วจะได้สวนเฟลิกขวาวิ่งไปแล้วคอนไซซาวอ๋อแล้วครับได้สดคอนไซซาวโอ้แต่โดนขวางอยู่2อยู่3ต้องย้อนรอเพื่อนหน่อยครับเซมิโดตบกลับเข้าในครับบรูโน่
0: โอ้เกมรับลงกันเร็วมากครับอุซเบกิสถานแล้วโปรตุเกสขึ้นมาแค่3คนนะครับ
1: แป๊บเดียวเนี่ยลงมาเต็มพื้นที่แล้วครับ
0: เลยทำให้เกมสวนกลับของโปรตุเกสไปต่อไม่ได้ครับ
1: เปิดยัดมาฟลิกจะตอกต้นหูยังได้อยู่โดนชนผู้สินให้ฟาวครับเนี่ยต้องเอาเฟลิกมาเล่นกับโด้มันเหมือนรู้ใจรู้ทางนะครับ
0: บูโน่บูโน่ฟองครับเริ่มบ่นแล้วบูโน่
1: รับฟังจากที่ไหนก็ทักทายกันหน่อยนะครับพูดคุยกันได้ครับโอ้โรนัลโดเหมือนไปโดนสะกิดนะครับ
0: เจอเตะโดยอับดุลลาเยฟนะครับคือแกบอลย้อนหลังก็จริงแต่ว่าแกจิ้มบอลได้ก่อนครับโรนัลโด
1: ฟรีคิกนี่เกือบ40ล้านนี่ระยะของโดเลยเท้าหนักๆยังดิงได้อยู่ครับ
0: โอ้โหนี่ครับวิตินยาบรูโน่เฟร์นันเดสและคนที่ยิงฟรีคิกเข้าไปแล้วในครึ่งแรกอย่างนูโน่เมนเดสโรนัลโดครับ4คนยืนอยู่ที่บอลวันนี้นี่สีหน้าสีตาแฟนๆของโปรตุเกสดูผ่อนคลายนะครับต่างจากเกมเจอเดียฮองโก
1: โอเล็งละพี่โดมันจงวางบอลนับ9แล้วครับ
0: ลูกแรกก็แบบนี้
1: เอาแน่นอนช็อตเนี้ยมันไม่หลอกเราแน่
0: ๆลูกแรกก็แบบนี้เลย
1: ระยะเนี้ยโดขออู้แต่ก็มีเป็นเรื่องนะ
0: แล้วถอยไกลไป
1: โดในนั้นน่ะ
0: โรนโดถอยไกลน่าจะเกือบ4เมตรอ่ะถอยไปอย่างไกลเลยอ่ะน่าจะวิ่งเข้ามาซัดหรือเปล่าดูครับมีลูกสูตรไหม
1: โดไม่ยิง
0: เห็นนะ
1: เคลียร์ไหมอ้าวแล้วยกมาโดหลุดแล้วยิงลูกเดียวโอ้โหเทปแต่จะฟาวหรือเปล่าผู้ตัดสินโอ้จังหวะเนมาร์ท็อปออกมาไปเหมือนกับไปอัดใส่โรนัลโดครับ
0: โหแล้วลูกสูตรลูกนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับของโปรตุเกสโรนัลโดทำท่าจะวิ่งเข้ามายิงแต่ว่าเดินผ่านไปเบาๆก่อนแล้วก็ไป
1: นะ
0: แล้วก็ไปรออยู่ในเขตโทษครับแล้วบรูโน่เฟร์นันเดสตักหลุดกับดักล้ำหน้าแล้วบอลตกมาตรงนี้โอ้โหยิงติดเซฟ
1: เดี๋ยวดูว่าจังหวะโฟลโลทูเนี่ยเนมาร์ท็อปไปโดนโดหรือเปล่ามันจะหนักพอจะเป็น

0: จุดโทษไหม
1: ยิงแล้วติดเซฟขาขวาออกมาพอดีครับจังหวะ50-50เลยครับโอ้ยเซฟพอดีครับเนี่ยมาตอฟ
0: จังหวะโดยิงขาก็ไปบวกกันนะเนาะไม่น่าจะได้ครับลูกเนี้ย
1: แต่จริงๆ
0: ยังไม่หนักพอ
1: ท่านเนมาตอฟรู้ตัวช้ากว่านี้สักเสี้ยววินาทีนี่
0: เสร็จนะ
1: ไม่ทันนะครับได้แค่เตะมุมครับ
0: ครับ
1: โอ้แต่สูตรนี้แผนนี้นี่ใช้ได้เลยนะโอ้ขาดไปนิดเดียวใช่โอ้แล้วบรูโน่นี่งัดบอลทำให้โรนัลโดหลุดกับดักล้ำหน้าได้ด้วยครับในเขตโทษ
0: โอ้มีฟังจากสปลาวด้วยคุณนันทพงศ์บอกฟังจากหนองจอกนะครับ
1: สวัสดีครับถ้าเป็นสปปลาวนี่ก็
0: จอแดนก็มีนะครับมีบอกว่าฟังมาจากจอแดนครับ
1: ครับโอ
0: ้แผน99ทั่วโลกครับอ่ะบรูโน่ครับได้ไปแล้ว1แอสซิสต์นะครับเดี๋ยวดูว่าคราวนี้จะแม่นไหมยกมือบอกเพื่อนแล้วครับเล่นเลียดมาเสาแรกมีไข้แล้วชนเข้าไปเลยครับโอ้โหอยู่ที่ว่าเครดิตจะเป็นของใครครับจะมีใครยิงหรือจะโอนโกแค่นั้นเอง
1: โอ้โห
0: แต่4-0เนี่ยเคลียร์ครับ
1: เอาละครับเข้าไปก่อนจะโดนใครค่อยว่ากันอีกทีนะครับจังหวะชุลมุนครับลูกเตะมุมเปิดยัดไปแล้วเนี่ยกล้องจับมาที่เกมรับ
0: เฮ้ยคุณหู
1: ใครครับ
0: ผมขอชื่อไอ้โค้ชเซตพีซอีกทีดิผมว่าไอ้ลูกเล่นพวกนี
1: ้ใช่
0: มาร์ติเนสคิดไม่เป็นแน่ๆ
1: เพราะว่าผู้บรรยายบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากออสตินแม็กฟรีนี่แหละครับเคโค้ดเซตพีซของโปรตุเกสนะครับชาวสกอตแลนด์ครับที
0: ่เปิดคอร์เนอร์ที่ไม่เห็นนะ
1: เดี๋ยวดูครับเตะมุมเนี่ยยัดมาเสาแรกโอ้ยแล้วโดนคูซานอฟหรือเปล่า
0: เฟลิกหรือโรนัลโดโรนัลโดวิ่งมาแต่บอลสุดท้ายเหมือนเป็นเหล็กจะไขว้แล้วไปโอนโกครับ
1: ใช่ครับบอลกระดอนแล้วเหมือนไปโดนบริเวณตัวของคูซานอฟครับคูซานอฟเนี่ยเบียดอยู่กับดีแอดเนี่ยครับไต่เนี่ยครับไต่ฝ่าเท้าซ้ายแล้วขึ้นมาตรงเกือบถึงแขนของคูซานอฟครับเนี่ยครับมันชนแขนเข้าไปแล้วสุดท้ายโดนเนมาตอฟโอ้โหน่าจะเป็นเนมาตอฟโอนโกหรือเปล่าน
0: ี่ไง
1: ออสตินแม็กฟรีครับ
0: แล้วเพื่อนที่ประกบเนี่ยคือเพื่อนจากซิตี้เลยนะ
1: ใช่
0: ดีแอด
1: เราเนี่ยเจอเพื่อนซิตี้เต็มเลยครับ
0: เฮ้ยแต่ก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของอุซเบย์นะ
1: ใช่
0: ก็ยังสู้นะครับ
1: เนี่ยครับเครดิต
0: ถึง6มั้ยอ่ะถึง6มั้ยอ่ะ
1: ไม่แน่ครับ
0: นี่
1: คร
0: ึ่
1: งชั่วโมงเดี๋ยวต้องดูเครดิตอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไปโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูเข้านะครับก็จะเป็นเครดิตเนี่ยครับเป็นโอนโกของเนมาตอฟนะครับผู้รักษาประตูครับ
0: โชคร้ายนะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็เคลียร์ออกยากนะคร
1: ับ ไปโดนคูซานอฟก่อนแล้วก็มาโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูที่นอนทิ้งตัวอยู่หน้าประตูเข้าเลยครับ
0: อุซเบย์ได้คอร์เนอร์เปิดมาลูกนี้ต้องทุบคอร์ต้าแต่บอลยังไม่ไปไหนลอยโด่งอยู่ทุบครั้งที่2ยังชุลมุนหน้ากรอบเขตโทษซัดลูกนี้ก็ติดบล็อกครับจังหวะยิงของกานิเยฟมอสโกออยไหลมากานิเยฟสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้ติดดีอาร์โจโมดูล็อบบี้ได้ยิงครับบุรเกสสวนกับเมนเดสไหลมาเอาแล้วครับโรนัลโดได้หลุดมาทางขวาโรนัลโดขึ้นมา4คนบุรเกสโดเลือกใครไหลมาจะให้เซเมโดโอ้โหย้อนมานิดนึงครับไฟซูลาเยฟลงมาช่วยเกมรับนิดเดียว
1: โอ้โหอาศัยความเร็วของตัวเองครับที่มีความปราดเปรียวนะครับคือตอนนี้เว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยให้เนมาตอฟทำเข้าประตูตัวเองครับยกเว้นเว็บไซต์ฟีฟ่าเนี่ยเว็บไซต์ฟีฟ่านี่ยังเป็นชื่อของอับดุลโคดีคูซานอฟอยู่ครับแต่จริงๆก็เป็นของเนมาตอฟครับมันโดนเนมาตอฟคนสุดท้ายเข้าจริงๆ
0: คุณเกษมบอกรับฟังจากอำเภอฉวดนครศรีครับ
1: ครับ
0: กำลังตัดยางหรือกรีดยาง
1: โอ้แต่หน้าจอก็ขึ้นมาเป็นคูซานอฟต้องเปลี่ยน
0: แต่
1: ต้องเปลี่ยน
0: แต่บอลสุดท้ายมันโดนใคร
1: โดนเนมาตอฟโดนเนมาตอฟครับโดนโกเข้าน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับ
0: ขออีกสักลูกนะไหนๆก็ไหนๆแล
1: ้
0: ว
1: ไม่พอครับ40
0: โอ้มันจะสนุกไงกันหนู
1: ก็ฟุตบอลโลก
0: คือเวลาเหลืออีกเยอะถ้าอีกครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ยิงอีกอ่ะ
1: ใช่
0: ต่อย
1: เยอรมันยิง7นะโปรตุเกสมา4แล้วนะครับเหลืออีกร่วมครึ่งชั่วโมง
0: บูโน่ไปเสียฟาวล
1: ์ก็มีการทำเข้าประตูตัวเองในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยลูกเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นลูกที่9แล้วนะครับโอนโกที่9
0: คุณวิชาญบอกฟังจากกำแพงเพชรครับ40นี่แหมยิ้มเลยคุณจรัญมิตรไทยจากสมุทรปราการครับขอบคุณมากๆนะฮะตัวถอดหรือเปล่าเฟลิก
1: ใช่ต้องรีบเดินออกครับภายใน10วินะครับ
0: จะเล่น10คนอ่ะ
1: ก็ส่งเอาฟรานซิสโก

0: ตินเกานะครับได้ลงสนามมาได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับตินเกาแนวรุกจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับ
1: ก็ฟอร์มดีกับลิสบอนนะตินเกาแต่มันเล่นในอังกฤษไม่เวิร์ก
0: ไม่เกิดเหมือนเขาต้องอยู่ในลีกโปรตุเกสเองอ่ะเพราะว่าตอนมายืมตัวจากบาร์ซ่ามาวูฟนี่ดับเลยนะครับ
1: ใช่คุณอุทิศบอกฟังจากลักกะบังนะครับฟังแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้วครับลักกะบังเหมือนกัน
1: ตกไหมคอนไทยซาวแหวก2แหวก3ไหมไหลมาตินเก้าอ๋อเป็นเนเวสครับเซมิโดวีตินยาอุ้ยแต่เห็นอุสเบตวิ่งเหมือนก็ไม่มีหมดเหมือนกันนะ
0: ก็พละกำลังเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าศักยภาพฝีเท้าเนี่ยมันยังห่างกันเยอะครับคือพละกำลังสภาพร่างกายสรีระเลยเนี่ยโอ้โหมันบอลยุโรปได้เลยนะครับ
1: เผื่อนักเตะบางคนยังไม่ยิงก็อยากจะมีโควต้าเฟนลิกบรูโน่อย่างเงี้ยตินเกาโดนรุมลูกนี้ยังได้ดูว่าเซมิโดออกมาขวามาแล้วครับคอนไซเซาสายเปิดโค้งมาเสาไกลครับไม่ถึงโรนัลโดจังหวะโขกทิ้งมาเวก้าขึงอยู่นะครับวีตินยาบรูโน่เนเวสจากเนเวสจากด้านคอนไซเซาสุดเส้นหลังแต่งเข้าซ้ายก่อนเพราะขวาเปิดไม่ได้ครับคอนไซเซาไหลมาหน้ากรอบเขตโทษวีตินยาคอนไซเซาไหลมาลูกนี้อุ้ยติดนิดเดียวครับบูโน่มงคีหนึ่งบอลเก็บตกหน่อเจ็บหัวผู้ตัดสินยังไงฮะปล่อยเลยพ
0: อ
1: บูโน่ลุกขึ้นมาแล้วครับ
0: กระโดนชนจังหวะมงเสร็จแล้วเสียหลักลงพื้นเหมือนเจ็บเอวครับบูโน่โหแต่ชิ่งกันเมื่อครู่นี้เนี่ยติดนิดเดียวนะเนลสันเซเมโดจะทะลุมาแล้วคอนเซซาวมาอีกแล้วครับ
1: ไหลมาตินเกามีหลอกอยู่ดีดมาหน้ากรอบเขตโทษวีตินยาขวาแน่นครับออกซ้ายโหขนาดเวก้ายังดันขึ้นมาสูงเลยครับเมนเดสโดนเตะได้ฟาว
0: พยายามจะพลิกหลบคาริมอฟนะครับแล้วคาริมอฟนี่เหมือนไปเตะโดนนูโน่เมนเดสเสียหลักล้มแล้วก็เสียบอลไปครับ
1: นี่เวลาได้ฟรีคิกนี่ไอเราก็แบบมันจะมาสุดเฮ้ย
0: นูโน่โกเมสอ่ะใช่แต่คนข้างล่างเป้ไม่ใช่เทนฮากนะครับ เหมือน
1: โอ้แต่ไปเยอะเหมือนกันนะนูโน
0: ่ใช่นูโน่เมนเดสนี่ก็ลองแชมป์ยูโรนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนัดที่แล้วก็เข้ามาดูเกมแบบนี้กับเป้ๆนะมาทั้งคู่
1: เนี่ยเวลาได้ฟรีคิกเนี่ยเดี๋ยวดูที่จะมาสูตรไหนอีกโอ้โหเดาทางยากมากลูกสูตรเยอะมากครับโปรตุเกสนูโน่เมนเดสครับจะเปิดได้ซ้ายเปิดมาแล้วโอ้โหเกือบถึงโรนัลโดครับเมนเดสเอ้าจะให้บูโน่น้ำหนักขาดแล้วจะได้สวนอุสเบย์ไหลมาชูโมดูลอฟข้างหน้าโอ้โหไม่ถึงครับจังหวะปั๊มอ้าวแล้วบอลไหลไปออกอีกฝั่งนึงจะให้ใครครับให้โปรตุเกสเตะขึ้นมา
0: เติมขึ้นมาสูงนะครับกานิเยฟโดนสไลด์แล้วบอลกระดอนโดนตัวเองนู่นครับย้อนกลับไปออกเส้นหลังเลยพูดถึงโปรตุเกสเนี่ยการมีออสตินแม็กฟรีเนี่ยทำให้ความหลากหลายในการเล่นเซตพีซเนี่ยไม่ธรรมดานะ
1: ใช่มันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะเข้าทำอะไรมันมีมากขึ้นนะ
0: มีงัดมีหลอกมีแบบก็ไม่จำเป็นอะไรที่ต้องให้โรนัลโดเล่นอยู่คนเดียวครับ
1: ครับคุณณัฐพงศ์หมอกฟังจากสมุทรสาครครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ก็ของเรามันฟังได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับนี่คุณประสิทธิ์ก็อยู่ชะอวดนครศรีเหมือนกันนะครับทักทายกันมา40พูนสวัสดิ์โดยังไม่แฮตทริกนะครับ40แต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงไป2ครับรอลุ้นอยู่ไม่กล้าไปเสียฟาวครับจะมีขยับอะไรหรือเปล่า
0: ก็กำลังจะเข้าสู่นาทีที่70นะครับโปรตุเกส

0: เปลี่ยนไปแล้ว3นะครับ
1: ครับ
0: ช่วงพักเบรกนะครับ Hydration Break
1: ครับ
0: นาทีที่68พอดี
1: ทวนคำถามนิดนึงฮะคุณหนู
0: คำถามครับ
1: ชิงลูกฟุตบอลลูกเล็กของเรานะครับ
0: เนี่ยๆข้างหลังอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็99 Live แฟนบอลตัวจริงนะครับคำถามของเราชาติใดที่เราจะมีตัวเลือกให้เนี่ยชาติไหนไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก่อนกัน
1: ครับ
0: นะครับเรามี3ตัวเลือกแต่ตอนนี้เราตัดเหลือแค่2ละ
1: เมื่อกี้ตัดอะไรไป
0: ตัดเฮเติทิ้งนะครับ2ตัวเลือกที่เราจะมีให้ก็คือเอลซัลวาดอร์กับฮอนดูรัสใบให้ว่า2ชาตินี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยสมัยของบอลโลกเนี่ยติดกันเลยนะ
1: อ
0: ันนี้ไปก่อนอีกสมัยอีกชาตินึงไปตามเลยแต่ชาติไหนไปก่อนไม่บอกนะครับ
1: ครับเอลซัลวาดอร์กับฮอนดูรัสมันโซนเดียวกัน
0: คอนคาเคฟครับ
1: คอนคาเคฟ
0: ใช่เนี่ย
1: โบนโกต้องเป็นเนมาตอฟนะต้องเป็นประตูนะคร
0: ับ แต่ว่ากราฟิกหน้าจอยังให้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของคูซานอฟอยู่นะครับบอกว่าเฮ้ยฟังจากลาสเวกัสเลยครับ
1: เฮ้ย
0: ตรงข้ามนอริสครับที่โคลาเดี๋ยวพี่เอกรู้จัก
1: รู้จักเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยห้างนอริดไงห้างนอริด
0: เออนอริดเหรอ
1: ใช่ใช่ผมแต่ผมนอริดผมไม่ค่อยไปผมไปคังพาซา
0: อันนี้เด็ก
1: ผมเด็กโคลาใครอยู่โคลาทักทายกันหน่อย
0: เด็กชพนนี่คืออะไร
1: เด็กชพนก็โรงเรียนช่างเรือนพาณิชย
0: ์อ๋อ
1: ผมเด็กซีเทคฮะทักทายเด็กชพนด้วย
0: เป็นเจ้าพี่เอกไม่มา
1: บ้านอยู่สีคิ้วนะบ้านอยู่สีคิ้วชอบนอนโรงเรียนดัง
0: ลาสเวกัสครับแต่ว่าอยู่ตรงข้ามนอริดนะครับบอกลุ้นพี่โดแฮตติกครับดูผ่านกล่องแต่ฟัง99ผ้าครับฟังจากเสนาอยุธยาครับ
1: คุณบาเอ็นจีดูยังไงเปิดไมค์เป็นเห็นแต่คนภาพก็บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะ
0: ครับ
1: ที่99บรรยายฟุตบอลเนี่ยบรรยายเหมือนกับบรรยายทางวิทยุนะ
0: บอลหูอ
1: ่ะแต่ทีนี้พอเป็นช่วงบอลโลกเราก็จะไลฟ์ให้ทางออนไลน์ด้วย
0: คือ
1: บางท่านเนี่ยฟังวิทยุไม่ได้แต่ในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าเราก็จะออนแอร์ทั่วประเทศนะครับ
0: ครับ
1: 41สถานี41สถานีบางสถานีมันสามารถรับฟังครอบคลุมได้หลายจังหวัดหนูอาจจะแทบจะควบคุมแทบจะทุกภูมิภาคเลย
0: ครับ
1: สามารถรับชมได้เหมือนเมื่อกี้ไงที่ท่านผู้ฟังส่งมาบอกฟังจากสกลน่ะขึ้นอสมท105
0: ไปอยู่ที่นู่นด้วย
1: ที่นู่นผมก็โคราชครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าชาติที่จองตั๋วเครื่องบินก่อน
0: ไปเล่นคนเดียวเลยครับคุณพุทธิพงศ์เล่นคนเดียวเลยครับ
1: คุณอริสาเหรอครับพัทลุงครับพัทลุงก
0: ็บ้าน
1: แฟนของยุทธชัย
0: อ
1: ันนั้นคนพัทลุงคนพัทลุง
0: ครับ
1: ใครอยู่โซนใต้ก็ทักทายมา
0: คุณจากแคลิฟอร์เนียก็มีเนี่ยบอกลาดกระบังร้อนมากเออจริงวะนี่พี่ตอนกลางวันร้อนมากแล้วตอนกลางคืนก่อนจะออกมาเนี่ยอาบน้ำเสร็จอ่ะโหร้อนอากาศอบอ้าวมากตอนกลางคืนอ่ะ
1: มันนี่ตกยังเนี่ยยังนะ
0: ยังไม่ตก
1: ยัง
0: ใช่เหมือนฝนมันอั้นอยู่อ่ะ
1: อย่าไปตกตอนเช้านะ
0: ครับ
1: ตกตอนส่งลูกไปโรงเรียนที่แบบโอ้ไม่
0: เซ็งเลย
1: รถติดคุณอัมพรบอกว่ามีอีกลูกแน่ถ้าไม่ผ่อนอ่ะก็มีลุ้นเพราะว่าโปรตุเกสก็เอาเรื่อยๆเอาละครับกลับมาลุยกันต่อนะครับเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีวันนี้คูชานอฟก็เล่นไม่ออกนะ
0: ไม่ช่วยอะไร
1: ตัดบอลได้มาอีกแล้วทางซ้ายเบนเดสลุยมาในกรอบเขตโทษไหลมาโดยิงฉลับออกครับโอ้โหเหมือนจะยิงไปติดบล็อกอาชูมาตอฟแล้วครับ
0: เอ้ยนี่ครับสายหัวเลยครับแฮตทริกยังไม่ได้ครับเบนเดสนี่กระชากตะลุยมาอย่างสวยเลยครับเปิดหักข้อเรียกมาจังหวะเสียบอลเองครับเมนเดสไปฉกมาจากคาริมอฟแล้วชิ่งกันกับตรินเกาเปิดกลับมาให้โรนัลโดยิงโอ้โหยังมีอาชูมาตอฟเซนเตอร์ยืนขวางวิถีบอลอยู่นะครับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับก็ส่งเอาเนี่ยครับอีกอร์เซอร์เกเยฟลงมาแล้วนะครับอดีตผู้เล่นของ BG ครับเคยเล่นในไทยลีกครับอีกอร์เซอร์เกเยฟ

0: หลายๆคนถามหานะครับอ้าวแล้วไปเปิดบอลไม่ดีโรนัลโดแตะได้เข้าซ้ายสัตว์ติดเซฟโอ้โหเนมาตอบเซฟโอ้ยไม่มาทันทีของพี่โดไอเราก็ลุ้นตัวโก่งอ่ะบอลยังอยู่บูโน่ขอไหมบูโน่หน้ากรอบเขตโทษจะทำชิ่งกับตินกาวอ้าวโดนดักได้อุสเบไม่สนครับจะสวนกลับเปิดยาวมาชูมูโรดอฟจะเบียดกับรูเบนเนเวสเอาเป็นทางด้านดิอาสครับเสียฟาโอ้โหโรนัลโดเสียได้แทนเลยลูกเนี้ย
1: เนี่ยแล้วดูเนมาตอฟครับออกบอลติดบล็อกโรนัลโดแล้วเนี่ยครับโรนัลโดไปเกี่ยวบอลจังหวะ2พลิกตัวหลบเข้าซ้ายซัดเต็มไปมันติดเซฟเนมาตอฟอู้ยังแก้ตัวได้ครับเนมาตอฟโอ้แล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่พลาดนะครับครึ่งแรกก็พลาดมาแล้วครับ
0: มาอีกแล้วโปรตุเกสอย่าไปผ่อนครับต้องเล่นตามเสียงเชียร
1: ์ส่วน
0: ให้มันขาดขาดไปเลย
1: อุสเบย์ที่ออกไปเป็นไฟซุลลาเยฟนะพี่เอกตัวหลักตัวจี๊ดนะครับออกไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งอีกอร์เซอร์เกย์เยฟลงมา
0: ครับฟังจากอเมริกาครับอเมริกาบางนาทัศนาอยู่ใกล้ๆกันนี่เองคุณณัฐพลนครพนมนะนี่คุณราเมศใช่ไหมราเมศบุษบาพี่ภาพมากี่สมัยแล้วครับจากสุราษฎร์ธานีโอ้ก้าวๆกับทัวร์นาเมนต์บอลโลกบอลยูโรก็น่าจะตั้งแต่ยูโร2004รุ่นแล้วมั้ง
1: ครับ20
0: 20กว่าปีต้องมี
1: เกิน20ปีครับก็กำลังจะเข้าสู่15นาทีสุดท้ายนะครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานอยู่4-0แล้วดูท่าว่าจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับโดนดึงเอาไว้ครับชัวเนเวสโชว์ความพลิ้วครับหลบอาชูมาตอฟนี่ครับโหเรฟเฟอรี่แคมเนมาตอฟยิงไปติดบล็อกโรนัลโดโรนัลโดเขาก็ไปยืนขวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยกขาขวางเอาไว้ครับโหแล้วยังอุตส่าห์ยิงได้ครับโรนัลโด
0: คือถ้าบอลไม่ได้ห่างตัวเขามากเขาเล่นได้เบรนาร์โดลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเจ้าเนเวส
1: เนเวสวันนี้ก็ดูเงียบๆนะครับยังไม่ได้โดดเด่นนะครับจากนัดที่แล้วที่เป็นคนหม่งประตูขึ้นนำให้กับโปรตุเกสไปก่อนนะครับในวันที่เจอกับเดียคองโกเบรนาร์โดก็มีเหลืองติดตัวด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องระวังการเข้าบอลครับถ้าโดนใบเหลืองอีกก็ติดโทษแบน
0: ก็อาจจะลงมาเอาใบเหลืองหรือเปล่า
1: มีโอกาส
0: จะได้แบนนัดหน้าอะไรเงี้ยโอ้เวก้าหลบมาสวยข้างหน้าจับบอลยาวบรูโน่เอาจริงๆเวลา14นาทีเหลือเยอะนะครับกับการที่จะไล่ล่าประตูที่3หรือว่าลูกที่จะต้องไฮโดยิงแฮตทริกนะครับคู่ต่อไปกี่โมง
1: ตีสาม
0: เอาละครับเปิดมาทางซ้ายวิเข้าไม่ทันก็คูชนอฟเก็บไว้ได้เริ่มจะมีแผ่วเหมือนกันนะครับอุสเบย์ว่าวิ่งไล่บอลเนี่ยใช้พละกำลังเยอะมากนะครับนี่ครับเปิดบอลพลาดอีกแล้วเบนาร์โดอยู่ที่ว่าจังหวะของโปรตุเกสจะเน้นหรือเปล่าคอนเซซาครับหน้ากรอบเขตโทษโดนลุม3ต้องวนคืนคอนเซซาให้สั้นๆเบนาร์โดครับให้มาทางขวาเนลสันเซมิโดโรนัลโดนี่รออยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเพื่อนๆเซตกันอยู่คอนไซเซาตินเกาให้โด่จะเขี่ยย้อนคืนไม่ฟาวเอาละครับชูมูโรดอฟขึ้นมา3-3ต่อ3อูสเบออกไปขวาขวามีซ้ายมีข้างหน้าก็มีเติมมาแล้วไหลต่อมาคาริมอฟเจอกับเวก้าคาริมอฟโดนขวาง2เปิดมาชูมูโรดอฟซัดลูกนิ้วหูยเกือบมาเหมือนกันครับอูสเบเนี่ยครับประมาทไม่ได้นะครับชูมูโรดอฟ
1: ยิงไกลนะครับจับด้วยซ้ายก่อนแล้วบอลตกเนี่ยหวดทันทีครับโอ้โหไม่รอให้นูโน่เมนเดสเนี่ยเข้ามาถึงตัวซัดไปเลยแต่ว่าบอลมันเหินครับยิงไม่ฉลับเมนเดสครับข้ามคานไป
0: ภาษาฟุตบอลก็มันเป็นจังหวะพร้อมนะครับบอลตกพื้นยิงปั๊บเลยจังหวะก็ดอนสูงด้วยนะครับ
1: ครับคู่ต่อไปก็จะเป็นอังกฤษเจอกาน่านะ
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้อังกฤษประกาศรายชื่อมาแล้วนะพี่เอกนะครับวันนี้โกเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเซนเตอร์อังกฤษวันนี้ใช้มาร์คเกย์ฮีนะยืนคู่กับเอรีคอนซาแบ็กวันนี้ออกสตาร์ทเป็นเชสสเปนด้านซ้ายด้านขวาเป็นริชเจมส์นะ

0: ครับคู่กลางเป็นเดคแคนไลส์กับเอเลียตแอนเดอร์สันเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ส่วนตัวรุกเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมาดูเอเก้แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนเหมือนเดิมแล้วก็หน้าเป้าก็แฮร์รี่เคนครับ
2: กี่ลูกดิ
0: อุตเจอกาน่ามีทั้งเซเมนโยอินยากี้วิลเลีย
1: ม
0: 2-0ครับ
2: บอ
0: บอก
2: โอเค
0: ไหม2-0 2-0เหมือน
2: 3แต้มคลีนชีต
0: 2-0น่าจะเฉย
2: ๆงั้นถ้าจะขอสัก3มาอังกฤษชนะก็น่าจะแชมป์กลุ่มอ่ะเนาะ
0: ใช่
2: เพราะนัดสุดท้ายเจอปานามาก็ไม่แน่แต่พลิกอะไร
0: ก็วันนี้ดูแล้วก็ดรอปโอไลลี่ไปแล้วก็ใช้เชสเปนนะครับในการขึ้นเกมรุกแทน
2: เธอลงทุนบอกจิตใจนายเอกทำด้วยอะไรคะดูละลิกละลีมีความสุขกับทีมโซนยุโรปถล่มโซนเอเชียของตัวเองหนูได้อย่างเซ็งเลยค่ะจ่ายเต็มๆเลยอุ๊ย
0: จริงๆอ่ะ
2: ก็หนูเธอลงทุนหนูไปเข้าข้างอุซเบย์ไง
0: พี่เอกเขามีชื่อต่างประเทศด้วยเขาชื่อนพดลคอสตาเฟเนเดส
2: พี่มีเชื้อสายโปรตุเกส
0: มีทั้งคอสตามีทั้งเฟเนเดสเลย
2: อาจจะเป็นช่วงที่โปรตุเกสมาล่านานิคม
0: ใช่
2: อาจจะมีเชื้อสายฝอยทอง
0: เนี่ยก่อนจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นไทยนะครับ
2: ผมทัน99ภาคบอลโลก2006ครับปีที่เมสซี่เดบิวต์หมายคีนี้ครับตรงนั้นโปรตุเกสครับคอนเซซาวิตินยาโรเบนเนเวสครับเคาะกันอยู่ครับดันขึ้นมาสูงเลยครับเปิดมาคอนไซเซาวิโดนดักได้นิดนึงอลีโคนอฟเปิดมาแล้วจะได้สวนแต่บอลไม่ถึงโอ้จังหวะเหมือนจะหมดแรงเหมือนกันนะครับอุสเบย์วิตินยาครับให้เบนาโดอ้าวยังได้สดขอลุยเองออกมาทางขวาครับคอนไซเซาเรียกเพื่อนแล้วแหวกเลยครับคอนเซซาลูกนี้จะทำชิ่งเบรโดคืนเซมิโดตินเกาครับเล่นกับวิตินยาออกไปทางซ้ายเลยครับโรนัลโดลงมาเชื่อมบอลต่ำบรูโน่ยกมาขวาเบรโดเอาแล้วครับได้ดวลเดี่ยวแต่ไปไหมแต่ไหลดีกว่าให้บรูโน่เปิดลูกนี้ไปติดผู้เล่นของอุซเบย์เราจะได้สวนเร็วได้ไหมอูสเบย์โอ้โหพอออกบอลช้าต้องย้อนคืนสุดท้ายจะตั้งที่ไหนครับเปิดมาลูกนี้โดนันโดเกือบฉกได้อีกเอาละครับลุยมาเหมือนกันครับไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วครับอูสเบย์ขึ้นมา5คนครับออกไปขวาเนี่ยคาริมอเปิดมาในกรอบเขตโทษครับโอ้โหยังติดครับเซเมโดเบนาโดรับช่วงต่อคืนเนลสันเซเมโดแตะหลบมาเปิดยัดมาตินเกามีตินยาเหมือนจะไม่เร่งเท่าไหร่ครับทางด้านโปรตุเกส
0: แต่โรนัลโดนี
2: ่ยังอย
0: ู่ครับดึงตัวเองลงมาในแดนตัวเองเพื่อต่อบอลนะครับ
2: บูโน่เปิดมาสวยครับซ้ายเมนเดสเอาแล้วครับได้มีพื้นที่จะจี้ไหมเปิดมาลูกนี้โอ้โหเปิดดื้อเลยฉลับออกหลังครับ
0: คาริมอฟนี่สปีดไปพยายามจะไปกวาดบอลไม่ให้บอลมันออกหลังครับแต่ไม่ทันเจ้าตัวนี่ทุบพื้นอยู่3ทีครับ
2: ฟังจากดาวอังคารครับบ้านซูเปอร์แมน
0: โอ
2: ้มาแล้วไอ้หนุ่มเลือดร้อน
0: กำลังจะส่งจรวดทางเรียบลงมานะครับราฟาเอลเลอัลแล้วก็ถอดมิดฟิลด์ตัวหลักอย่างวิตินยาก็เหมือนดูวิตินยาก็ยังไม่ค่อยพอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองวันนี้นะครับก็เดินออกมาแบบสายหัวครับแบบเซ็ง
2: ๆครับ
0: คือทีมนำ 4-0 เนี่ยตัวเองก็อาจจะยังไม่พอใจครับ
2: ไม่ยิ้มเลยนะเปลี่ยนต
0: ั
2: ว
0: เฉยๆครับ
2: 4ประตูไม่มีชื่อเขาไม่มีชื่อแอสซิสต์ด้วย
0: เลอเอานี่ก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมในตลาดดูว่าถ้าออกจากมิลานนี่จะไปอยู่กับทีมไหนต่อนะครับเลอเอาร
2: อลูก5อยู่นะครับนะเวลายังเหลือครับเกือบๆ10นาทีบูโน่เปิดมาชมูโรดอฟโอ้จะมาเองใช่ไหมครับพี่ขอลุยเองอยู่คนเดียวเพื่อนสปีดไปแล้วดีดมาลูกนี้ก็โอ้โหมันกักกันไปหน่อยเซเวโดขอบ้างเอานะครับไหลมาทางขวาคอนไซเซาเดียสครับเล่นกับเบนาโด ช่วงหน้าเป็นคุณเอกเฮมสกุลกับคุณจุ่น

0: ใช่ครับ
1: เลี้ยวโอ้โหมาแล้วครับเลี้ยว
2: ไม่เปิด
1: เอ้าโอ้โหไปทำบอลลั่นครับ
2: โอ้โหจังหวะแรกไม่เปิดว่าไม่ดีแล้วครับมันลั่นจังหวะ2อีกปะโถ
1: ไม่รู้
2: เล
1: ยเอาจะตัดสินใจยิงหรือจะให้โดมันพอมันเนี่ยมันก็ลั่นไปเลยครับอ่ะคอนเซทาวยังเก็บได้อยู่บูโน่ขอเองครับยิงฉลับลูกนี้ยังเซฟออกมาครับยิงเรื่อยๆเมนเดสมาจะให้เลี้ยวโดนดักแล้วปั๊มได้คืนครับเมนเดสเมนเดสออกซ้ายเลียวโยกลงมาสวยสู่เส้นหลังตบกลับคืนมาก็ไม่ถึงคริสโนโรนัลโดครับ
0: แล้วก็ไปแย่งบอลจากคาริมอฟแต่ว่าโดนโรนัลโดออกข้างไปเอง
2: ก่อนหน้านี้เลยเอาเนี่ยหลุดมาแล้วก็ไปสองจิตสองใจครับไม่ยอมจ่ายให้โรนัลโดจังหวะแรกส่วนลูกยิงไกลเมื่อคู่นี้ที่ได้ลุ้นเป็นของบรูโน่เฟร์นันเดสครับติดเซฟเนย์มาร์ตอฟ
1: คุณทัศนาบอกว่าปีนี้มีสัตว์อะไรทำนายบอลโลกไหมครับ
0: ผมเห็นปลาทอง
1: เหรอ
2: ใช่พี
1: ่แต่มันไม่ดังเท่าไอ้เจ้าปลาหมึกพอง
2: ปลาทองชื่ออะไรปะเป้แหละเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนมีแล้วแม่นด้วยแต่ไม่ค่อยดัง
1: โรนัลโดล้มอ่ะเหมือนจะโดนจับล้ำหน้านะครับเอ็นนี่สอบถามว่ามีทีมไหนที่เข้ารอบไปแบบชัวร์แล้วหรือตกรอบแล้วด้วยเดี๋ยวดูให้นะครับ
0: ใช่ครับก็พวกเจ้าภาพครับเม็กซิโกสหรัฐเยอรมันเนี่ยเข้าหมดแล้วครับแล้วก็พวกเม็กซิโกอาเจนด้วยสี่ทีมนะ
1: เยอรมันไปยัง
0: ไปแล้วครับสองเจ้าภาพรวมทั้งอาเจนกับเยอรมันด้วยนะครับตกรอบแน่ๆนี่ก็ตูนิเซียแน่นอนพวกนั้นแพ้รวดนะครับ
1: ตุรกีด้วยป
0: ่ะใช่ใช่ตุรกีก็ไปก่อนใครเพื่อนนะครับก็ที่ตกรอบไปแล้วแบบ 100% มีเฮติด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เฮติตุรกีตูนิเซียนะครับ3ชาตินะครับที่ไม่ได้ลุ้นเลยแม้กระทั่งการจะเป็นอันดับที่3ของกลุ่มตัวเองนะจอร์แดนด้วยพี่จอร์แดนเพิ่งตกรอบไปล่าสุด4ชาติ
1: แซคบอกว่าโดแฮตทริกไหมยังนะครับแต่โดยังอยู่ในสนามนะครับ
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายนะครับคุณอุทิศบอกพอได้แล้วโดไม่ยิงแล้วครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าคุณเอกครับรอบน็อกเอาท์ใครเจอกันมั่งรู้หรือยังคือทีมเข้ารอบอ่ะพอได้แต่ว่าเจอใครยังไม่ทราบนะ
0: ยังไม่จบเลยครับ
1: ยังไม่จบสวัสดีครับพี่เอกพี่อูเล็กคู่2อังกฤษน่าจะอยู่มั้ยครับ
0: ได้นะ
1: ผมก็ชอบอังกฤษนะโดเริ่มจะหมดละแต่ว่าปุรเกก็เปลี่ยนตัวครบแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ให้แกยืนค้ำไว้ตรงนั้นแหละครับเผื่อจะมีจังหวะเก็บตกจังหวะได้ยิงแบบจะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งจบอีกประมาณสัก12ทีมอ่ะเดี๋ยวคงได้เห็นอ่ะ
0: ใช่
1: ว่าใครเจอใครตกนะครับเพราะพรุ่งนี้มัน6คู่นะครับใครยิงมั่งครับ4ประตูเพิ่งตื่นมาดูจากคุณสิทธิชาติ
0: โรนัลโด2ลูกแล้วก็มีนูโน่เมนเดสแบ็คซ้ายยิงฟรีคิกอีกลูกหนึ่งก็โกของอุซเบกิสถานทำเข้าประตูตัวเองนะครับ
1: เอาครับปุรเกตไหลมาเซเมโดไหลมาลูกนี้ยังมีเลเอายิงลูกเดียวโอ้โหโคตรจะสวยครับโปรตุเกส 5-0
0: มาจนได้ครับประตูที่5ครับตัวสำรองครับเพิ่งลงมาครู่เดียวเท่านั้นนะครับราฟาเอลเลอาลซัดลูกนี้เต็มๆนะครับ5ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหแฟนๆอุซเบกิสถานก็ถ่ายทุกคลิปนะเขาก็ทำใจแล้วแหละครับเลอาลอยู่ในสนามประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับลงมานาทีที่83ยิงได้ประตูนาทีที่87นะครับ
1: ทีมจากเอเชียที่เคยไปโดนถล่มซาอุก็เคยโดน
0: 8ลูกครับ
1: เกาหลีเหนือเงี้ย
0: เนี่ยครับขึ้นแกมาด้านขวานะครับจังหวะวิ่งทะลุลายมาของเนลสันเซเมโดแล้วเปิดช็อตแรกติดเกมรับติดคูซานอฟก่อนโอ้โหคูซานอฟสกัดแล้วแต่ว่าบอลมันย้อนกลับมากลางเขตโทษแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งกว้างนะครับโรนัลโดเนี่ยถลำไปแล้วแต่ว่ากลับมามีราฟาเอลเลอาลวิ่งเข้ามาตะบันลูกนี้โล่งๆเข้าไปเลย
1: คือเซเมโดน่ะก็กะจะเปิดให้โรนัลโดนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าคูซานอฟจังหวะมาเหมือนจะเคลียร์แล้วไปเคลียร์แล้วมาเข้าทางราฟาเอล
0: เลอาลลูกที่6ครับในนามทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ครับจากเอซีมิลาน 5-0 จนได้ครับเกมนี้เวลายังไม่หมดนะครับ
1: เอาอีกไหม

0: ไม่แน่
1: พอแล้ว50ก็โอเค
0: เนี่ยฟีฟ่าเปลี่ยนเป็นเนมาตอไปแล้วพี่เอก
1: ไอ้เกาหลีเหนือก็โดนโปรตุเกสไม่ใช่หรอไอ้6-7ลูกใช่ป่ะ
0: 7ลูก
1: เออ
0: ใช่
1: นี่แสดงว่าอุซเบย์โดน5ยังไม่ใช่ทีมที่จากเอเชียที่โดนโปรตุเกสยิงเยอะสุดนะครับ
0: นี่ปลาทองที่เขาทำนายฟุตบอลโลกคนนี้ชื่อสวิมบัปเป
1: ้มาจากไหนสัญชาติไหนเนี่ย
0: สวิมบัปเป้เดี๋ยวผมดูก่อนโตลันโตซุปตาของแคนาดาเขาเขาบอกว่าจะสวมรอยเป็นหมึกพอลสวิมบัปเป้เขาบอกว่าทายถูกเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร
1: ่ไอปลาหมึกพอลมันปี26ใช่ไหม2006ใช่ไ
0: หมหมึกพอล2010ป่ะพี่หรือ2006
1: เออไม่แน่ใจอ่ะเอาจนได้ลาเฟเองเล็งเอานะครับคุณนันทพงศ์บอกไม่ทันได้ทักทำบอลลั่นซะละ
0: หมึกพอนี่2010พี่จำได้เลยหมึกพอ
1: 16ปีที่แล้ว
0: ใช่ตอนเสียชีวิตนี่ก็ดังโอ้โหตอนตายเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลาชีวิตวงจรชีวิตมันสั้นอยู่แล้ว
1: คุณสันติทักทายมาสวัสดีด้วยนะครับคุณเป็นนาดเม็ด5เม็ดนี่ล้นๆเลยยังไม่เผานะครับโปรตุเกสจะเอาอีกนะครับเนี่ยคือคงอยากจะให้โดแฮตทริกครับมาอีกทีนึงเอาอีกไหมเรียลแม่จะขอคืนตินเกาอุสเปก็หมดเรี่ยวแรงที่จะสวนกลับแล้วเหมือนกันนะครับเซเกเยฟขอมาตรงกลางกานิเยฟครับโชโมโรดอฟนี่หายไปจากเกมเลยนะครับอ่าได้ละน่าขอไปโทษไหลมาแต่งเข้าเลมซ้ายอลิโฮนอฟโดนขวางอยู่3คนไปไม่เป็นโชโมโรดอฟออกขวาคาริมอฟมองอยู่ต้องย้อนคืนมาเสี่ยงโยนไหมครับกานิเยฟแล้วจ่ายบอลโหเก็บแต่โดนฉกอีกแล้วสุดท้ายต้องย้อนคืนหลัง
0: ครึ่งหลังนี่ทด5นาทีนะครับ
1: คูชานอฟอีกแล้วอ่ะมันได้พลาดเยอะมากนะ
0: แต่ว่าอะไรอะไรก็เขาอ่ะนะมันก็ไม่ไหวจริงๆครับคูชานอฟ
1: ใครพาคู่ต่อไปครับเป็นคุณเด็กฮิมสกุลกับคุณจุนนะครับอังกฤษนี่คุณกิจพัฒน์บอกว่ารอคู่หน้าครับหอคอยคู่แห่ง99
0: ใช
1: ่ก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติบาสเกตบอลของทีมชาติไทยทั้งคู่นะ
0: คือถ้าไม่มาเอาดีทั้งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นทีมชาติไปแล้ว
1: เป็นทีมชาติอ่ะ
0: โอ้ดูสปีดบอลของเลอาครับดูว่าจะสูงที่สุดร้อยเท่าไหร่112นะเมื่อกี้แล้วจังหวะบอลซุกก้นตะข่ายนี่87กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่าขึ้นไปสูงสุดเนี่ย112กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นี่ขอแอคถ่ายรูปหน่อยอุสเปเปิดมาคอสตารับสบายทดเจ็บ5นาทีนี่ผ่านมาแล้วนาทีครึ่งเลย
0: ก็นัดต่อไปเดี๋ยวโปรตุเกสจะเจอกับโคลอมเบียนะครับขณะที่อุซเบกิสถานจะไปเจอกับเดียคองโกนะครับโปรตุเกสนี่จะย้ายไปเล่นที่จากฮูสตันไปไมอามี่นะครับแล้วก็อุซเบกิสถานก็จะไปเล่นที่แอตแลนตา
1: เลียวลงมาโหพิ้วเลยครับ
0: นัดที่แล้วลงมานี่บทบาทกับเกมยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอวันนี้พื้นที่เปิดนะครับแล้วอุซเบกิสถานเองก็คิดจะเล่นเกมรุกเยอะทำให้ราฟาเอลเลอายิงประตูได้ด้วยครับอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับประตูที่5ที่ได้มาเอาแล้วซัดบาสโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับฟรานซิสโกตินเกา
1: คือไอ้ลุ้นให้ลูก6เนี่ยรออยากให้โดแฮตทริกเนี่ยคร
0: ับ โอ้โหกล้องตัดกลับมาเนี่ยโรนัลโดจ่ายทะลุช่องให้นูโน่เมนเดสกระชากเข้าไปแล้วเปิดไปยิงโฉบมาจังหวะเดียวโอ้โหบอลหลุดเสาไกลนิดเดียวครับ
1: นิดเดียว
0: ไม่งั้นนี่ครึ่งโหล

0: แต่เกมวันนี้ค่อนข้างไหลลื่นเนาะช็อตปัญหาแบบที่ทำให้ผู้ตัดสินเนี่ยเป่าจากยากก็ไม่มีนะครับ
1: ผมว่าจุดเปลี่ยนก็คือวันนี้อย่างน้อยๆโปรตุเกสได้ประตูขึ้นนำเร็วครับไม่ปล่อยให้อุซเบกิสถานได้เล่นเกมรับแบบมั่นใจพอ6นาทีเสียประตูหลังจากนั้นก็ปั่นป่วนเลย
0: ครับเนี่ยครับลุยมาทางซ้ายโดนขวางอยู่ยังไม่อ้าวใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหนำตั้ง 5-0 จะไปเอาเรื่องเขาอีก
1: เนี่ย
0: คีจานอฟครับ
1: ตัวสำรอง
0: ลงมาใจนัดอุ่นเครื่องที่โดนใบแดงตัวเองก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรเขานะ
1: โดนไล่ออก
0: เออไปชกหน้าเขาไปโดนไล่ออก
1: ส่วนคนนี้ก็เครียดเลยครับฟาบิโอคันนาวาโรครับนัดที่แล้วโดนไปยิงไป3กับโคลอมเบียวันนี้โดนไป5กับโปรตุเกสครับ2นัดโดนยิงไป8ประตู
0: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเปิดมาอ้าวครับคอนเซเซาลุยมาในกรอบเขตโทษกระชากสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้จังหวะชาร์จของเซมิโดโดนเซฟโอ้ยังไม่ได้ครับลูก6แล้วโรนัลโดครับเข้ามาทำฟาว
1: ลูกนี้นี่ออกลูกเกเรไปหน่อยครับโรนัลโดไปเตะจังหวะครองบอลของอาริโยนอฟนะครับสำรองที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้นี้ทดเวลาเหลืออีกครึ่งนาทีครับ
0: อังกฤษจะถึง3เม็ดไหมครับ
1: มีสิทธิ
0: ์
1: เอาม
0: าเซมิโดมาโรนัลโดโอ้โหอยากจะย้อนเวลาอีกสัก5ปีครับโรนัลโด
1: อุ้ยหนุ่มๆเนี่ยลูกนี้โดนนะถ้าหนุ่มๆเนี่ย
0: คือสุดเหยียดเหมือนกันนะครับ
1: โอ้ยเมนเดส
0: เสียดายมากๆ
1: เปิดขวางมานี่ใส่พานให้อย่างดีครับแต่โรนัลโดเนี่ยถึงช้าไปหน่อยยิงได้ก็สุดปลายเท้าพอดี
0: นะเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหช็อตสุดท้ายมาพี่โดนี่ก็แบบมียิ้มแบบเจือดเหมือนกันนะครับยังไม่ได้บอลกลับบ้านครับโรนัลโดแต่เล่นเต็มเกมนะวันนี
1: ้ก็เต็มเกมเหมือนเดิมครับโรนัลโดครับพาโปรตุเกสถล่มอุซเบกิสถาน5-0ครับวันนี้เขายิง2ประตูนาทีที่6กับนาทีที่39นะครับส่วนอีก3ประตูของโปรตุเกสได้มาจากนูโน่เมนเดสราฟาเอลเลอัลและการทำเข้าประตูตัวเองของอับดุลวาคิดเนมาตอฟผู้สาประตูครับก็ทำให้โปรตุเกสเองก็เก็บใช้ชนะได้นะครับหลังจากเสมอกับเดียคองโกมาพวกเขามี4คะแนนนะครับขณะที่อุซเบกิสถานแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีแต้มครับเฉลยคำถามหน่อยนะพี่เอก
0: ครับ
1: ที่เราเล่นเกมกันไปนะครับว่าชาติใดตัวเลือกที่เราบอกว่าไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันเนี่ยระหว่างเอลซัลวาดอร์เฮติและฮอนดูรัสซึ่งเราตัดเฮติทิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเอลซัลวาดอร์นะไปฟุตบอลโลกปี1970
0: คุยชนอบร้องไห้เลยโอ้โห
1: พลาดเยอะ
0: เบรนโดต้องมาปลอบเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับใครตอบมาเป็นเอลซัลวาดอร์เดี๋ยวรอทีมงานคัดเลือกผู้โชคดีแล้วก็ติดต่อกลับไปนะครับส่วนเฮติเนี่ยไปฟุตบอลโลกปี1974แล้วก็ฮอนดูรัสไปฟุตบอลโลกปี1982ครับ
0: ครับผมช่วงหน้าเดี๋ยวคุณเอกคิมสกุลแล้วก็คุณจุนมารับช่วงต่อนะครับ
1: ครับ
0: ตามเกมอังกฤษกับทางด้านกาหน้าของเราอยู่ถึงที่2หรือที่3
1: ที่2เลยพี
0: ่อ
1: ่ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงติดตามการรายงานสดกับฟุตบอลโลกได้ทุกคู่นะครับทาง FM 99เช้านี้ก็ไปกันยันหว่างเลยนะเหมือนเดิมนะครับอ่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกาย

0: ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: ปี2กับอีก6นาทีนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ผมเอกพิมพ์สกุลกับคุณจุนเพนกวินรับหน้าที่ครับสวัสดีคุณจุนนะ
10: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะครับก็เจอกัน3ชั่วโมงตี2ถึงตี5นะครับผม
9: จิตใจทำด้วยอะไรคุณทรงศักดิ์นี่ผมนี่เราเจอตี2มา3เกมแล้วใช่ไหมคุณจุน
10: ผมอ่ะเนี่ยเกมที่3พี่เอกพี่เอกเกมที่1หรือเกมที่2ไอ้พี่เอกน่าจะเกมที่2มั้ย
9: เกมที่3ก็คู่เม็กซิโกแอฟริกาใต
10: ้อ๋องั้นผมเกมที่4แล้ว
9: เออ
10: ครับผมเพราะผมมีเจอพี่บอมทีนึงอุ้ยผมเกินแล้วดิวะผมมีกับพี่ชิดอีกด้วย
9: แล้วคุณมันระดับซุปเปอร์สตาร์แล้วผมมันน้องใหม่อ่ะหางแถว
10: ผมว่างานไม่ได้มีงานประจำมันก็พอมาได้ครับผมแค่นั้นเองแต่ก็ยังไม่ได้นอนเบลอมาก
9: จิตใจคุณทรงศักดิ์วรรณวิจิตรทำด้วยอะไรเห็นคนอายุ25อย่างผมเนี่ย
10: โอ้ยครับผมอีก25เนี่ยคือพี่จะ

0: อ่ะ75ละ
1: อ่ะถ้าวันนี้ในช่วง1ชั่วโมงแรกก่อนภาคบอลเนี่ย
0: ครับ
1: ผมดูสโลสเลไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมยกให้คุณจุนเป็นปักหนึ่งไป
0: ไม่ดีมึง
1: ดีครับ
0: ผมเกาะตามพี่ไปดีแล้วครับ
1: วันนี้เอเนอร์จี้รู้สึกว่าถดถอยเหลือเกินนะแต
0: ่
1: เพื่อแฟนๆ FM 99ที่อยู่ทั่วโลก
0: ครับ
1: นะครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีพลังยังมายังอ่ะอาหารเต็มที่อ่ะมีแค่วันแรกที่มาวันนี้ไม่มีเลย
0: วันนี้เงียบกิ๊บเลย
1: วันนี้เงียบกิ๊บเลยน้ำลงน้ำร้อน
0: ไม่น้ำร้อนยังพอมีกาแฟยังพอมีอย่างอื่นไม่มีละ
1: ไม่มีคุณเต่าเขาขยันอยู่สองวัน
0: เออโอ
1: ้นี่รู้สึกน่าจะ
0: มีวันหนึ่งนี่เขามีนี่ด้วยนะมีกระพงกระเพราให้กินด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยก็คือหมดไปแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืน
1: กะเพรานี่คือยังไงเขาโยนกะเพรามาให้เรากิน
0: เขาเห็
1: น
0: อย่างดี
1: เขาเห็นเราเป็นนกหงส์หยกใช่ไหม
0: เหมือนเจ๊เต่าแกเป็นคนผัดเองด้วยนะ
1: หล่
0: าใช้ได้ใช้ได้
1: อันนั้นต้องชื่นชมต้องขอบพระคุณมากเลย
0: ครับผม
1: ครับวันนี้มาเจอกันนะก่อนเกมประมาณ1ชั่วโมง
0: ครับ
1: นะครับฟุตบอลโลกนะครับรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ยหลังจากจบคู่โปรตุเกสกับอุซเบกิสถานไปนะครับก็เป็นเกมที่ทำให้คริสเตียโนโรนัลโดเองก็ปลดล็อกตัวเอง
0: ครับผม
1: ความกดดันที่ติ่งตัวเองเจอด้วยแล้วก็ตัวเองเจอด้วยนะครับมันก็ลดลงไปหน่อยนึง
0: ก็10นัดหลังสุดอ่ะใน
1: บอลโลก
0: รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกกับยูโรอ่ะไม่ยิงอ่ะจนกระทั่งวันนี้ก็มาปลดล็อกทำประตูให้กับโปรตุเกสได้และทำ2ประตูด้วย
1: ได
0: ้
1: ครับโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถานไป5ประตูต่อ0นะครับโรนัลโดยิงไป2ประตูที่เหลือเป็นนูโนเมนเดสครับมีฟรานซิสโกคอนไซเซาขอไปเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของเนมาตอฟนะครับแล้วก็มีประตูสุดท้ายเนี่ยมาจากราฟาเอลเลวนะครับก็ทำให้โปรตุเกสเนี่ยเก็บเพิ่มอีก3คะแนน
0: ครับ
1: นะในกลุ่มนี้เนี่ยโปรตุเกสขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับ
0: คร
1: ับ นะมี4คะแนนนะครับแข่ง2เกมนะครับส่วนโคลอมเบียก็มี3คะแนนนะครับแต่เตะไปเกมเดียวยังมีเกมกับเดียคองโกนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเตะตามมานะครับแล้วก็มีคู่แล้วก็เดียคองโกก็จะมี1คะแนนที่แล้วก็สุดท้ายเลยครับอุซเบย์2นัดนะฮะไม่มีคะแนนเลยแพ้รวด
0: ก็เดี๋ยวคู่ตี3เนี่ยก็จะโยกกลุ่มมาก่อนนะก็จะมาที่กลุ่ม L นะครับก็คือจะเป็นอังกฤษเจอกับกาน่าแล้วก็6โมงเนี่ยก็ยังเป็นเกมที่กลุ่ม L เช่นกันแต่ก็จะเป็นเกมระหว่างปานามากับทางโครเอเชียนะครับเกมอังกฤษกับกาน่าเนี่ยจะเล่นกันที่บอสตันนะครับที่กิลเลสสเตเดียมนะบ้านของนิวแลนด์เพเทียร์นะครับส่วนปานามากับโครเอเชียเนี่ยจะไปเล่นกันที่แคนาดานะครับที่โตลอนโตส่วนคู่ที่เช้าที่สุดวันนี้คือ9โมงเนี่ยก็จะเป็นเกมอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม K ก็คือทางโคลอมเบียกับเดียคองโกนะคู่นั้นจะเล่นกันที่กัวดาฮารานะกัวดาลาฮารานะครับเล่นที่เม็กซิโกนะก็อ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าก็พูดถึงโรนัลโดเองที่ยิงได้ในวันนี้นี่ก็ทำให้เขาเป็นมนุษย์คนแรกนะที่ยิงประตูในรอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันนะครับผม
1: ครับ
0: ส่วน
1: เพราะว่าเมสซี่เองไปเว้นในปี2010
0: เดี๋ยวพูดถึงไลน์อัพนิดนึงนะครับอังกฤษก็มีปรับเปลี่ยน2คนนะจากเกมนัดแรกนะครับที่พวกเขาเอาชนะโครเอเชียมา4ประตู2นะพี่เอกนะประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลิสเจมแบ็คซ้ายวันนี้เลือกใช้เจสเปนออกสตาร์ทนะครับแทนทางนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์ก็ใช้เอสลีคอนซาจับคู่กับมาร์คเกฮีนะวันนี้ให้โอกาสมาร์คเกฮีออกสตาร์ทนะครับก็ทำให้ทางด้านของจอห์นสโตนวันนี้หลุดไปนะ
2: ตรงกลางมีเอเลตแอนเดอร์สันกับทางเดคลายส์นะครับส่วนเกมรุกด้านบนบุคโยซาก้าก็ยังไม่ฟิตนะครับทางขวาก็ยังเป็นโนนี่มาดูเอเก้ได้ออกสตาร์ทนะครับซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนตรงกลางเป็นจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนกาหน้านะครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับเกมรับแบ็คขวามาวินเซนาย่าแบ็คซ้ายเป็นทางด้านของกิเดียนเมนซ่านะครับคู่เซนเตอร์โจนาสอาเจตตี้นะครับจับคู่กับทางด้านของโอปกูตรงกลางมีคาเล็บยีเลนกี้ที่ก็เป็นฮีโร่จากเกมนัดแรกนะยิงประตูชัยให้ทีมในช่วงทดเวลาในเกมชนะปานามา 1-0 นะครับร่วมเล่นกับทางโทมัสปาเต้ซึ่งก็นัดแรกไม่ได้ลงเพราะว่าถูกปฏิเสธการเข้า
1: ประเทศ
2: แคนาดานะครับถูกปฏิเสธวีซ่าไปแล้วนอกนั้นก็จะมีทางด้านของควินซี่ซิโบนะครับเกมรุกก็จะเป็นอย่างพวกอินยากิวิลเลียมส์ครับอองตวนเซเมนโยแล้วก็จอร์แดนอายูก็ทางฝั่งของกาหน้าเองเนี่ยเปลี่ยน4คนด้วยกันนะครับเบนจามินเอนซาเล่เนี่ยก็ลงสนามมาแทนลอเรนซ์เอติซิกี้ซึ่งเขาเจ็บมาตั้งแต่ในระหว่างลงเล่นเกมนัดแรกนะครับแล้วก็อาซาเล่เนี่ยได้ลงแทนในเกมนั้นแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ก็ได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีโทมัสปาเต้ที่ลงมาคาวิซิซิโบที่ลงมาแล้วก็อิจิกิวิลเลียมส์ที่ได้ลงมาส่วนที่หลุดไปก็คือทางเออร์เนสต์นัวมานะครับมีทางเอลิชาโอวูซูอีกคนหนึ่งก็คือคามาดินซูเลมาน่า
1: ครับผม
2: แข่งของทางแอตแลนต้าที่หลุดไปนะครับมีปัญหาไหม
1: มีครับผม
2: ไม่ใช่หมายถึงว่าอังกฤษในการที่จะเก็บ3คะแนนในเกมวันนี้พี่เอก
1: ก็มีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนได้สูงอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่อังกฤษ
2: น่าสูงไหม
1: ผมมองว่าอังกฤษน่าจะชนะได้ไม่ยาก
2: ครับผม
1: อย่างน้อยเนี่ยการการันตี2เกมรวดในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะทำให้พวกเขาวางแผนการโรเทชันนักเตะ อย่างที่คุณจุดบอกเนาะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ประมาณ30วันหรือประมาณเดือนหนึ่งเหมือนครั้งก่อนๆแล้ว มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานพอสมควรถ้าไปจนถึงรอบรองเนี่ยก็ต้องมีนั่นแหละ39วันนะครับดังนั้นการโรเทชันตัวผู้เล่นหรือการหมุนเวียนใช้นักเตะให้มีความสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนัดแรกเราอาจจะไม่ได้เห็นนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะยังไม่ได้เห็นมากแต่ผมเชื่อว่าพอขยับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะต้องมีการวางแผนการใช้นักเตะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอังกฤษเองเนี่ยผ่านเกมกับทีมที่ยากที่สุดของกลุ่มมาแล้วอย่างโครเอเชียวันนี้ถ้าปิดจ็อบกาหน้าได้เกมต่อไปกับปานามาเนี่ยผมว่าน่าอาจจะมีโรเทชันกันยกเซตเลยคุณจุน
2: วันนี้เนี่ยถ้าอังกฤษชนะกาหน้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะโครเอเชียได้เพราะว่าคู่ปานามากับโครเอเชียจะแข่งต่อจากเกมนี้นะครับก็จะทำให้อังกฤษเนี่ยจะคอนเฟิร์มในการเป็นแชมป์กลุ่มนะ
1: เป็นแชมป์กลุ่มแมว
2: ใช่เป็นแชมป์กลุ่ม L นะครับถ้าเกิดอังกฤษชนะแล้วปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะทางด้านของโครเอเชียได้แต่จริงกลุ่มนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่ต่อให้อังกฤษชนะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กาหน้ากับปานามาสุดท้ายแล้วก็อังกฤษจะมี6คะแนนเท่ากันนะพี่เอกนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ว่าการที่คุณแข่ง2นัดแล้วมี6คะแนนของอังกฤษเนี่ยยังไงการันตีในการเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแน่ๆเพราะว่าด้วยการที่ว่าอันดับ3มันเอาทั้ง8ทีมอ่ะแล้วยังไงก็คือถ้าคุณมี6คะแนนเนี่ยยังไงคุณติด1ใน8ละ
1: ครับ
2: ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกัน
1: ตอนนี้เนี่ยยังมีคู่6โมงเป็นคู่ของปานามากับโครเอเชียนะครับแต่เป็นเกมตอน6โมงเช้าและคู่โคลอมเบียกับเดียคองโกที่อยู่กลุ่มเดียวกับโปรตุเกสและอุซเบย์เนี่ยจะเตะกัน9โมงเช้า
2: ครับ
1: นะครับ
2: นอกนั้นเดี๋ยวไปดูข่าวสารเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่ง ว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแป๊บหนึ่งนะ
1: มีไหม
2: แป๊บหนึ่งนะผมขอไล่ดูสักครู่หนึ่งก่อนว่ามีอะไรที่เป็นข่าวที่น่าสนใจบ้าง
1: ในขณะที่คุณจุ่นกำลังหาข่าวเนาะมีข้อความเข้ามาทาง SMS ไม่ใช่ทาง Facebook นะครับคุณวีรศักดิ์ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีคู่หอคอยคู่แห่ง99กรีดยางอยู่ทุ่งสงนครรับฟังยาวๆครับทำอย่างก็หลอดออฟเดอะลิงเดอะทูทาวเวอร์
2: อ่ะก็มีบทสัมภาษณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดเข้ามาหลังเกมที่เขายิง2ประตูนะครับก็เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยหมายถึงว่าเสียงวิจารณ์นะบอกว่าผมเนี่ยควรจะเลิกเล่นได้แล้วแต่ผมก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเสียงวิจารณ์จากภายนอกเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เสมอนะครับเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้นะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องก้าวต่อไปแล้วเราคือ1เดียวกันพอตอนแรกก็มีข่าวว่าแหมเริ่มจะมีปัญหาในแคมป์ของโปรตุเกสอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ก็แสดงให้เห็นนะสำหรับโรนัลโดแล้วก็โปรตุเกสที่ก็ตัวของโรนัลโดเองทำ2ประตูละทางโปรตุเกสก็ถล่มเอาชนะอุซเบย์ไป5ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
2: ส่วนนอกจากนั้นเนี่ยผมขอไล่ดูไปเรื่อยๆก่อน
1: โหคุณจุนนี่วันนี้ที่จอห์นสโตนไม่ได้เป็นตัวจริงเนี่ยทำเป็นเล่นไปนี่เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ยูโร2016เนี่ยที่ตกรอบเพราะไอซ์แลนด์นะครับที่จอห์นสโตนไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ให้กับอังกฤษนะครับโอ้เหลือเชื่อมกันนะเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่บอลโลก2018ยูโร2020นะครับบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็บอลโลก2026นัดแรกเนี่ยจอห์นสโตนลงเล่นเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาโดยตลอดเหมือนกันโอ้โหก็5ทัวร์นาเมนต์ติดๆกันน่ะ
2: ครับผม
1: โอ้โหบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะว่าเขายืนเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาตลอดแล้วก็อาจจะมีลงสำรองบ้างสลับกันเป็นสถิติก่อนเกมนะครับ
2: ก็ต้องยอมรับแหละว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมในการลงสนามของจอห์นสโตนน้อยมากนะครับจากปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายตัวเขาเองก็จริงๆการถูกเรียกตัวเข้ามาจากทูเคิลเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ทูเคิลเองก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการเลือกจอห์นสโตนแหละก็เชื่อมั่นในจอห์นสโตนนะครับแต่ว่าก็ถ้าเราดูจากฟอร์มในเกมนัดแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษเองเกมลุกดูไว้ใจได้แหละนะครับแต่ว่าเกมรับดูจะเสียง่ายไปหน่อย
1: ใช่เกมรับก็ยังมีช่องโหว่นะครับเอาข้อความครับบอกว่าในทวิตล่าสุดของฟิลิปฮินซ่านักข่าวสกายเยอรมันรายงานล่าสุดกับสุพนัทว่ายังไง
2: เดี๋ยวไปดูให้แป๊บหนึ่งขอดูตรงนี้ก่อนนี้ผมเปิดมาเจออันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานนะครับจะไม่เพิ่มข้อเสนอในการที่จะซื้อมาโกปาเลสตรามาจากทางแอตแลนต้านะครับหลังจากที่ได้ยื่นข้อเสนอ45ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรด้วยกันนะครับในการที่จะคว้าวิงแบ็กขวาดาวรุ่งดิกรีทีมชาติอิตาลีรายนี้มาร่วมทีมเพราะว่าพวกเขาจะเสียเดนเซลดุมฟริสไปให้กับทางเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็มาโกปาเลสตรานี่เป็นเรียกว่าเป้าหมายต้นๆของทางอินเตอร์มิลานอยู่แล้วนะครับผลงานการยืมตัวกับไกเอรี่ฤดูกาลที่ผ่านมาดีมากนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าทางเชลซีเนี่ยจะเป็นทีมที่กำลังจะยื่นข้อเสนอให้กับแอตแลนต้าพี่เอกด้วยข้อเสนอที่สูงกว่า50ล้านยูโรทำให้ตรงนี้เนี่ยในส่วนของเชลซีอาจจะได้เปรียบในเรื่องของราคาแล้วนะครับเพราะว่าอินเตอร์จะไม่อัพเพิ่มจาก45บวก5แต่ว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยถ้าตามรายงานคือเตรียมที่จะยื่นอย่างน้อยๆเนี่ยมี50ล้านยูโรแน่ๆแล้วนะครับผมในการที่จะไปดึงทางมาโกปาเลสตรานะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะยังไงนะ
1: ครับผม
2: แล้วก็เหมือนกับว่าเชลซีเองเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยกับทางปาเลสตรา มากกว่าอินเตอร์มิลานด้วยนะครับในการที่จะดึงทางมาโกปาเลสต้ามาร่วมทีมนะครับ
1: ครับ
2: และจริงๆอ่ะเชลซีก็อยากจะได้เวสลีย์มาจากหมาป่าโรม่าด้วยแต่ว่าทางหมาป่าโรม่าเนี่ยก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาคือโรม่าอยากจะเก็บเวสลีย์เอาไว้เวสลีย์นี่ก็โชคร้ายนะพี่เอกนะจริงๆมีชื่อมาลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะครับปรากฏว่าไปเจ็บซะก่อนจนสุดท้ายต้องถอนตัวออกไป
1: เอาวันนี้แฮร์รี่เคนนะครับลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษจะลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นนัดที่116นะแซงหน้าเดวิดเบ็คแฮมขึ้นไปอยู่ในอันดับ3ของจำนวนนัดที่ติดทีมชาติตลอดการของทีมชาติอังกฤษนะครับเดิมเคนกับเบ็คแฮมเนี่ยเท่ากันที่115นัดนะวันนี้เคนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงที่จะเจอกาน่านะครับขึ้นเป็น116นัดส่วน2อันดับแรกนะฮะยังเป็นอันดับแรกยังเป็นปีเตอร์ชิลตันนะครับที่125นัดและเวนรูนี่นะครับ120นัดนะครับแล้วก็เคนนะครับวันนี้เป็น116แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะแซงทั้งรูนี่ทั้งชิลตันได้สบายๆนะคุณจุนนะเรื่องของสถิติการติดทีมชาตินะของแฮร์รี่เคนนะครับส่วนอันดับ5เป็นซีเวนเจอราร์ดนะครับ114นัดนะครับที่ติดทีมชาติส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมทยอยอัปเดตให้นะครับข้อความทาง SMS นะครับ4689899นะครับ4689899นะฮะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับทักทายทาง YouTube บ้างโอ้โหวันนี้ช่วงรายการ99 Live บนโลกเองก็มีอัปเดตทาง YouTube นะครับมีไลฟ์ทาง YouTube ด้วยตอนนี้รับชมทาง YouTube พร้อมกันเนี่ยโอ้โหดึกขนาดนี้นี่มีร่วม300คนก็เยอะพอสมควรนะครับ
2: บ
1: อกว่าคุณตั๊ก F1 นะบอกสวัสดีนะครับคุณนันพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีพี่เอกหิมสกุลกับพี่จุนพิบหวายนะครับตะโกนหน่อยครับเสียงรถผมเครื่องเสียงไม่ดีเสียงเบาจากคุณเฟลกูดนะครับแล้วก็คุณด็อก7614บอกจริงไหมครับคุณเอกนุบดลเขาบอกว่าคุณเอกฮิมกับคุณจุนถ้าไม่ได้เป็นนักข่าวสายกีฬาคงต้องเป็นนักบาสหอคอยคู่ทีมชาติไทยไปแล้ว
2: ก็ถ้าตามตำแหน่งเราสองคนถ้าตามความสูงก็
1: เป็นการ์ด
2: เป็นเซ็นเตอร์ฮะครับผมเป็นเซ็นเตอร์เลยครับผม
1: คุณโทมิยาสุฮะบอกว่ามาร์กันโรเจอร์ชาก้าโนนี่เอเซ่นะไรส์เด็กผมจะได้ลงครบไหมฮะ
2: ใครมั่งนะครับขออีกที
1: มอร์แกนโรเจอร
2: ์ก็โรเจอร์ก็ไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ลงสำรองนะ
1: นะครับบุคโยซาก้าเกมที่แล้วก็ได้ลง
2: ซาก้าสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยอ่ะสุดท้ายวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อได้ออกสตาร์ตตัวจริงนะ
1: ครับผมแล้วเอเซ่ไรส์นะฮะไรส์เนี่ยได้ลงอยู่แล้วนะโนนี่มาดูเก้ก็ได้ลงไปแล้วนะครับคุณนันทพงศ์บอกรักษาสุขภาพด้วยครับพี่ๆทั้งสองท่านเห็นพี่เอกคำรามปากกว้างเลยครับวันนี้ก็ภาคอังกฤษไงก็เลยเป็นสิงโตคำรามนิดนึง
2: ครับผม
1: นะฮะตั้งปลุกตอน 1:35
2: โอ
1: ้สภาพนี้ก็ตอนนี้กำลังเรียกความสดชื่นกลับมาอยู
2: ่พี่เอกนี่ยังได้นอนน้องนี่สินอนไม่หลับ
1: นี่คุณจุน
2: ครับ
1: คุณมันเป็นมนุษย์กลางคืนอยู่แล้ว
2: แต
1: ่มานอนอะไร
2: ถ้าไม่นอน2วันนี่ก็ไม่ไหวครับพ
1: ี่อ้าวแล้วกลางวันคุณทำอะไรอ่ะ
2: พอดีติดธุระวันนี
1: ้เห็นไหมล่ะ
2: ผมถึงไม่ค่อยกล้ารับปากพี่ก่อนหน้านี
1: ้ไงติดอะไร
2: ติดงานติดงาน
1: งานเยอะเราอ่ะ
2: ไม่เยอะขนาดนั้น
1: คุณนัท4391บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนอยากทราบว่าเคยมีทีมจากเอเชียเจอกันเองในรอบน็อกเอาท์บอลโลกไหมไม่มีนะคุณนัทวุฒิบอกอังกฤษจะเลือกเส้นทางได้ไหมครับว่าจะเข้าไปเจอสายไหนในรอบต่อไปคือผมเชื่อว่าถ้าพวกเขา เอาชนะเกมนี้ได้เนี่ยยังไงน่าจะไม่น่ามีปัญหาเรื่องของการจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอยู่แล้วแหละแล้วก็เมื่อจบเป็นอันดับหนึ่งกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปหนีใครแล้ว

0: คุณยุน
1: คืออังกฤษนะเดี๋ยวผมดูให้ในกลุ่มสมมุติว่าเขาจบในตำแหน่ง
0: แชมป์กลุ่ม L
1: กลุ่ม L เนี่ยแชมป์กลุ่ม L จะไปเจอโอ้โหมันจะต้องไปดูก่อนว่าพวกเขาจะเจอใครได้บ้างเพราะว่ามันมีทั้ง
0: เจออันดับ3อ่ะ
1: อันดับ3ในกลุ่ม E H I J แล้วก็ K มันต้องไปดูกันอีกทีนะครับ
0: คือดูอยู่ของอังกฤษนี่ยังต้องไปลุ้นเอาเพราะว่าอันดับ3ของกลุ่มเนี่ยมันตัวแปรมันเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าไปอย่างอย่างอาเจนเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วใช่ไหมครับจะไปเจอกับรองแชมป
1: ์
0: กลุ่ม H อย่างเงี้ยมันก็คำนวณไม่ยาก
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างรองแชมป์กลุ่ม H เองเนี่ยก็แนวโน้มสูงว่าจะเป็นอุรุกวัยอ่ะตรงๆดูแล้วอ
1: ุรุกวัยแล้วสุดท้ายนี่ก็เจอสเปนนะ
0: คือถ้าอุรุกวัยจะหนีเมสซี่ก็ต้องชนะสเปนอ่ะแล้วถ้าชนะสเปนเนี่ยสเปนจะไปเจอกับโอ้โหก็ไม่แน่นะเพราะนัดสุดท้ายเคปวอร์ด
1: จุนเคปวอร์ดก็ยังได้ลุ้น
0: ถ้าเคปวอร์ดเนี่ยนัดสุดท้ายเอาชนะซาอุได้เคปวอร์ดก็จะมี5คะแนนแล้วถ้าอุรุกวัยชนะสเปนเนี่ยคือสเปนล่วงมาอยู่อันดับ3นะ
1: เอาจริงๆซาอุดิอาระเบียก็ยังมีโอกาสจบที่2ถูกปะล่ะถ้าเขาชนะเคปเวิร์ดอ่ะ
0: โอ้กลุ่มนี้
1: เขาก็จะมี4
0: กลุ่มนี้ยังกลุ่มนี้ยังได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้น
1: ส่วนแป๊บนึงนะ
0: อะไรเอ่ยคุณฟิลกู๊ดบอกว่าโดประเทศเอาสติกลางหน่อยครับคืออะไร
1: คือยังไง
0: ไม่รู้จริงๆคุณฟิลกู๊ดลองส่งใหม่ครับโดประเทศเอาสถิติกลางหน่อยครับคืออะไรเอ่ยนะฮะคุณคมสารทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับจอห์นสโตนที่ญาติเขาสร้างสโตนเฮนใช่คนเดียวกันไหมครับ
1: อื
0: มก็ยังดีก็ยังสนุกก็ยังมาตลกตอนคืนนะโปรตุเกสใครยิงบ้างคุณจูนจากคุณต้องคุณต้นคุณต้น
1: แป๊บนึงนะ
0: นูโนเมนเดสใช่ไหมโรนโด2ลาฟาเอลเรียล
1: ครับ
0: อีกประตูหนึ่ง
1: เนมาตอฟทำเข้าประตูเอง
0: ทำเข้าประตูเองนะครับ
1: คืออาจตามรายงานที่ให้ดูมาในการโพสต์นะครับของทางฟิลิปฮินเซอร์นะครับผมก็ไปหาฮินซ่าอยู่ตั้งนานนะครับมันคือฟิลิปฮินเซอร์นะก็เขาบอกว่าทางอาบีโอมิยะอาริจาในญี่ปุ่นเนี่ยคือจะเซ็นสัญญานะครับกับทางสุพนัทเหมือนตาเนี่ยจนถึงปี2030นะเพื่อที่จะพัฒนาฝีเท้าของทางด้านของสุพนัทเหมือนตานะครับโดยที่มีเยอร์เกนคล็อปนะครับเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการย้ายครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่เอกนะเออเขาบอกว่าเนี่ยซึ่งทางแอเบโอมิยะอาดิจาซึ่งตอนนี้อยู่ในทีม J2 ของประเทศญี่ปุ่นพี่เอกแล้วก็เป็นทีมในหนึ่งในทีมเครือข่ายของเรดบูลเนี่ยคว้าตัวทางสุพนัทเหมือนตานะครับจากบุรีรัมย์ด้วยสัญญาเนี่ยถึงปี2030นะหรือในอย่างที่บอกว่ามีทางด้านของเยอร์เกนคล็อปแล้วก็มาริโอโกเมสที่ก็ทำงานให้กับเรดบูลเนี่ยมีส่วนในการเกี่ยวข้องกับดีลนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วคือก็นั่นแหละจะพัฒนาฝีเท้าของทางสุพนัทแล้วก็อาจจะเรียกว่าสุดท้ายอาจจะไปอยู่ในทีมอื่นในเครือข่ายของเรดบูลอีกอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะออฟฟิเชียลเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่นี่เป็นที่เขาโพสต์มานะ
0: เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ไปติดตามดูนะว่าอย่างไรเพราะว่าจริงๆมีใน X เนี่ยมีหลายโพสต์นะที่พูดเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้อยู่นะคุณจุนนะ หลายๆแอคเคาท์ที่พูดถึงเรื่องของสุพนัทกับเรดบูลโอมิยะอดิจาเนี่ยผมดูผมเรียกชื่อถูกไหมนะผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะฮะในทีมสโมสรใน J2 เนี่ย
1: ครับผมถูกแล้ว
0: หลายมีหลายคนที่ทวีตถึงที่ X ถึงเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมว่าถ้ามันยืนยันหลายคนนะฮะก็น่าจะแนวโน้มไปตามเนี้ยยกเว้นแต่ว่าไปรอต้นสังกัดเขา
1: official
0: เติม official อีกที
1: เพราะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถ้าที่โพสต์กันก็คือมาจากแหล่งข่าวนี้แหละโอเค
0: บอกเกือบตื่นไม่ทันนะฮะ DJ เน็ตตะข่าย VS DJ ขาโต๊ะสนุกเกอร์จากคุณลงเล็งก็อย่างคุณจุนเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะเดินลอดใต้โต๊ะสนุกเนี่ยแล้วยกเอื้อมมือสุดเนี่ยแตะไม่ถึงพื้นโต๊ะสนุกนะคุณเดินได้เลยรอด
1: ครับผม
0: ไอ้คนหรือลูกแตงโมนะ เดินรอดตายโต๊ะสนุกโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องคาน
1: โอ้โหอันนั้นก็โหนก็หลักกิโลเมตรเลยนะถ้าดูจากความสูงก็เนี่ย
0: เดี๋ยวเบรกก่อนไหม
1: ได้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
0: ขอเบรกไปงี่แป๊บหนึ่งแล้วกันขอรอเล่นเบรกพักไปเข้าห้องน้ำสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมานะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: บอลโลกสตอรี
6: ่กรุ๊ปออฟเดทและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดทที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
2: ์ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: บอลโลกสตอรี
6: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีตหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
11: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เอาละครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่เอกฮิมสกุลเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอเวลานะครับในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับเกมคู่ระหว่างอังกฤษนะครับกับกาน่าที่เล่นกันที่บอสตันนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเกมนัดที่2ของกลุ่ม L นะครับก็จะออกสตาร์ทกันอีกประมาณสัก20นาทีนะครับก็พูดถึงทั้ง2ทีมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอกันไม่บ่อยนะครับก่อนที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้เนี่ยนี่จะเป็นเพียงแค่เกมนัดที่2เท่านั้นนะครับที่ทั้ง2ทีมจะเจอกันนะครับโดยที่เจอกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปปี2011นะครับนั่นคือครั้งเดียวที่เจอกันก่อนหน้านี้ก็คือเกมอุ่นเครื่องในปี2011นะครับในเดือนมีนาคมนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เวมบลีย์โดยที่เกมนั้นเนี่ยสกอร์จบด้วยการเสมอกันไป1-1นะครับคนที่ยิงให้อังกฤษขึ้นนำก่อนเนี่ยเป็นทางแอดดี้คาโลนะนาทีที่43นะครับส่วนทางกาน่าเนี่ยก็ตีเสมอได้จากทางอัสมากิยานนะครับในเกมวันนั้นก็ผมไปไล่ดูพวกตัวผู้เล่นอย่างอังกฤษเนี่ยพี่เอกมีโจฮาร์ดเป็นจอห์นสันฟิลแจ็คกิลก้า มีอย่างเลนันเบนส์แกลิเคฮิล
0: โอ้โหนักเตะเอเวอร์ตันสองคนเลยเหรอ
1: แกเล็ตแบร์ลี่นะครับ
0: เฮ้ยสามคนเลยว่าแบร์ลี่ยังอยู่เอเวอร์ตัน
1: เปล่าเอาแบร์ก็เคยอยู่ไงก็เคยอยู่แอนดี้แคลโรสจวดดาวนิ่งโจฮาร์ดใช่ไหมเกรนจอห์นสันไปแล้วเจมส์มิลเดอร์แจ็ควิลเชียร์แล้วก็แอชลียัง
0: โอ้โหแต่ละคน
1: นี่เลตันเบนเคยอยู่ F ถูกไหมแบร์รี่เคยอยู่ F
0: โอ้ยตั้งทีเลยมั้ง
1: ก้าเคยอยู่ F
0: นี
1: ่แอชลียังเคยอยู่ F
0: แล้วเป็นไงชุดนั้น
1: ม่แต่ว่ามันคนละช่วงเวลากันบางคน
0: โอเคโอเคโอเค
1: ส่วนทางการหน้าถ้าดูจากชุดนั้นเอาว่าตัวแบบ

0: ที่เราจะคุ้นหูนะพี่เอกนะสมมติว่ากิยานมีทางคาวัตโว
1: ควัดโ
0: ส
1: ว
0: มัว
1: ซามัว
0: ใช
1: ชุด
0: ่
1: นั้นกำลังรุ่งของกาน่าเลยนี่2010อ่ะ
0: ซัลเลมุนตาลี่โจนาธานเมนซ่าจอห์นเพนซิลเนี่ยพวก
1: ร
0: นี
1: ิ
0: ้ก็
1: ช
0: จะ
1: า
0: เ
1: ร
0: ป
1: ์
0: ็
1: ด
0: น
1: คิงสันเปล่า
0: ใช่ประตู
1: ที่โดนโรนโดหลอกจนหลังเสีย
0: นี่แหละถ้าหลักๆดมนิกอาดิเยียโอเคเนี่ยคือชุดนั้นที่เป็นเหล่าตัวจริงของกาน่า
1: ครัน บ
0: ะครับผม
1: อ่ะก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อความทาง YouTube นิดหนึ่งที่ถามมาว่าไปกี่ปีเนี่ยสุพนัทเนี่ยเดี๋ยวรอชัวร์ก่อนแล้วกันนะครับรอชัวร์ก่อน
0: เขาบอกว่าถ้าสัญญามันคือถึง2030เพียงแต่ว่าก็ต้องรอให้มันชัวร์ออฟฟิเชียลกันจริงๆนี่คือเป็นข่าวที่รายงานออกมาเฉยๆนะ
1: ผมไอ้ข่าวลักษณะแบบนี้เนี่ยอดใจรออีกหน่อยดีกว่านะครับ
0: ใช่ครับ
1: รอให้มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะฮะแฮร์รี่เคน3เม็ดหน่อยนึงนะครับจากคุณคันโอ้โหคันเยเหรอ
0: ดีๆนะ
1: คันเยนะฮะแล้วก็คุณมาริโอเมาเวอร์นะฮะบอกสวัสดีครับนะฮะแล้วก็พี่จุนรักพี่เอกไหมโอ้โหตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ๋อบอกว่าขอสถิติโดกับเมสซี่หน่อยครับนะโดกับเมสซี่ถ้าเป็นในบอลโลกนี่เมสซี่นี่กดไป18ลูกนะโดน่าจะเป็นประตูสองลูกบวกเพิ่มไปก็น่าจะเป็น10ประตูนะครับพี่จุนคุมทีมหมอนทองเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณจุนนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นสายบอลนักเรียนนะอย่างนี้เขาเป็นสายบอลนักเรียน
0: อ่ะมาต่อขออภัยพอดีไปชงกาแฟมานิดหนึ่ง
1: ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่า99เองก็มีเตรียมกาแฟไว้ข้างนอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ไปรอน้ำร้อน
0: ใช่ทำให้เราอาจจะเบรกนานไปนิดหนึ่ง
1: นะฮะ
0: ก็เลยรู้สึกเกรงใจเลยให้พี่กดไปก่อนแล้วผม
1: น้ำมันยังไม่เดือดอ่ะ
0: เดือดช้าแล้วกัน
1: คือเครื่องต้มน้ำเนี่ยมันเป็นแบบตัวใหญ่แบบเหมือน
0: มันไม่เหมือนกระติกบ้านเราที่มันจะเล็กๆหน่อย
1: ใช่เหมือนเครื่องต้มน้ำงานสัมมนาเลยคุณจูนอย่างขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่คอยกดคอยสแตนบายให้ไง
0: ครับ
1: นะแต่พอมันช่วงดึกเนี่ยพอเครื่องมันสลีปไปแล้วเนี่ยกว่าจะมากดให้เริ่มให้มันร้อนใหม่มันเดือดเนี่ยก็นานนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าคุณฮักเขาบอกพี่เอกบอกว่าพบกับนักพากย์บาสเกตบอลทั้งสองคนผมนี่อ้าวคุณเกษมบอกสวัสดีครับช่วงที่สองแล้วยังฟังอยู่เลยคุณจิรครับคุณจิรพงษ์เกียงจันโอ้นี่ก็แฟนตัวประจำนะบอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนครับทักทายรอบดึกชอบทั้งคู่เลยครับภาคบอลดีข้อมูลดีติดตามตลอดนะฮะคุณวีรศักดิ์บอกสวัสดีครับหอคอยคู่แห่ง99นะฮะคุณอัครพงศ์บอกอยู่ไม่ถึงที่3แต่รอทักพี่เอกคิมครับคิดถึงนะครับจากรุ่นน้อง OSK ทักทายด้วยนะครับคุณประสิทธิ์บอกตัดยางอยู่บ้านทุ่งไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกวันครับเดี๋ยวผมช่วงกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยผมก็อาจจะต้องเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วคุณจุนเดินสายลงสวนยางแล
0: ้
1: วไปถ่ายงานนะครับเราไปตามสวนยางไปทักทายเกษตรกรชาวสวนยางหน่อยคุณสิริตระกูลนะบอกอังกฤษบังคับต้องชนะถึง3ครับแฟนบอลถึงจะพอใจคุณอุดรบอกใบเหลืองล้างยังไงครับ
0: ใบเหลืองก็
1: บอลโลกครั้งนี้ยังไงคุณจุนจบรอบไหนล้างทิ้ง
0: จบรอบรอบ8ครับจะล้างใบเหลือง
1: ละ
0: เหลือง2ใบก็แบน1ใบแบน1นัดครับผม
1: คุณพงบางพีบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะคืนนี้กิจถึง3ลูกไหมครับก็มีโอกาส
0: เป็นไม่ได้ผมว่าถ้าประตูแรกมาเร็วเพราะว่าเอาจริงวัดกันที่
1: ความคมอ่ะจังหวะ
0: ตัวขุมกำลังในเกมรุกกับเกมรับของทางฝั่ง กาน่าเนี่ยโอ้โหห่างกันเยอะนะเกมรับของกาน่าเนี่ยคือดูเชื่อใจไม่ค่อยได้คือกาน่าชุดเนี่ยถ้าดูจริงอะสิ่งที่น่ากลัวของเขาคือพวกเกมลุกนะครับพวกออกตนเซเมนโยยิกกี้วิลเลียมส์อะไรพวกเนี้ยนะ
1: แค่2คน
0: ใช่แล้วก็อาจจะมีอ่ะตัวสำรองวันนี้จริงๆก็ที่หลุดไปก็คือนัวมากกับสุริมาน่านี่ก็ถือว่าอันตรายแต่วันนี้เขาโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองก่อนจอแดนอายุยังน่ากลัวไหม
1: ไม่น่ากลัวเลยจอแดนอายุนี่หนักเลยหน้าฟอร์มกับเลสเตอร์นี่นะหนักนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชาติก็เขาก็ยังพอยืนระยะได้นะครับคุณทศพลสุริยนต์นะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็มีคุณแสนโซนคนปั่นบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนแวะมาทักทายค่ะไม่ได้ฟังนานมากๆนะครับอ่ะก็ขอบพระคุณนะครับขนาดจะตีสามอยู่แล้วยังอยู่เป็นเพื่อนนะเราทั้งสองคนนะครับมีชากาแฟต้องเตรียมโอ้ใช่ครับอันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังเลยวันนี้บางวันเนี่ยพอลานอนเรานอนก่อนมาทำงานใช่ไห
0: ม
1: อย่างผมนอนก่อนมาทำงานเนี่ยโอ้กว่าจะหายงัวงเงียนะคุณผู้ฟังนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: กว่าจะหายงัวงเงียเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยอ่ะนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหนานกันนะ
0: ยังไงครับพี
1: ่นานไงใช้เวลานาน
0: อ๋อ
1: ก็เลยวันนี้อยากให้คุณจุ่นบรรยายไปเลยเดี๋ยวผมนอนฟัง
0: อย่าเลย
1: จะได้หลับคุณงานเยอะอะช่วงนี้คุณก็ฝึกภาคไว
0: ้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องฝึกเยอะ
1: งานน้อยก็บ่นพอมีงานเยอะมันก็บ่น ก็คุณต้องไปปรับตัวปรับเวลาก่อนคุณจุน
0: ครับผม
1: เพราะปกติคุณจุนเนี่ยเขาเป็นมนุษย์กลางคืนกลางวันเนี่ยเขานอนนะตาโดนแสงไม่ได้นะกลางวันเนี่ย
0: ครับผม
1: เวลาเขาเอื้อมมือออกไปนอกแดดปุ๊บควันจะขึ้นกลุ่นที่หลังมือเลยเหมือนพวกแดกล่า
0: โอ้ผมไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าด้วยการที่ทัวร์นาเมนต์มันมีการขยายพี่เอกเรื่องใบเหลืองอ่ะมันมีการรีเซ็ตใหม่คือ
1: จบรอบ16ใช่ไหม
0: ใบเหลือง
1: ใบเหลืองผัดไข่ไหม
0: ไม่ใช่นั่นใบเหลียง
1: โอ้คุณอย่าอ่านนานดิครับผมตื่นเต้น
0: จะถูกเคลียร
1: ์
0: เป็นศูนย์นะครับหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนะคร
1: ับ รอบแบ่งให้รอบ
0: แล้วมันจะถูก
1: หลังอีกรอบ
0: รีเซ็ตอีกครั้งก็คือหลังจบรอบ8ก็คือใช้ว่าจบรอบ8อ่ะเพราะปกติก่อนนั้นเนี่ยมันจะจบรอบ8แล้วค่อยล้างถูกไหมแต่คราวนี้ก็คือจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ล้างก่อนแล้วก็ไปล้างรอบ8กันอีกทีนึง
1: ใช่เพราะถ้าไม่ล้างมันจะเหนียวเนอะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับ
1: มันจะไม่สบายตัว
0: อันนั้นน่าจะอีกแบบครับ
1: มันเวลาเดินแล้วมันจะแบบขัดนิดนึงฮะถ้าไม่ล้าง
0: ครับผมถ้าปกติเนี่ย
1: เช็ดแล้วมันจะเหมือนไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ใบเหลือง
0: ไม่เกี่ยว
1: เอาวันนี้เตรียมจะลงสนามแล้วนะครับจอร์แดนไอยูนะครับจะเป็นกัปตันทีมของทีมดาวดำนะกาน่านะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องเบรกแล้วไปนั่งข้างนอกใช่ไหมทีมงานหรือเบรกอีกสักรอบเบรกอีกสักรอบหนึ่งฟังว่าไงลูกเบรกไหมหรือว่ารออีกแป๊บหนึ่งค่อยเบรกนะรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเอาเดี๋ยวประมาณ 2:55 นาทีนะครับผมกับคุณจุนอาจจะต้องเบรกอีกสักรอบหนึ่งสั้นๆเพื่อที่จะไปสแตนบายที่ข้างนอกสตูดิโอนะครับเพราะว่าเรามีผู้สับสนในช่วงของการรายงานสดนะครับก็วันนี้สตูเรามีหลายจุดนะประมาณ400กว่าจุด
0: ครับผม
1: นะถ้าเดินเข้าผิดจุดนี่ถือกับผิดห้องไปเลย
0: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นคร
1: ับ
0: พ
1: ี่ อัปเดตรายชื่อผู้เล่นทีมชาติอีกสักรอบหนึ่งนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ด11ผู้เล่นตัวจริงของอังกฤษนะครับมีหายไปแล้วอังกฤษนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดแบ็คขวาเป็นริสเจมครับซ้ายเจสเปนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเอสทรีคอนซ่ากับมาร์คเกฮีนะครับส่วนแผงมิดฟิลด์ครับเดคันไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันจูดบิลลิงแฮมแล้วก็กองรับตัวเป้านะครับแฮร์รี่เคนครับไล่ล่าสถิติอยู่เหมือนกันนะฮะมีแอนโทนีกอร์ดอนทางซ้ายแล้วก็โนนี่มาดูเก้ด้านขวานะครับทีมชาติกาน่าครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับแนวรับมีโจนาธแอตเจตตี้นะครับแล้วก็มี กีเดนเมนซ่านะชโรมโอโปคูนะครับมาวินเซเนอาเซนาย่าตรงกลางมีคาเล็บยูเรนกี้นะครับโทมัสปาเตควาซี่ซิโบนะองตุนเซเมนโยอินยากิวิลเลียมส์นะครับแล้วก็จอร์แดนอายิวนะครับนี่ฝั่งของทีมดาวดำแล้วนี้เจอกับสิงโตคำราม
0: ครับ
1: วันนี้ไม่มีเรื่องของฝนฟ้าคะนองฟ้าแลบแป๊บๆนะเกมจะได้ไม่ต้องขยับต้องยืดอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับคู่นี้นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณจุนฮะ
0: ผมพยายามหารายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมว่าจะพูดอยู่แต่ผมดันไอ้นี่ไปเรื่องของสถิตินิดนึงที่น่าสนใจอย่างของโรนัลโดเนี่ยอ่ะพูดถึงโรนัลโดเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกใช่ไหมพี่เอกที่ยิงในศึกฟุตบอลโลก
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้าย
1: 6สมัยติด
0: 6สมัยคนเดียวนะครับคือทำมาทั้งหมด10ประตูด้วยกันจาก6สมัยส่วนเมสซี่เนี่ยที่ยิงมากสุดเป็นประวัติศาสตร์ณตอนนี้นะครับ
1: 18
0: ประตูเนี่ยจาก5สมัยโคลเซ่ที่อยู่ในอันดับ2แล้วหลังจากที่ยึดอันดับ1มาพักใหญ่ๆนะ
1: ตั้งแต่ปี2014
0: ก็16ประตูเนี่ย4สมัยในขณะที่เอ็มบัปเป้ตอนนี้สถิติถ้าเป็น16ประตูเท่ากันแล
1: ้
0: วเอ็มบัปเป้นี่เพิ่งแค่3สมัยนะครับส่วนเปเล่เนี่ย12ประตู4สมัยอาร์ไนเนี่ย15ประตูนี่ก็แค่3สมัยนะ
1: 15ประตูจาก98 2002 2006เพราะว่า94เขาไม่ได้ลง
0: ใช่ครับไปเฉยๆแต่ไม่ได้ลง
1: ส่วนจุสฟองแตงนะสมัยเดียว13ประตูนี่ตัวจริงครับต
0: ั
1: วจริงสมัยนั้นนะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับขออนุญาตจริงๆคุณผู้ฟังขอเบรกสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะไปสแตนด์บายด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูด้านนอกแต่ในไลฟ์นี้ยังอยู่นะนะครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่เดียวครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญ
6: ทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหว

0: ที่มันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcord connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcord connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่นาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับตอนนี้เกมอังกฤษกับกาน่านะครับฟุตบอลโลก2026รอบแรกรอบแบ่งกลุ่มกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็กราบสวัสดีทักทาย
7: สนับสนุนโดย
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
11: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
12: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
13: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
14: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
15: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
16: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
16: โอ้ย
13: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
17: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
18: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
13: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
14: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
15: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: พวกซุปเปอร์สตาร์จริงๆก็ยิงกันกระหน่ำเลยที่ผ่านมา
19: ครับผม
6: วันนี้แฮร์รี่เคนะครับเกมแรกกดไปแล้ว2ประตูนะเกมนี้ก็คาดหวังจะทำประตูให้ได้ในเกมนี้ด้วยนะครับ
19: อังกฤษก็พอมออยู่คุณทำร้ายร่างกายผมทำไมฮะอยู่ดีคุณมาทุบแขนผมทำไมฮะ
6: ผมรู้สึกว่ามันแคบยังไงก็ไม่รู้นะ
19: โอ้ตัวเราสั้นหรือเปล่า
6: พี่คุณยอมรับเหรอ
19: ไม่ตัวพี่อ่ะผมเนี่ยปกติเป็นไง
6: ไม่แล้วผมก็รู้สึกว่าพอมันแคบปั๊บเนี่ยมันผมก็จะออกมาขวาแล้วผมก็จะโดนบาร
19: ์
6: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันบัง
19: ครับผม
6: อย่าลืมนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ทาง cheer.mcord.netของรางวัลยังรออยู่นะครับ
19: ครับ
6: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van 1รางวัลนะครับ ผมแอบกระซิบนะตอนนี้คนเข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเข้าไปร่วมลุ้นแล้วก็มีโอกาสจะเป็นเจ้าของรางวัลนะครับไปจับสลากลุ้นกันนะไว
19: ้ครับผม
6: ไม่ต้องไปมีความรู้ทักษะเรื่องฟุตบอลอะไรเยอะทายผิดทายถูกคุณก็ได้ลุ้นรางวัลเอาอังกฤษครับอยู่บอลอยู่ริมเส้นด้านขวาครับชูตเบลลิงแฮมให้บอลมาตรงกลางเกฮีให้คอนซ่าครับบอลออกมาที่

0: พร้อมกันนะครับก่อนจะเคาะบอลต่ออ้าวครับเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมดีดออกไปทางโอ้จ่ายบอลเสียเองครับจูดจะปั่นไซก้อยครับแต่บอลออกไปเลยครับ
1: ยิ้มเขินๆเลยครับทางด้านของจูดเบลลิงแฮมเสียทุ่มให้กับกาหน้าง่ายๆครับ
0: เอ้ยวันนี้โจยี่กาหน้าลงว่ะ
1: ไม่ลงฮะ นั่งตบยุง
0: อ๋อยุงไทย
1: ยุงไทยเลยฮะเขาอยู่เมืองไทยไม่ใช่เหรอ
0: จะไม่เป็นยุงกาหน้า
1: อ
0: ่ะขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับทางเบนซ่าครับแบ็กซ้ายของทางกาหน้านะครับโอ้นี้ไปๆมาๆปรับมายืน 4-5-1 นะคุณดุลนะกาหน้าวางยาวขึ้นมาครับอ้าวแล้วทะลุแนวรับของกฤษมาแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับผู้สินยกธงล้ำหน้าไปแล้วนะครับเอาขยับอีกแล้ว
1: เกือบ2 9ได้นะครับจังหวะออฟไซด์ตรงนี้ของทางยากิวิลเลียมส
0: ์คือตอนนี้บรรดาเว็บไซต์ที่จัดไลน์อัพผู้เล่นเนี่ยตำแหน่งอะไรต่างๆก็มาดูในสนามจริงแล้วก็มาขยับใหม่นะขยับอีกแล้วนะฮะอิซากิวิลเลียมไปขึ้นทางด้านขวานะครับ 4-1-4-1 นะครับตอนนี้กาหน้ามีโทมัสปาเตยืนเก็บกวาดอยู่หน้าแนวรับนะครับอังกฤษขึ้นมาชูดเบลลิงแฮมโดนชนล้มลงไปผู้สินไม่ได้ให้ฟาวครับอังกฤษยังได้อยู่มาดูแก้โดนตัดฟาวซะแล้วครับเป็นซิโบนะครับที่ไปตัดฟาว
1: โนนี่มาดูเอเก้นี่ในนัดเจอกับทางโครเอเชียนี่ก็เรียกจุดโทษให้กับอังกฤษได้นะครับจังหวะที่พยายามจะโยกหนีทางซีโบครับโดนดักเอาไว้ครับได้ฟรีคิกครับทางอังกฤษหน้ากรอบเขตโทษทางด้านขวาครับ
0: คุณแชมป์พุทธิคุณนะทักทายมาบอกว่าตัวเราสั้นได้เมื่อกี้ที่จะเถิบติดกันไงคุณแชมป์ทักทายคุณแชมป์ด้วยนะคุณจุนเดี๋ยวนี้เขาจะมาแย่งชิงตำแหน่งบอลนักเรียนอ่ะคุณแล้วนะคุณแชมป
1: ์เขาเจอเขาบ่อยโค้ชแว่นดำ
0: เหรออ
1: ่าเขาเป็นเฮดโค้ชอยู่ใส่แว่นดำทุกนัดเลยแดดมันร้อน
0: เอาอังกฤษเปิดจากลูกฟรีคิกเข้าไปครับโดนโขกทิ้งขึ้นมาเดคันไรส์ครับออกมาริมเส้นด้านขวาอ้าวจ่ายพลาดเองครับจอร์แดนอายิวตัดบอลมาได้จ่ายเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเซเมนโยนะครับเป็นแอนโทนีกอร์ดอนมาช่วยเคลียร์บอลคือหลังไว้ก่อนคุณบอบพิษครับทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณแอนฟิลบุรพาอังกฤษสู้ๆต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะบางทีเราขยับแว่นขึ้นแว่นลงนี่ไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าจออยู่ไกลแล้ว
1: ครับผม
0: สายตาสั้นแล้วก็มองไกลพอมันใกล้ไปปุ๊บแว่นสายตาสั้นมันมองโทรศัพท์ลำบาก
1: ถ้าอย่างเงี้ยผมโอเคไม่ต้องใส่แว่นใดๆทั้งสิ้นถือว่าจอมาใกล้แล้วไม่เหมือนนัดแรกไอ้เม็กซิโกอ่ะโอ้โหอันนั้นปวดหัวเลย
0: เออนัดแรกจอมาอยู่ไกลกว่านี้
1: นู่นเลยพี่อยู่นู่นเลย
0: เออผมถึงว่านัดแรกผมไม่ต้องขยับขึ้นขยับลงเยอะเพราะว่าจอมันอยู่ไกลใส่แว่นก็พอดีอะไรอย่างงี้อ่ะมาที่คอนซ่าครับริสเทมแทงทะลุช่องมาจูดเบลลิงแฮมโอ้โหไปชนผู้สินต้องเบรกเกมเลยครับโอ้เจ็บนะครับไปชนกับโอโปกูครับ
1: ชูบิลเลียมนี่เป็นการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนัดที่50ของเขานะครับโอ้แต่ว่าจังหวะที่เจ็บนี่เจ็บแถวๆใบหน้านะครับทางจูด
0: คุณณัฐพงศ์บอกพี่โดมีลุ้นแฮตทริกนะครับเมื่อก่อนเมื่อคืนนะฮะบอกกาหน้าผู้รักษาประตูเจ็บครับส่งสำรองลงแทน
1: ใช่จ้
0: าแล้วก็เปลี่ยนกาหน้าในเปลี่ยนโกตัวหลักมีผลกระทบมากไหมคุณจูน
1: อะไรนะ
0: กาหน้าเปลี่ยนผู้รักษาประตูมี
1: ใช่ครับ
0: โอ้บอกทำไมเสียงคุณจุนเหมือนโฟนอิน
1: หรออ ่
0: ะมาโดนเบียดล้มออกนอกสนามไปเลยนะครับจังหวะลุยขึ้นมาทางแบ็คขวานะครับเซนาย่าโอ้โหเอลิสเอเดอร์สันผลัก ระเด็นไปไกลเลย

0: อันนี้ก็เป็นอีกคนที่จบบอลโลกน่าจะเปลี่ยนทีมแน่นอนนะครับทางเอเลียตแอนเดอร์สัน
1: ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถ้าเป็นทีมอื่นนี่ถือว่าผิดคาด
0: อังกฤษยังครองบอลอยู่ครับบอลอยู่วงกลมกลางสนามมาร์กเกฮีครับไปซ้ายเจสเปนแทงทะลุไปเดคันไรส์ให้มาที่แอนโทนีกอร์ดอนโดนเบียดเอาบอลไปได้ครับอันเจตี้ครั้งหน้าว่าทิ้งจอแดนอายิวไว้คนเดียวจะผ่านแนวรับอังกฤษไม่ง่ายนะครับความหวังในการทำประตูของกาน่าเองก็ลำบากนิดนึงมาดูเก้เอาบอลลงจับแตะหลบทางเบนซ่ายังไปไม่ได้ครับแบ็กซ้ายของกาน่า
1: ก็ยังเป็นอังกฤษเลยครับที่เป็นฝ่ายที่ครองบอลกดดันเข้าใส่กาน่านะครับ
0: อังกฤษกำแพง2ชั้นน่าจะผ่านไหมครับ
1: ผมว่ายืนพื้นอังกฤษ2ประตูน่าจะไหวนะแต่คุณก็ไปลุ้นประตูที่3เอา
0: โอ้โหตอนนี้ข้อความทาง YouTube มาเยอะมากเลยอ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทยอยมาอ่านให้ช่วงพักครึ่งแล้วกันเป็นจังหวะที่ชูเบลลิงแฮมครับพยายามจะแหวกแนวรับของกาน่าเข้าไปยิงหรือว่ายังยืนกันดีครับยังเน้นเกมรับกันเยอะเลยทีเดียวคอนซ่าครับเอริคคอนซ่าออกมาริมเส้นด้านขวาให้มาดูเก้ริสเจมริสเจมให้คอนซ่าคือจังหวะที่เป็นเกมรุกเนี่ยริสเจมเองก็จะขยับเข้าในมาเป็นเหมือนปีกที่เข้ามาในอีกแนวนึงนะครับให้มาดูเก้เองมีตัวเลือกในการจ่ายบอลมากขึ้นก็ไม่ได้ไปยืนแบ็คขวานะครับโอ้โหนี่วนขึ้นมาแตะเขตโทษแล้วนะครับทางริสเจมให้มาตรงกลางเอลเลียตแอนเดอร์สันคอนซ่ามาร์กีครับเดแคนไรส์เรียกบอลอยู่ให้กอร์ดอนไรส์ครับยังไม่มีโอกาสยิงถนัดเท่าไหร่นะครับผ่านมา10นาทีเศษๆเอาวางมาด้านขวาเอาบอลลงได้มาดูเก้แต่เมนซ่าเองเนี่ยไม่เปิดพื้นที่เลยครับเจมเปิดเข้ามาตรงกลางไม่ถึงกอร์ดอนตกเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเลยครับช่วงแรกนี่กาน่า
1: โอ้โหจังหวะทะลุเข้าไปสวยนะครับจังหวะเติมเกมขึ้นไปของลิสเจมในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับแต่ว่าจังหวะจะหักเข้าด้านในเลยครับโดนแนวรับของกาน่าครับดักไว้ได้ก่อน
0: ย้ำอีกทีนึงนะครับมีถามเข้ามาทาง YouTube ว่าการฟังทางแอปพลิเคชันเนี่ยให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcot Connect นะครับภายในแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็จะมีทั้งสตรีมของช่อง9 Mcot HD และคลื่นวิทยุในเครือสมททุกคลื่นเลยนะครับแอปพลิเคชันอื่นไม่ใช่แอปพลิเคชันของเรา
1: ครับ
0: ต้องบอกแบบนี้นะครับแอปพลิเคชันเก่าฟังไม่ได้แล้วด้วยนะครับที่เป็น FM ก็แอป FM 99แบบเดิมเนี่ยอันนั้นเราเลิกพัฒนาไปแล้วเราเ
1: ค
0: ยอยู่ในนี้แล
1: ้
0: วยกระดับการฟังชัดเจนนะครับทางแอปพลิเคชัน Mcot Connectนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะที่ริสเจมเนี่ยไปถึงเส้นหลังแล้วพยายามจะตบกลับเข้ามาหน้าประตูนะครับแต่ไม่ถึงแอนโทนีกอร์ดอน
1: โอ้โหนี่ถ้าไม่มีผู้เล่นกาน่าดักไว้ข้างหน้ากอร์ดอนนี่มีโอกาสได้จบเลยนะครับเมื่อสักครู่นี
0: ้ฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษนะครับเดแคนไรส์ริสเจมแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะฮะยืนอยู่ที่บอลทั้ง3คนนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะมีลูกสูตรทีเด็ดอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับทางด้านของอังกฤษ
0: ดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับโอ้โหข้ามคานครับเดแคนไรส์ครับเป็นคนยิงลูกนี้
1: โด่งข้ามคานไปหน่อยครับจังหวะนี้ จูดเขี่ยมาให้นะครับแล้วตะบันด้วยขวาแต่ว่าถ้าลิสเจมเป็นคนเขี่ยมาให้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยยังไงก็น่าจะติดเซฟแล้วครับเช็คระยะเลยครับอาซาเร่ก็เลยไม่ได้ยืดแขนออกขึ้นไปปัดนะครับ
0: บอกเมื่อเช้าชากิล่าเต็มฟีดเลยครับอย่างดีเลยผมไม่ได้ทัน
1: อ๋อเมื่อวานมาดูเกมอาร์เจนตินา
0: อ๋อเหรอเอ้าเคนโอโดนกระแทกจากด้านหลังนะครับผู้สินเป่าให้เป็นลูกฟาวครับแฮร์รี่เคน
1: จังหวะมงแล้วโอ้
0: หัวโขกครับ
1: มงไปแล้วแล้วแนวรับของทางด้านของกาหน้าเข้ามามงใส่ท้ายทอยของแฮร์รี่เคนอีกทีครับอาจิตตี้นะครับที่เข้ามามง
0: อ๋ออาจิตตี้เหรออ
1: ืมอินฟานติโน่จอห์นเทอร์รี่มาดูครับอดีตประกันหลังทีมชาติอังกฤษนะครับนั่งอยู่แถวๆด้านหลังของอินฟานติโน เกมนัดที่116ของเจ้าตัวนะครับนัดนี้มากสุดอันดับ3ครับ
0: บอกพี่เอกครับวันก่อนจุนบอกว่าพี่เอกก็แค่ถั่วงอกฮะจริงๆเวลาแฟนรายการบอกผมเลยไม่รู้เลยว่าจริงหรืออําแต่ดูแล้วก็น่าจะจริงฮะคุณแอนนี่กอร์ดอนบอกยิงดีกว่าครับมาไปติดบล็อกเอเลียสแอนเดอร์สันได้ยิงติดบล็อกนะครับจะซ้ำก็ไม่ทันครับลูกนี
1: ้ยังมาขวางไว้ได้ทันนะครับทางฝั่งของกาน่าครับแล้วสุดท้ายนี่ก็เป็นเมนซ่าเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับ
0: วางไปขึ้นด้านไกลนะครับแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนโยกโยกเจอกับทางเซนาย่าบอลกลับมาอังกฤษครองบอลได้อีกครั้งหนึ่งไหลมาถึงเส้นหลังเจสเปนโอ้โหตอนนี้เนี่ยแนวรับของกาหน้าเนี่ยลงไปอยู่ในเขตโทษของตัวเองเต็มพื้นที่ไปแล้วครับเพราะว่าอังกฤษในบุกหนักเหลือเกิน
1: สเปนครับเปิดเข้าไปด้านในแล้วจังหวะสกัดมาเนี่ยยังมาเข้าทางของเดคาไลซ์แต่ว่าก็เป็นทางอาชิเต้เลยครับที่บล็อกเอาไว้นะครับบอออกหลังเป็นเตะมุมทางด้านซ้ายของทางกรีฑครับ
0: เขาบอกว่าเสียงคุณจุนเหมือนไม่ผ่านไมค์มันเบา
1: เอ้าจริงเหรอ
0: แหมไม่เป็นไรนะน่าจะเรา
1: ใจแล้วข้างในพี่น่าจะไปข้างใน
0: แต่มุมครับของติดครับมุมทงฝั่งซ้ายครับมีโอกาสลุ้นประตูขึ้นนำเปิดโค้งมาการหน้ายังรับกันได้ดีนะครับโอ้เซเมนโยนี่ผ่านมา16นาทีเศษๆนี่ยังแทบไม่โดนบอลเลยนะครับองโจนเซเมนโยจอแดนายิวเลยพวกนี้นี่
1: เปอร์เซ็นต์ครองบอลนี่ระดับ 80% นะครับอังกฤษเนี่ย
0: ลีสเจมลีสเจมไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังไปติดที่ทีเรนกี
1: ้
0: ผู้สินเป่าฟาวครับ
1: ให้เป็นบอลของกาหน้าครับมองว่าเอสลีคอนซ่าไปเหนี่ยวทางจอร์แดนอายูเอาไว้จากทางด้านหลังครับจังหวะเข้ามีมือมีเหนี่ยวตัวของจอร์แดนอายูนิดนึงครับโดนจับฟาวไว
0: ้ปาเต้ครับให้มาที่อุปกุย้อนกลับไปที่โทมัสปาเต้อาเจเต้เปิดขึ้นมาข้างหน้าข้างหน้ามาร์กเกฮีครับดวลกับนิโกวิลเลียมส์ขอไปอินยากิวิลเลียมครับบอลออกหลังไปโดนจริงๆโดนเกฮีออกนะครับ
1: แต่ดูตรงนี้คือตัวเขาเองก็โดนกระแทกเสียหลักนิดนึงด้วยนะครับทางมาเกฮีก็ ็ยังเป็นอังกฤษแล้วครับที่ได้ครองบอลบุกเข้าใส่ทางกาหน้าครับในช่วง18นาทีที่ผ่านมาครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการครองบอลของอังกฤษแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงตรงกรอบนะครับในช่วง18นาทีที่ผ่านมา
0: ข้อความถึงแบงค์สุพนัทเยอะเลยนะครับก็อ่านแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเยอะจริงๆข้อความทาง YouTube บอกดูแล้วคู่นี้น่าจะไม่ต่างกันครับต้องมี4เม็ดอย่างต่ำ
1: มีโอกาสเป็นไปได้สูง
0: คุณกิติพัฒน์บอกขอคอยคู่มาแล้วนะครับมีบางท่านที่พูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดของแอปต่างประเทศเราขออนุญาตไม่พูดในนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์โอ้โหจอแดนอายิวครับไปไล่บีบใส่ทางมาร์กเกฮีครับ
1: จังหวะที่เกฮีแตะบอลหนีไปแล้วนะครับจอแดนอายิวไม่ทันก็มีผลักใส่นะครับโดนจับฟาวไปครับจอแดนอายิวโยนเข้าไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับอังกฤษเข้าเมืองซาเล่ครับลิสเจม
0: ผมยังคงหาตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่นะฮะด้านการมองด้านหน้าจอรายชื่อผู้เล่น
1: ผมเอาที่เสริมก้นให้ไหมเผื่อจะได้พ้นไอ้ตัวของโน้ตบุ๊กขึ้นมา
0: เหลือจูนเหลือ
1: ก็ดูพี่เหมือนแบบต้องชะเง้อมองจอไง
0: คนที่เดินลอดใต้โต๊ะสนุกแบบขัวไม่ติดได้อย่างคุณเนี่ยทำไมยังต้องมาแขวะผมอีกฮะเอาอยู่ในช่วงพักเบรกนะครับวันนี้เพิ่งจะ20นาทีนี้พักแล้วหรอ
1: น่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บด้วยแหละ
0: โอเคชูตเบลลิงแฮมเนี่ยในระหว่างเบรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็โดนโทมัสทูเคิลครับเรียกมาติวพอสมควรเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าคุณจุ่นช่วงต้นเกมเนี่ยชูตเบลลิงแฮมมีจังหวะในการได้บอลหน้ากรอบเขตโทษเยอะแต่การตัดสินใจของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคร
1: ับ
0: พิมก็ไม่ได้เปรียบนี่ไงคือเขาถือโอกาสเบรกไปเลยใช่ไหมทางคาร์ลอสเคโรชครับก็เข้ามาติวทางซิโบนะครับเคโรชเองนี่ก็เป็นกุนซือที่คุมทีมชาติในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะ5สมัยเหมือนกันนะเคโรชเนี่ยคุมโปรตุเกส2010มั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็คุมอิหร่าน
1: ใช่มีคุมอิหร่านด้วย
0: แล้วก็เนี่ยครับมาคุมกาหน้าก็ได้ไปดูยุงที่กาหน้ามาเขาบอกผมอยากไปดูยุงที่กาหน้ามาตลอดว่ามันเดินแล้วมันบิน ก็เลยคอมาคุมกาหน้า
1: แล้วผมนี่สำเนียงกาหน้าฮะ
0: ใช่แล้วครับสำเนียงของคาร์ลอสเคอร์ลอชผมก็ได้รู้ว่ายุงกานามันเดิน
1: โอ้แต่ดูแล้วเนี่ยเจ็บหนักทั้งคู่นะทั้งจอแดนอายิวแล้วก็ลิสเจมส์นะครับ
0: โอ้โหจอแดนอายิวพันศีรษะแล้วก็ไม่รู้ว่าพักกอสครับที่พันศีรษะเนี่ยจะพันอยู่ไหมเพราะว่าจอแดนอายิวเนี่ยไม่มีผมเลยนะแกศีรษะโล้นนะครับน่าจะแตกนะครับจอแดนอายูได้โอกาสอ่านข้อความหน่อย
1: ครับ
0: โอ้ซามิลคูฟูใช่ไหมแต่ดำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะคุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามานะครับคุณสมคิดนะครับบอกบอลโลกปีนี้ผมชอบฝรั่งเศสกับอังกฤษครับส่วนตัวเชียร์ฝรั่งเศสมาตลอดนะครับคุณปานีบอกติดตามดูอยู่ครับ พี่คิดว่าเสื้อทีมชาติไหนสวยสุดในบอลโลกครั้งนี้
1: ผมชอบโมร็อกโกตัวยาวกับญี่ปุ่น

0: ุ่นตัวขาวนะ
1: ผมชอบญี่ปุ่นตัว
0: น้ำเงิน
1: อ่ะตัวน้ำเงินนะอ่ะกลับมาเตะกันได้นะครับเกมกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งกาน่าจะขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายแต่ทำบอลออกไปแล้วนะครับเป็นเกมรุกริมเส้นด้านขวานะครับอ้าวเป็นกาน่านะครับที่ทำบอลออกไปนี่ครับจอร์แดนอายูโคกหัวขาวเลยครับตอนนี้มีน่าจะหัวแตกนะครับจอร์แดนอายูบอลอยู่กับคอนซาอังกฤษยังครองบอลอยู่ครับวงกลมกลางสนามเอลิสแอนเดอร์สันให้มาร์กีเกยีให้มาเอลิสแอนเดอร์สันวางขึ้นมาข้างหน้าโอ้โหยังติดที่ทางเมนซ่านะครับลงไปช่วยคือพอมีเอลิสแอนเดอร์สันลงมาเล่นในตำแหน่งนี้นะคุณจุนสังเกตว่าเดแคนไลท์เนี่ยขยับขึ้นไปสูงขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดิมถ้าไม่มีผู้เล่นในสไตล์แบบนี้เนี่ยเดคแคนไลท์จะลงมาต่ำเป็นคนตัวเป็นคนคอยเชื่อมบอลในเกมรับกับเกมตรงกลางนะครับลิสเจมครับดีดออกมาทางด้านขวาให้เบลลิงแฮมโดนตอดอีกแล้วครับเบลลิงแฮมบอกเฮ้ยตอดเยอะเหลือเกินโดนเตะตลอดนะครับเบลลิงแฮมนี่ขวางออกมาด้านขวาลิสเจมไอ้โนนี่มาดูเก้มาดูเก้เจอกับเมนซ่าลิสเจมครอสเข้ามาก็ติดที่โทมัสปาเต้เซมินโยไปทำฟาวล์แล้วครับสวัสดีคุณเอกฮิมกับคุณจุนปากน้ำครับคุณบอกมาเชียร์ดีเจทุกท่านนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆครับ
0: น้ำไม่ช่วยฮะตอนนี้ต้องกาแฟเท่านั้น
1: งูยาวโหดนะน้ำก็ไม่ช่วยฮะกาแฟก็ไม่ช่วยฮะตอนนี้เงินเท่านั้นฮะ
0: ก็เดี๋ยวแหละครับตีสามพรุ่งนี้เรามีงานเราก็ยังมานั่งอยู่นี้ครับเข้าสู่ช่วงไฮเดรชันครับ
1: ก็พักเบรก
0: จริงๆนี่โอ้ก็ดูมีสายฝนโปรยปลายลงมานะที่บอสตันเนี่ย
1: เนี่ยคุณยุนเห็นยังมันมีสปอนเซอร
0: ์ใช
1: ่พอมันมีสปอนเซอร์ปุ๊บมันก็ทายอินนะช่วงผมเดาว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
0: ่
1: ของที่ฟีฟ่าไปเซ็นมา
0: ครับผม
1: ก็เลยของบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นกิจลักษณะแต่ว่าการทายอินที่สนามเนี่ยพวกป้าย LED อะไรต่างๆมันเห็น
0: ครับ
1: แล้วพวกซูเปอร์สตาร์อดีตนักเตะต่างๆไปอยู่ในสนามคงเห็น
0: อ
1: ่ะ
0: ม
1: ันเขาก็เลยอาจจะมองว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองครับอังกฤษ
0: เราก็ไฮเดรชั่นเบรกบ้างอังกฤษนี่คลองบอลดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังใช้คำว่าพวกเขาเองยังหาจังหวะจบสกอร์แบบจ่าๆไม่ได้นะ
1: อังกฤษถ้าผ่านรอบนี้เจอใครครับโอ้อย่างที่บอกไปนะว่าต่อให้จบเป็นที่หนึ่งของกลุ่
0: ม
1: ก็ยัง
0: ต้องไปดู
1: นะเพราะว่าจะ
0: สายอื่นก่อน
1: กับอันดับ3ในอีกหลายกลุ่มเลยไม่รู้ว่าจะเป็นใครที่จะผ่านเข้ามานะครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม E กลุ่ม H กลุ่ม I กลุ่ม J หรือกลุ่ม K นะครับ
1: ครับผมขอความทาง YouTube ครับบอกสวัสดีพี่แชมป์ปลาหมึกโค้ชวัชสุธีด้วยนะครับอันนี้ข้อความทักทายเข้ามานะครับ70เลยนะ
0: โอ้เยอะไป
1: คนขวาเนี่ยเป็นปิโลหรือเปล่า
0: เลโดนโดครับ
1: ครับโอ้คุณฟุกแฟมิลี่ทักทายมาพี่เอกครับทำไมจุนพิบไหวกินแรงพี่เอกจังก็ดูสิครับคุณฟุกฮะ
0: คนเป็นหัวหน้ามันก็ต้องเป็นผู้นำหน่อย
1: กินแรงเท่านั้นยังไม่พอยังมาบ่นอีกว่างานที่ทูเยอะเกิน
0: เมื่อกี้นี่ผมนั่งดูเขาอยู่นะเมื่อกี้ก่อนเกมที่เขามานั่งวิเคราะห์อยู่นะพี่ฟุกเนี่ย
1: เนี่ยคุณเฮ้ยแล้วคุณฟุกอยู่นั่งประจำอยู่ที่สตูมโนไหมเหรอ
0: ใช
1: ่อ่ะยังอุตส่าห์มาฟังคุณจุนอีกอ่ะ เป็นแฟนประจำคุณจุนหรือเปล่าเนี่ย
0: ได้เป็นแฟนประจำพี่เอกหรือเปล่า
1: เ
0: ดวิดเบคแฮมมาด้วยนะครับ
1: กราบ
0: เซอร์เดวิดเบคแฮม
1: แล้วก็บอกว่าสำเนียงลูลูลาล่านะครับ ล่ะที่

0: อังกฤษเนี่ยพี่ว่าอังกฤษเนี่ยเป็นรถผ้าใบรถผ้าป่าหรือรถเทกระจาดนะฮะเยเดร์ชองเสียคุณแม่เดินทางกลับฝรั่งเศสไปแล้วครับ
1: หรอ
0: เช็คข่าวกันสิส่วนตัวผมว่าอังกฤษมีลูกสองแน่นอนนะครับบอกสภาพอากาศดูแล้วน่าจะมีโอกาสเจอฝนนะครับเมื่อวานคู่ฝรั่งเศสที่นิวเจอร์ซีย์ห่างไปไม่ไกลมีฝนลงนะครับ
1: ก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาก็คืออันนี้เห็นพี่หมวยแกโพสต์พอดีนะบอกว่าในเกมที่จะพบกับนอร์เวย์ในนัดสุดท้ายเนี่ยเดชองจะไม่ได้คุมทีมในเกมนัดนั้นนะ
0: ครับ
1: จะให้ทางด้านของกีสเตฟองมือขวาทำหน้าที่แทนไปก่อนในเกมนั้น
0: ส่วนท่านที่ส่งมาทาง SMS บอกพักบอลหน่อยนะก็เกมมันเบรกอยู่ไอ้พักอะไรล่ะพี่ใจเย็นๆสิครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงบอลพักก็พักอยู่นะครับ
1: พูดถึงเซอร์เดวิดเบคแฮมเนี่ยจริงๆก่อนที่แฮร์รี่เคนจะลงสนามในเกมวันนี้เนี่ยเขาลงเล่นมากสุดเป็นอันดับ3เท่ากันนะ
0: ก็คือ
1: กับเบคแฮมเนี่ยก็คือ115นัดแต่พอวันนี้แฮร์รี่เคนลงสนามปุ๊บก็เท่ากับว่าเขาจะขึ้นไปเป็นสูงสุดอันดับ3แบบเดียว
0: เนี่ยแสดงว่าเวลาพี่เอกเอาข้อมูลมาเล่าในรายการเมื่อกี้เนี่ยในห้องสตูนู้นนะคุณไม่ฟังผมเลย
1: ก็หรอผมอาจจะนั่งทำอะไรอยู่
0: ผมเล่าเรื่องนี้ไปแล้วครับคุณจุนครับเนี่ย
1: โทษ
0: ๆคุณไม่ฟังผมเลย
1: โทษมันขึ้นมาพอดี
0: ไม่ครับคุณนั่งอยู่กับผมเนี่ยแหละเอากลับมาเตะกันนะครับหลังจากที่ไฮเดรชั่นเบรกบอลขึ้นมาอยู่ที่กอร์ดอนอัดโดนสกัดไม่ได้แต่กาน่าเองเนี่ยยังพาบอลแทบจะเกินครึ่งสนามอังกฤษไม่ได้เลย
1: น้อยมากนะครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับกาน่าในช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยโอ้โห86ต่อ14อ่ะคนละเรื่องเลย
0: เนี่ยนานๆทีจอแดนพิกฟอร์ดจะเอาบอลกลับมาครองได้นะครับขออภัยจะได้เซฟบอลไปอยู่ด้านซ้ายนะครับสเปนให้มาที่เกฮีเอลเลียตแอนเดอร์สันไหลทะลุช่องมาแต่ว่าไปติดที่เมนซ่าเซเมนโยให้เมนซ่าอายูบังแล้วก็ล้มไป
1: กาน่าได้ฟาวครับจังหวะนี้ตรงแถวๆบริเวณกลางสนามครับโดนกระแทกล้มลงไปครับทางเมนซ่าฟรีคิกคนเปิดจะเป็นจอแดนอายิวนะครับ
0: หรืออีกประมาณ15นาทีนะครับเกมในครึ่งแรกจะจบลงนะครับที่แม้ว่าอังกฤษเองเนี่ยจะครองบอลเยอะแต่โอกาสยิงก็ไม่ได้เยอะนะครับมีแค่3ครั้งแล้วยังไม่ตรงกรอบเลยด้วยกาน่าบอกอ๋อครองไปเลยให้อย่างนี้พี่ยิงยังไม่ตรงกรอบเลย
1: แต่ว่าจังหวะนี้อังกฤษได้ฟาวล์แล้วครับมาร์คเกฮีเองโดนผลักนะครับในจังหวะที่จะเทคตัวขึ้นมงพิกฟอร์ดยังสบายๆครับ32นาทีแรกยังไม่ต้องออกแรงเซฟใดๆแต่อังกฤษก็ยังหาจังหวะจบสกอร์แบบถนัดถนีไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังยิงไม่ตรงกรอบด้วยดูแล้วต้องรอลูกแรกมานะอาจจะไหลปรากฏจบแบบสเปนกับเคปเบิร์ตเรียบร้อย
0: นะอ้าวดิสเจมครับริมเส้นด้านขวาให้มาตรงกลางวงกลมกลางสนามครับคอนซ่าให้เกย์ซ้ายมีเดคันไรส์ไรส์ตัดเข้ามาตรงกลางให้เอเลียนแอนเดอร์สันมาดูเอเก้มาดูเอเก้ตัดเข้าในแล้วยังไม่ผ่านนะครับยิงอีกทีก็ติดบล็อกอีกครับทางจูเบลลิงแฮมออกไปทางด้านซ้ายสเปนโอ้เปลี่ยนกลับมาที่เดิมโนนี่มาดูเอเก้มาดูเอเก้เปิดไปเสาไกลโดนโขกทิ้งมาได้ครับอัลเชตตี้เมนซ่า แบ็กซ้ายของกาน่าวนแล้วโดนกระแทกได้ฟาวครับ
1: ต้องชมเลยครับกล้าครองบอลนะครับแล้วสุดท้ายก็เรียกฟาวให้กับทางกาน่าได้ครับเมนซ่าแม้ว่าจะโดนเอเลียตแอนเดอร์สันจูดวิลแฮมเข้ามาบีบนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันเลยครับที่เข้าไปเบียดแล้วเสียฟาวนะครับส่วนลูกยิงของจูดวิลแฮมนี่ก็ยังแย่ขาเข้ามาบล็อกไว้ได้นะครับเป็นโทมัสปาเต้นะครับที่ขวางเอาไว
0: ้โดยปกตินี่เวลาเป็นทีมจากแอฟริกานี่คุณจุนโดยเฉพาะเซเนกัลคุณจุนอยู่ได้ไหม
1: ครับ
0: ถอดเสื้อแล้วเขียน SENEJL แล้วเข้ามาเชียร์พร้อมกัน
1: อ
0: ันนี้ยังไม่เห็นเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวแอนโทนีกาดอนเจอกับเซนาย่าเปิดเข้ามาตรงกลางติดที่ปาเต้ปาเต้นี่เวลาเป็นเกมรับนี่แทบจะลงมาเป็นเซนเตอร์ตัวที่3เลยนะครับมาช่วยด้วย
1: ก็ต้องเน้นรับไว้ก่อนเลยครับกาน่าเจออังกฤษนี่ถ้าได้1แต้มนี่ถือว่าแต้มใหญ่นะครับ
0: เอเลียตแอนเดอร์สันแทงทะลุมาแอนโทนีกาดอนโดนล้มตัวกวาดไปได้ครับเซนาย่าฮิเลนครีนะครับมาตรงกลางคืนหลังมากาน่าเอ้าไปจับบอลพลาดซะแล้วครับเมนซ่าเพิ่งชมเมื่อไม่เท่าไหร่นี่เอง
1: พยายามจะพลิกบอลหนีทางมาดูเอเก้ครับแต่ว่าลั่นหลุดออกข้างเสียทุ่มไปครับเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จครับอังกฤษ242นะครับกาน่า32โอ้เหลือจะเชื่อครับสถิติ
0: กอร์ดอนครับให้สเปนส์โอ้โหนี่ประตูของกาน่าอย่างอาซาเร่ยังไม่ได้ออกแรงเซฟเลย
1: เครื่องกริดคองบอลในแดนกาน่าได้ก็จริงแต่ว่าเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของกาน่าไม่ค่อยได้นะครับ
0: โดนเซนาย่าครับบล็อกไปได้คืออย่าว่าแต่ยิงเลยคุณจุดการขยับเข้าไปสร้างโอกาสในพื้นที่อันตรายยังน้อยมากนะครับกาน่าเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่เปิดฟูลดีเฟนส์แล้วครับกลางแผนเกมรับเต็มรูปแบบมาดูเอเก้ไปถึงเส้นหลังเปิดย้อนกลับมาได้โคครับนี่เป็นโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษนะครับเดคันไรซ์ได้โคแต่ข้ามคาน
1: การประสานงานของ2นักเตะอาร์เซนอลครับมาดูเอเก้ใช้ความเร็วกระชากหนีไปสุดเส้นหลังนะครับก่อนตวัดไปที่เหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าบอลมันโด่งไม่หน่อยครับมงโดนก็จริงแต่ว่าจังหวะมันโหดนะครับการเทคตัวขึ้นมงของเดคลายส์ครับโดนเหลี่ยมใต้บอลครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
0: คอนซ่าครับเคสลีย์คอนซ่าพาบอลเลยขึ้นมาเกินครึ่งสนามแล้วให้กับจูดเบลลิงแฮมขวามีดิสเจมส์คอนซ่าอีกครั้งหนึ่งเดสเปนครับให้มาที่คอนซ่าริมเส้นด้านขวามีมาดูเอเก้คือโนนี่มาดูเอเก้ได้บอลเยอะครับแบบว่าลูกเปิดของเขานี่ยังไม่อันตรายเท่าไหร่เอาทำฟาวซะด้วยครับอังกฤษ
1: โดนจับแฮนด์บอลครับมาเกฮีแฟนบอลใส่ชุดทีมชาติอังกฤษชุดเดือนนะปี96ยูโรที่เซาเกตนะครับพลาดจุดโทษมาดูด้วยก็กลายเป็นหนึ่งในเสื้อฮิตเหมือนกันนะแม้จะเป็นชุดที่ผิดหวังก็ตามนะครับแพ้กับเยอรมันไปในการดวลจุดโทษในรอบรองนะครับจะเปิดยาวขึ้นหน้าไปให้กับทางเซนยาก็เก็บบอลไม่ได้เลยครับบอลหลุดออกข้างไป
0: พาบอลขึ้นมาครับ บอลส่วนใหญ่อังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ในคู่เซ็นเตอร์เกมรับนะครับเกฮีคอนซ่าเอ้ครับบอลอยู่กับมาร์คเกฮีเอเลียนแอนเดอร์สันจ่ายมาริมเส้นด้านขวาให้กับลิสเจมพลิกไม่ได้ครับทางจูบเบลิงแฮมโดนจอร์แดนอายูแซะด้านหลังล้มอีกแล้วครับจอร์แดนอายูเกมหนึ่งพี่จะล้มกี่ครั้งครับผม
1: คลอสนี่เหมือนมีบ่นนะครับดูจังหวะนี้แม่แต่ว่าเอเลียนเนอร์สันก็เข้าไปเตะด้านหลังจริงแล้วครับ
0: คือจอร์แดนอายูเป็นนักเตะที่ชอบเก็บบอลไว้กับตัวครับใช้ตัวพิงอะไรต่างๆก็เลยโดนกระแทกโดนทำฟาวบ่อยครับ
1: เหมือนอินเทอร์เน็ตเราจะมีปัญหานะพี่เอกนะ
0: มา
1: คอมมันไม่ไป
0: ไอ้ของผมยังปกตินะ Wi-Fi ครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับเดแคนไรส์เอเลียนแอนเดอร์สันให้มาให้คอนซ่าแม่เกมตื้อๆแบบนี้เราก็นึกถึงนักเตะที่ทักษะเกมลุกสูงๆอย่างโคพาเมอร์ฟิลโฟเดนนี่สุดนะ
1: ใช่ครับ
0: เกมมันตื้อมากเลยนะครับอังกฤษแล้วก็เกมลุกมันไม่หวือหวาเลยนะครับ
1: จังหวะอังกฤษตรงนี้ก็กลายว่าโดนจับออฟไซด์ไปอีกนะครับกลับมาเข้าลายไม่ทันเลยครับทางจูดเบลลิงแฮมเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วนะครับ
0: บอกพี่เอกครับจุนเคยบอกว่าถ้าไม่มีพี่เอกสักคนเขาก็ไม่ต้องลำบากแบกขนาดนี้
1: ผมไม่เคยบอกตอนไหนเอาหลักฐานมาดูหน่อยดิ
0: เฮ้ยคุณอย่าไปท้า
1: ใส่ร้าย
0: เดี๋ยวเขาเอาหลักฐาน
1: า
0: ตัดเป็นคลิปเสียงมาแล้ว
1: อ้าว
0: แล้วคุณจะเดือดร้อนนะคุณจุนนะโอ้โหไปอัดใส่โอโปคูครับเดย์แคนไรท์เหลืองต้องมีอย่างเงี้ยโอ้ใบเหลืองครับเดย์แคนไรท์
1: เหลืองแรกในเกมนี้ครับเดคลายส
0: ์พี่เอกฮิมช่วยบอกข้อดีข้อเสียและของจุนสัก3ข
1: ้
0: อ
1: โอ้ข้อเสียอาจจะหายากหน่อยข้อดีอาจจะเยอะ
0: คุณอาทิตย์บอกเกมลุกอังกฤษไม่ดุดันไร้จินตนาการเห็นด้วยนะครับบอกคุณนันทพงศ์บอกอังกฤษถ้าจะแก้ทางหมอผีการหน้าต้องเชิญอาจารย์หน่อยเชิญยิ้
1: ม
0: อาปัตติเทอะไรนะฮะอะไรสั้นครับฟังไม่ถนัดครับคุณชวีวันพิมพาบอกว่าสวัสดีพี่เอกพี่จุนพิบไหวโรนัลโด41ยิง2ประตูผม41เลี้ยงบอลไม่ขึ้นแล้ว
1: เหมือนกันฮะ
0: โจอี้กาน่าเปิดร้านขายชาชักอยู่ที่ตลาดลาดสวายลำลูกกา
1: เอาหรอโอ้โหแต่ว่าเซเบนโยจังหวะได้เลี้ยงในกรอบเขตโทษอังกฤษเมื่อสักครู่นี้แต่หาโอกาสยิงไม่ได้นะครับเอาละครับเริ่มจะมีได้แผงลิดบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาน่า
0: คือแบบโอ้โหกาน่าให้อายิวท่านผู้เฒ่าอายิวมาลุยกับ3นักเตะหนุ่มผ่านลำบากครับแต่ยังได้ทุ่มครับจอร์แดนอายิวริมเส้นด้านซ้าย
1: ก็ตัวความหวังสูงสุดในเกมรุกของทางกาน่าแล้วครับตัวเซเมนโยแล้วจังหวะนี้เขาจะเป็นคนทุ่มไกลเข้าไปครับทางด้านฝั่งซ้ายกรอบเขตโทษ
0: ทุ่มเข้ามาเสาแรกพยายามจะโขกเช็ดบอลยังกลับมาที่เซเมนโยเซเมนโยยังไงครับวนแล้วเปิดอัดได้ลูกเตะบูมครับบอลไปโดนริสเจมออกหลัง
1: ครับเริ่มจะได้กดดันบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาน่าพอเข้าสู่ช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ
0: แล้วนี่ถ้าโดนก่อนจบครึ่งแรกอังกฤษโดนนำทำไง
1: ฮาเลยฮะเตะมุมแรกของกาน่าครับ
0: กินมาหมดเลยครับพวกแนวรับอาเจตี้โอโปคู ส่งสัญญาณส่งแนวหน้าไปก่อนเปิดโค้งมาเสา2โอ้โหไปติดที่คอนซ่านะครับหลุนกลับเข้าไปคีเมนซ่าไอที่ลิสเจมขึ้นโคกันอยู่ครับตรงกลางกาน่าเก็บบอลได้ยีเลนคี้ครับให้ย้อนกลับหลังมาอาเจติเลงกับทางโอ้โหปาเต้มาข้อเท้าพลิกสวยเลยทีเดียวครับให้มาอายิวบอลบูสินยังไม่เป่าออกครับอ้าวไม่ออกด้วยยังไม่ออกยังไม่ออกเว้ยมาดูเก้ก็แก้สถานการณ์คืนกลับหลังไม่ได้ครับ
1: แล้วอังกฤษเองก็วันนี้ก็ดูเหนื่อยๆด้วยนะจ
0: ัง
1: หวะเกมก็ไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่นะครับกาหน้าก็ไม่ได้ถึงก็ขึ้นมาเร่งบีบอยู่แล้วนะครับเน้นลงไปตั้งรับในแดนตัวเองครับ
0: บอลยาวของอังกฤษชูตเบลลิงแฮมเอาบอลลงแต่ไม่ทันซะแล้วครับโดนเคลียร์ทิ้งออกไป
1: พักบอลมาปุ๊บนี่อโปกูนี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนนะครับอังกฤษได้แต่มุมครับทางด้านฝั่งขวาแต่ตรงนั้นจริงมุมในการจะยิงมันก็มีน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับทางอโปกูก็เคลียร์ทิ้งออกหลังไปวันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับพวกเกมรุกของทางอังกฤษ
0: แต่มุมครับอาจจะเป็นลูกที่ทำให้อังกฤษมีลุ้นก็ได้นะครับเกมที่แล้วก็ได้จากลูกเตะมุมด้วยเดคันไรส์ครับมุมทงขวามือให้สัญญาณเปิดลูกเตะมุมเข้ามาติดที่จอร์แดนยูเมนซ่าขวดทิ้งจังหวะเดียวพิกฟอร์ดต้องออกมาเล่นไกลเลยครับ
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกที่บอสตัน
0: นี่น่าจะเป็นคู่ที่เหนื่อยที่สุด
1: คู่หนึ่ง
0: คู่หนึ่งเท่าที่ดูมานะ
1: ดูอีกคู่
0: โอ้หลายคู
1: ่
0: เฮ้ยคุณสบประมาทผมมาคุณจุน
1: ก็ถามเฉยๆอยากรู้
0: ดูหลายคู่อยู
1: ่ตอบ2คู่นี้ตอบ3คู่นี่ฮานะเฉพาะคู่ที่กูทำงาน
0: โนนี่มาดูเก้ครับย้อนหลังมาให้ลิสเจมส์คอนซ่าเกฮีคือบอลน่ะแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยอ
1: ่
0: ะก็ไม่รู้ว่าบอลไม่ถึงเคนแล้วจะยิงยังไง
1: คือเคนก็พยายามจะถอยลงมารับบอต่อบอด้วยนะครับ
0: มาดูเก้ครับเจอกับเมนซ่าแล้วซีโบเองเนี่ยก็มาซ้อน2ในแทบทุกจังหวะเลยนะครับที่บอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาเนี่ย
1: คือเวลาอังกฤษจะเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นของกาน่าก็ช่วยกันซ้อนดีนะครับแล้วตรงนี้กลายเป็นจูเบิลแฮมเองจังหวะที่จะแตะหนีเมนซ่าก็แรงหลุดออกหลังไปอีกนะครับเป็นตั้งเตะจากประตูของกาน่าครับวันนี้นี่ยังไม่ได้เจอจังหวะยากๆนะครับอาซาเล
0: ่ยังไม่ได้เซฟเลยผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงเขาเจ็บของครึ่งแรกอาซาเล่เองเต็มที่ได้แค่เก็บบอลหลังประตูมาวางเตะเนี่ยนะ
1: คืออังกฤษเนี่ยโอกาสยิง5ครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาหน้านี่โอกาสยิง0นะครับในครึ่งแรก
0: ผู้บรรยายเองก็จะต้องมีหน้าที่ที่ทำให้เกมมันสนุกอ่ะคุณจุนทำยังไงให้เกมมันสนุก How to ภาคยังไงให้เกมสนุกในขณะที่เกมจริงมันเหนื่อยเวอร์ชั่น1
1: พาไปด้วยเต้นไปด้วยอย่างเงี้ย
0: เหรอเออแหมจริงเลยฮะ
1: และสุขภาพร่างกายของคนภาคแต่นิดนึงแฮร์รี่เคนเข้าซ้ายยิงติดบล็อกครับโอ้โหในกรอบเขตโทษก็ยังขวางกันเรียกว่า 2-3 ชั้นนะครับเกมรับของทางกาน่า
0: คือมีแต่คนนี้แหละครับที่เป็นที่พึ่งได้แฮร์รี่เคนครับดึงเข้าซ้ายแล้ว

0: ดูดิคุณจุนดับเบิ้ลบล็อกอ่ะกาหน้าเล่นเกมรับกันมีระเบียบวินัยมากแต่มุมของกรีฑาครับมุมทงด้านซ้ายครับเดคันไรส์ดูวันนี้จะไม่ใช่งานง่ายของกรีฑาแล้วนะครับแตะมุมมุมตรงด้านซ้ายครับเปิดโค้งมาโอ้โหติดทางเซนาย่าอีกครับ
1: ไม่ง่ายจริงๆครับวันนี้เกมรับของกาน่านี่เล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็เรียกว่าเป็นระบบเลยครับช่วยกันดีมากครับ
0: ทำไมบังได้คิวเยอะจังพี่เอก
1: ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเขาพอดี
0: มาด้วยเก้มาด้วยเก้โดนบอลตอนนี้บอลในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกเนี่ยแลกแล้วนะครับตอนนี้อินยากิวิลเลียมนี่นานจะได้บอลสักทีแต่ว่านานมาก
1: โอ้โหแล้วดูดิโดนลุม4คนอ่ะมาดูเอเก้โอ้จะเจาะยังไงครับเนี่ย
0: โอ้โหเราเคยชื่นชมเกมรับของคิปเวิร์ดในเกมเจอสเปนไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันเนี้ยถ้าเกมจบด้วยการไข่ไม่แตกเนี่ยอาจจะต้องมาวิเคราะห์เกมรับของกาน่ากันบ้างแหละครับว่าพวกเขาทำอย่างไรถึงหรือเขาหรือจริงๆพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อังกฤษไม่มีปัญญาเจ้าเอง
1: แต่ก็ช่วยกันดีนะจังหวะการซ้อนในเกมรับของทางกาน่านะครับคือถ้าอังกฤษได้บอลปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะลุมเข้ามาเลยนะแนวรับของกาน่าไม่ปล่อยให้เพื่อนดวลตัวๆนะครับ
0: โอ้เพราะว่าพวกเขาฝึกการโดนรุมมาเยอะแล้วเพราะที่กาน่าเนี่ยยุงกาน่ามันรุมบิน
1: ตกลงบินนะไม่เดินนะ
0: มีบินและเดิน
1: ครับ
0: ผมอ่ะช่วงเวลาที่ทดเจ็บของครึ่งแรกกำลังจะจบลงนะครับโอ้โหจูดเบลลิงแฮมบอลเนี่ยเขาเปิดไปแล้วยังเข้าไปกระแทกใส่ทางอุปคูนะครับโวยใหญ่ครับเป็นชโรมอุปคูนะครับอ่ะผู้สินเป่าจบเลยครับจบครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ที่ 0-0 โดยที่อังกฤษยังไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ลูกเดียว
1: อังกฤษโอกาสยิง6ครั้งนะครับไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาน่าก็ไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ขึ้นมานี่ 78-22% นะครับ
0: แล้วก็มีปัญหากันนะครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้เจ้าหน้าที่ต้องลงไปห้ามปรามนะครับจูดเบลลิงแฮมกับทางชโรมโอปคูนะครับมีปากเสียงกันจากการไปทำฟาวล์เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกกันสักช่วงหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมากันต่อในเกมครึ่งหลังครับอังกฤษกับกาน่าครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก่อติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: อรี
5: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
6: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
11: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
8: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ได้นะครับกาหน้าเองก็เรียกว่าเน้นลงไปตั้งรับไม่ยอมให้อังกฤษได้เจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของพวกเขานะครับ

0: ังไงเท่านั้นเอง
1: คือสร้างสถานโอกาสเกมรุกได้ไม่ดีอ่ะแล้วจากจังหวะที่เราเห็นเนี่ยอังกฤษแทบจะไม่มีมุกอื่นเลยคุณจุนนอกจากการออกบอลไปด้านข้างโรนี่มาดูเอเก้
0: มาดูเอเก้กระชากเลี้ยงกินตัวเคาะกับเพื่อนอะไรเงี้ยหักเข้ากลางเงี้ย
1: ไม่มีวิธีอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าแนวรับกาหน้าในยืนกันแน่นจริงๆนะครับ
0: กอร์ดอนก็ยังเงียบนะ
1: ใช
0: ่สงสัยต้องมีมาคัตแรชฟอร์ดลงมาละ
1: คือสำรองของอังกฤษเนี่ยยังมีตัวผู้เล่นในเกมรุกอย่างมาร์เกนโรเจอร์สนะครับเอเบรชีเอเซ่มาคัตแรดฟอร์ดโอลี่วัตกินอีวานโทนี่บุกโยซาก้านะครับหรือถ้าอยากจะเจาะริมเส้นเพิ่
0: ม
1: ด้านซ้ายผมแนะนำว่าให้ถอดเจสเปนออกไปเอานิโก้ไรลี่ลงมาคือนิโก้ไรลี่ยังเป็นผู้เล่นที่มีลูกเปิดจากด้านข้างในไม่ใช่ครอสใช่คุณจุนคือเขายังพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เพื่อนจ่ายบอลไปถึงเส้นหลังแล้วตอดกลับเข้ามาตรงกลางคือมีโอกาสที่จะมีเกมรุกที่หลากหลายกว่านี
0: ้ต้องดูแล้วครับว่าจะ
1: คนเอก
0: คนเอกนะครับผมสัตว์ลายเส้น
1: สัตว์ลายเส้นสะสมพบไปเอกใช่ไหมเขาเตี้ยนะครับผมพี่เตี้ยแกก็เข้ามาแซวๆใน Facebook บ่อยๆ อยู่นะสวัสดีพี่โคเตี้ยนะครับถ้าฟังอยู่นะ
0: โคเตี้ยนะกูหลับตั้งแต่ 5:00 น.เลยกูมีการทำเอก
1: บอกว่าไม่ใช่ 5:00 น.สิตื่นมาอุตส่าห์ปลุกตื่นมาเจออังกฤษ20นาทีแรกหลับแล้วข้อความทาง YouTube นะครับบอกเอาโรเจอร์เอเซ่ลงมาบอกจู๊ดไม่ได้เรื่องนะโกแทบเป็นองเซฟเลยทรงนี้ถูกเครื่องหรือซ็อกเกตก็พอกันอุบาทมากเลยนะครับอังกฤษไม่มีปัญญาเจาะเองครึ่งแรกเล่นบอลช้าไปทำอะไรก็ไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ผ่านนะถ้าเป็นพี่ทั้งสองคนจะแก้เกมอังกฤษยังไงอย่างผมบอกไปแล้วนะผมถอดสเปนออกแต่มันไม่ออกนะตอนนี้มันเดินลงมาแล้ว
0: ใช่ดูยังจะไม่มีการปรับเปลี่ยนนะ
1: เป็นผมจะส่งนิโก้ไรลี่ลงนะครับ
0: ผมอาจจะเอาแรชฟอร์ดลงมานะคือดูแล้ว
1: เปลี่ยน2คนอ่ะคุณจุน
0: กอร์ดอนยังค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็อาจจะต้อง
1: กอร์ดอนและเอาแรชฟอร์ดแทนผมเอาสเปนออกเอานิโก้ไรลี่แทนคนอื่นมีอีกไหม
0: ตัวอื่นก็ผมว่าถ้าจะเอาโนนี่ออกแล้วเอาบุกเยโวซาก้าลงมาก็ได้นะครับ
1: สามคนเอามอร์แกนโรเจอร์ออกเอาจูดเบลลิงแฮมลงมาม
0: อร์แกนโรเจอร์ยังไม่ลงเลย
1: เอ้ยขออภัยเอาจูดเบลลิงแฮมออกเอามอร์แกนโรเจอร์แทน
0: ครับผม
1: ครับผมเอ้ยผมนี่พลาดไม่ได้เลยคุณเล่น
0: เราผมว่าคิดตามเอามอร์แกนโรเจอร์ออก
1: นี่ดีนะเราสองคนไม่ได้
0: คือเราต้องช่วยกันละพี่สติสตางค์ผมก็ไม่ค่อยดีตอนเนี้ยบองกง
1: ได้ฮะทักทายกันเพิ่มเติมตอนนี้เกมจะกลับมาลงสนามแล้ว
0: ครับ
1: อังกฤษเล่นเอาเสมอซะแล้วบอกพี่จุนดูเซ็งเลยแอบไปหยอดหรือเปล่า
0: ไม่มีนะฮะ
1: โอเลลี่เนี่ยอินเวิร์ดได้แล้วสอดเข้ากรอบเขตโทษอันตรายกว่าสเปนเยอะ
0: อย่างแรชฟอร์ดนะจังหวะยิงไกลก็ยังได้ลุ้นนะจังหวะเขาเลี้ยงตัดเข้ามาด้านในแล้วแบบนึกจะยิงก็ยิงเนี่ย ก็ถือว่าอันตรายนะวันไหนเข้าฟอร์มขึ้นมาเนี่ย
1: โอ้ถ้ามีโคพาเมอร์มาอยู่นะโอ้โหเอาจูดออกเอาโคพาเมอร์ลงนะ
0: คือเจาะไม่ได้บางทีอาจจะต้องลองส่องไกลดูนะมันสักทีนึงเนี่ยคือพอมันทำลายกำแพงลงได้ปุ๊บได้มาสักลูกเนี่ยคราวนี้โอ้โหพื้นที่มันจะเปิดขึ้นเยอะเลยเพราะกาหน้าก็คงจะต้องพยายามเอาคืนอ่ะ
1: ค่ะข้อความทาง SFS ครับบอกที่อังกฤษไม่ยิงเพราะเดี๋ยวต้องไปเจอสายเจ้าภาพเม็กซิโกจากเด็กรถเขียวไม่เกี่ยวครับ
0: เม็กซิโกมันสาย A นี
1: ่
0: แล้วถ้าอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
1: จริงไหมครับที่พิชิตไม่มาพาคนจุนวางยาจาก FC วาว
0: อะไรนะขออีกทีอ๋อไม่เกี่ยวฮะ
1: อ้าวทีม
0: ในกลุ่มอังกฤษเองเนี่ยพี่เอกถ้าสมมุติอันดับที่2นะในกลุ่ม L เนี่ยถ้าจบที่2เนี่ย

0: รอบ32ทีมนี่จะไปเจออันดับ2ของกลุ่ม K นะซึ่งก็คือกลุ่มของพวกโปรตุเกส
1: ถ้าจบที่2นะ
2: ก็อาจเจอโปรตุเกส
0: ก็เป็นไปได้
2: ก็จะไปจบกลุ่มที่2เพื่อ
0: ก็หมายถึงไง
2: ไม่ใช่หมายถึงไม่พูดถึงเอเซเมนต์เมื่อกี้ที
0: ่บอกแนว
2: เ
0: ห
2: ล
0: ือ
2: บอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอังกฤษเองเขาก็จะจบอันดับ1ของกลุ่มนี้แหละเพราะว่าไปเจออันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเนี่ยย่อมดีกว่าไปเจออันดับ2กลุ่มเคอยู่แล้วดีไม่ดีแบบอย่างเดียคองโกผมว่าแข็งกว่ากาน่า
0: เกมรับดีมาก
2: เ
0: ออแล้วก็คือเราก็เห็นน่ะสู้กับโปรตุเกสอ่ะก็ทำเอาโปรตุเกสโอ้สู้ได้สูสีอ่ะเล่นเอาโปรตุเกสก็โอ้หาโอกาสรู้สึกตรงกรอบครั้งเดียวนะไอ้เกมเสมอ 1-1
2: อันนี้คุณดูดิแอนโทนีกอร์ดอนเจอเซนาย่ายังยากเลยแล้วไม่เจอพี่แมงมุมผมอ่ะ
0: อารอนอ่ะอารอน
2: อ่ะวันบิสก้าอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะ
0: วันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับแอนโทนีกอร์ดอนแต่ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมคือกาน่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่าครึ่งแรกดูเล่นกันได้ลงตัวมากๆนะครับทำเอาอังกฤษเจาะไม่ได้นะครับ
2: พี่บอกว่าอังกฤษขาดไหมครับพี่ขาดฮะ ใจจะขาดแล้วเนี่ย ครึ่งหลังกลับมาลงสนามครึ่งแรกในอังกฤษมีใบเหลืองคนเดียวนะครับก็คือทางเดคันไรส์นะส่วนกาน่ายังไม่มีครับวันนี้เพิ่งเห็นสเปนใกล้ๆครับที่ใส่ที่ป้องกันศีรษะคางนะครับทางคอนซ่าจ่ายเสียนะครับโดนโต้แล้วครับปาเต้ให้เซเมนโยเซเมนโยจะเจอกับชูเบลลิงแฮมเซเมนโยเลี้ยงจี้แล้วไม่ผ่านจูดครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได้แล้วแย่งบอลมาเลย
0: ดักแม่นมากนะครับกวาดบอลดักเอาแต่เคนไปเสียบอลครับโดนแย่งไปได้บอลกลับมาที่เซเมนโยอีกครั้งนึง
2: ปาเต้โทมัสปาเต้ให้อายิวเมื่อสักครู่นี้เสียงโห่ที่โห่จู๊ดนะครับเพราะว่าแฟนบอลกาน่าเองก็โห่เพราะว่าก่อนจบเกมเนี่ยจะไปมีเรื่องกับทางชูโรมโอโปคูครับซิโบคืนหลังกลับไปครับโอโปคูให้อัจเจตี้เซนาย่าเซนาย่าไม่ผ่านกอร์ดอนครับแต่ยังได้ทุ่ม
0: จังหวะให้ดูภาพช้าครับเซมิโยพยายามจะลากเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับทางด้านซ้ายแต่ว่าเบลลิงแฮมดักดีมากครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได
2: ้โทมัสปาเต้ครับนี่ก็โดนโหยอีกคนหนึ่งนะโทมัสปาเต้มียังมีคดีค้างเนี่ยติดตัวอยู่นะครับเรื่องข่มขืนใช่ไหม
0: อนาจารอะไรพวกนี้ด้วย
2: ครับอ้าวเซนายาบอลลงในเขตโทษแล้วได้ยิงโอ้โหมีโอกาสยิงแต่ติดบล็อกของมาร์กเกฮีนะครับดีโอกาสของกาน่าก็เริ่มได้ลุ้นบ้างเป็นแบ็คขวานะครับเซนาย่าซึ่งเป็นคนที่มีผลงานดีสุดในครึ่งแรกของกาน่านะครับแอนโทนีกอร์ดอนไม่ทันเลยครับ
0: จังหวะพักบอลเข้ามาแล้วพยายามจะยิงนะครับโอ้โหแต่ว่าต้องชมเจสเปนเลยครับที่เข้ามาขวางเซนิย่าได้ทันนะครับโอ้ไม่นั้นนี่มีโอกาสหัวได้ขวาเต็มกว่านี้นี่งานยากของทางจอร์แดนพิกฟอร์ดยังไง
2: เกมอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเขาจับภาพได้ว่าเจสเปนครับไม่ยอมจับมือกับโทมัสปาเต้ก่อนลงสนามคือมันก็มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้เนาะว่าจะมีนักเตะบางคนไม่สัมผัสมือ

0: ายกับเอฟรากับทูเลสอ่ะ
1: อืมๆๆ
0: แต่เคสนี้เป็นเคสของเหมือนไม่โอเคที่เขายัง
1: เรื่องคดี
0: เรื่องคดีเบลลิงแฮมครับให้มาที่เอเลียตแอนเดอร์สันชูตเบลลิงแฮมย้อนหลังไปครับมาร์กีกีเอาโดนทางซิโบนะครับไล่บีบอยู่เกฮีโดนเบรกเกมเอาไว้ครับ
1: ทูเคิลก็ยังนั่งอยู่นะครับถือขวดน้ำหน้าตาก็ดูมีความกังวลนะครับยังเจาะไม่ได้อะครับจะแทงขึ้นมาทางด้านขวาก็ผิดจังหวะกันไปอีกครับมาดูเอเก้กับเดกันไลส์สองนักเตะอาร์เซนอลให้ไปโอ้โหจังหวะพอให้เนี่ยเดกันไลส์ทำหน้าแบบให้แรงห่างตัวอีกต่างหากครับกลายเป็นจ่ายหลุดออกหลังไปเองฮะอังกฤษเอ้ยคุณเป็นไรครับคุณเป็นไรฮะทำไมดูไม่คืนๆเลย
0: ง่วงครับผมซิโบครับให้ไปริมเส้นด้านซ้ายเมนซ่าจอแดนอายูคืนหลังมาอายูเนี่ยน้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็นเขาแบบหันหน้าเข้าหาประตูแล้วเลี้ยงจี้ไล่สับมีแต่หันหลังอย่างเดียวฮะอายูเป็นกองหน้าเนี่ยพักบอลอย่างเดียวเกมนี้ผู้สินเป่าฟาวแล้วครับกาน่าจะเป็นฝ่ายได้ฟาวครับลูกนี
1: ้เหมือนว่าการน่าจะได้เตะมุมหรือเปล่าผู้ตัดสินบอกว่าจังหวะที่ทางลิสเจมพยายามจะไปตวัดสุดเส้นหลังบอลหลุดออกหลังไปทั้งใบแล้วนะครับทำให้กาน่าได้เตะมุมทางด้านซ้ายครับโดยจอร์แดนอายู
0: ครับได้ลุ้นบ้างครับกาน่าประตูต้องมาถึงจะสนุกเปิดโค้งมาเอ้าหูแล้วบอลเลยมาถึงเสาไกลโอ้เปิดไม่ดีเองนะครับ
1: โอ้โหเปิดแล้วมันแรงเกินครับแล้วก็กาน่าไปเสียฟาวด้วยครับจังหวะที่มีผู้เล่นไปกระแทกใส่จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับโอ้แล้วก็ออฟไซด์นะฮะ
0: คนเปิดขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยเป็นทางมาวินเซนาญาเนี่ยแบ็คขวาไม่ดีเท่าไหร่มาร์กีครับให้สเปนโอ้โหอายุไปเตะทางเอเลียสแอนเดอร์สันล่วงไปไรซ์ให้มาที่เกฮีเอเลียสแอนเดอร์สันครับคืนกลับไปที่เกฮีบอลอยู่เด็กกับคอนซ่ากับเกฮีนี่แหละเอาเปิดขึ้นมาข้างหน้าเบลลิงแฮมโดนขวางล้มลงไปในเขตโทษผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับล้มลงไปเองกระแทกกันธรรมดาเกมฟาวอีกแล้วครับ
1: จอร์แดนอายูครับไปทำฟาวเอเลียตแอนเดอร์สันซิโบไม่ยอมให้อังกฤษได้เล่นเร็วนะครับโอ้จังหวะจูดพอจับบอลในกรอบเขตโทษปุ๊บนี่โอ้โหผู้เล่นกาน่าเข้ามาขวาง2ด่านเลยนะครับโอปุกูด่านแรกครับโอ้แล้วก็มีทางปาเตมาช่วยอีกทีนึงดักบอลไว้ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อังกฤษเล่นฟรีคิกสั้นมาทางขวาครับมาดูแกเปิดเสาไกลโอ้โหโค้งหลุดออกหลังไปทั้งกอดทั้งแฮร์รี่เคนี่หันหน้าไปหามาดูแกพร้อมกันเลยครับสายหัวโอ้บ่นเลยครับอดิกดอน
0: คือจริงๆกาน่าเองเนี่ยหลังจากผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยผลงานก็ย่ำแย่มาตลอดนุ่นจุนนะ
1: อุ่นเครื่องไม่ดี
0: คือแพ้มาเต ติดต่อกัน5เกมนะครับแพ้ญี่ปุ่นแพ้เกาหลีแพ้ออสเตรียแพ้เยอรมนีแพ้เม็กซิโกครับก่อนจะมาบอลโลกนะสุดท้ายมาเสมอเวลส์ 1-1 แล้วเพิ่งจะมาชนะได้ในรอบ6เดือนได้มั้ยครับมาชนะปานามาแล้วก็เป็นชนะจากนาทีสุดท้ายคือกาน่าฝืดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหก็ไม่แปลกใจที่พวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยแล้วก็ต้องหันมาเล่นเกมรับใส่อังกฤษอย่างเดียวเนี่ยแหละครับคือขอแต้มเดียวครับเพราะว่าเกมแรกมี3คะแนนแล้วไง
1: ใช่ชนะปานามามาแล้วจังหวะจะเปิดทิ้งไปด้านบนทางซ้ายให้ทางองตุนซิเมนโยเก็บบอลไม่ได้นะครับ
0: มาดูนะครับว่าทูเคิลหรือนาตาชาอังกฤษเกมลุกไร้ไอเดียมากเลยครึ่งหลังก็เล่นแบบเดิมจากครูไอเอ้ามาริมเส้นด้านซ้ายครับสเปนดีดมาตรงกลางไรส์กอร์ดอนให้จุดขวาโนนี่ยิงมีแฉลบโอ้โหยังมีอาเจตี้นะครับที่ช่วยไว้ได้โอ้โห
1: กอร์ดอนยิงกับวัดมายังตรงตัวซาเลอาครับอย่างน้อยก็ยิงตรงกรอบแล้วนะครับอังกฤษ
0: แล้วกองเชียร์เฮโอ้โห
1: โอ้จังหวะจุดดีดออกขวามาในกรอบโทษเข้าซ้ายปั่นของทางมาดูเอเก้ครับบอลมีไปฉลับแล้วก็โดนหม่งสกัดได้นะครับโดยอาเจตตี้แต่ว่าสุดท้ายกอร์ดอนก็มีโอกาสได้กลับตัวยิง แต่ว่าก็ตรงตัวทางอาซาเล่ครับ
0: คือโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมนี้โอ้โหผ่านมานี
1: ่โอ้โหแต่ว่าคือจังหวะกอร์ดอนเนี่ยมันเข้า
0: ขอ
1: กลางประตูพอดีอ่ะวิถีบอลมันก็เลยรับเข้าซองไปเลยครับอาซาเล
0: ่57นาทีครับถึงจะยิงตรงกรอบครับคู่นี้เริ่มสนุกยัง
1: ดีขึ้นละอังกฤษเริ่มเริ่มเดบิวต์หาโอกาสอย่างน้อยก็พอได้ยิงละ
0: เอคันไรส์ครับเคนสเปนส์ครับออกไปด้านขวาได้ทุ่มครับริมเส้นด้านขวาครับทีมชาติอังกฤษ
1: ยอมเคลียร์ทิ้งออกข้ามไปเลยครับโอบกูไม่เล่นเสี่ยงครับ
0: เอกันไรส์นี่ครับโดนเยนคี้แทรกมาเอาแล้วครับแล้วเป็นบอลโต้กลับของทางกาน่าอินยากิวิลเลียมให้มาตรงกลางอ้าวยืนคิดโดนกระแทกด้านหลังผู้สินให้ได้ต่อไปเลยครับอังกฤษเอาบอลกลับมาโต้กอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนพาบอลริมเส้นด้านซ้ายมีจูบิลลิงแฮมอ้าวไม่ให้ไปลิงแฮมง่ายๆจะเลี้ยงเองแล้วก็ติดครับ
1: มีแฟนบอลรุ่นเยาว์กาหน้านี่ถือถ้วย FIFA World Cup ด้วยนะครับ
0: เมืองไทยมีขายที่ไหนคุณจุดเห็นบ้างไหม
1: มีในตามช้อปปี้อ่ะมีแน่นอน
0: เหรอ
1: เยอะเลยพี
0: ่ผมอยากไปซื้อแบบเห็นของอ่ะมีไหม
1: ถ้าเห็นของมันมีในพวก Facebook แต่ก็ค่อนข้างเชื่อถือได้พี่เชื่อถือได
0: ้ท่านใดเคยเจอท่านใดเจอแบบม็อกอัพใกล้เคียงของจริงนะถ้วย FIFA World Cup ส่งมาบอกเราหน่อย4689899นะหรือว่าทางคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้กอร์ดอนเปิดติดบล็อกครับอังกฤษได้ลูกเตะมุมอ้าวให้ฟาวครับผู้สินให้ฟาว
1: เซนาย่าแหละครับไปอัดใส่กอร์ดอนโอ้โหโดนน่าจะแถวๆน่องขวาแล้วครับยังเอามือกุมอยู่เลยครับ
0: บอกคองโกมามืดมากเลยครับนายเอกครับบิ๊กจุนงานเยอะไปหรือเปล่า
1: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: เขาเชิญไปเดอะสเตเดียมก็ไม่ไปน่าแจ็คไม่อยากชวนลีลาเยอะ
1: อะไรผมก็ไปอยู่แล้ว
0: เสมอเธอขอให้เสมอผมสบายจอร์แดนอายิวเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมสัญญาณวันนี้ยังเป็นนักเตะเลสเตอร์อยู่
1: ครับ
0: แต่หลังจากวันที่30เนี่ยก็น่าจะไม่ใช่แล้วนะฮะ
1: ไม่ตามไป
0: คงไม่น่านะผมว่าคงไม่น่านะนะฮะ
1: ฟรีคิกของอังกฤษนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับเดคลายส
0: ์นี่นะโอ้โหไอเลสเอลิสันลอยมาโขกเต็มๆเลยครับติดบล็อกออกหลังไป
1: จะฝ่าเข้าไปยังไงครับลูกมงของเอลิสอันเดอร์สันในกรอบเขตโทษเนี่ย ผู้เล่นกาหน้าอยู่ทั้ง11คนนะครับโอ้โหลงไป

0: ้วยกันกองอยู่ในกรอบเขตโทษอ้าวแต่ว่ามีตัวที่เจ็บครับซิโบ
1: ควาซี่ซิโบนะครับเดินขยกขยเอกอยู
0: ่ผ่านหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเกมที่บอสตันยัง 0-0
1: เด้งยังสกอร์เด้งยัง
0: ยังฮะ
1: ล่ะฮะเตะมุมทงมุมทงด้านขวานะครับเข้ามาเอลเลียตแอนเดอร์สันได้โขกก็ข้ามคานไปเยอะเลยครับ
0: ไม่ได้ลุ้นเลยครับจังหวะมงของเอลเลียตแอนเดอร์สันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับโดนไปเยอะ
1: ถ้าจบ 0-0 ว่าไงคุณจุน
0: ก็ต้องชื่นชมกาหน้าว่าเกมรับนิ้วจริงเจาะไว้ได้อังกฤษ
1: แล้วเล่นอย่างนี้คุณวาวเขาบอกเป็นแชมป์โลก
0: มันก็อาจจะเป็นเกมที่มันจะต้องมีติดขัดกันบ้างอาเจนยังแพ้ซาอุนัดแรกเลยครับแล้ว
1: แอนโทนีกอดอนครับมีตัววิ่งโอละไปยังไม่ให้กอดอนเลี้ยงให้มันติดซะอย่างนั้น
0: อ้าวกลายเป็นบอลทุ่มของทางกาหน้าด้วยครับ
1: คือเนี่ย60นาทีแล้วอ่ะผมว่าแอนโทนีกอดอนน่าจะต้องโดนเปลี่ยนแล้วมั้ง
0: จังหวะนี้แฮร์รี่เคนโดนเตะเข้าไปครับได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายครับระยะได้ลุ้นเลยครับโทมัสปาเต้เข้าชงฉากไปหน่อยจังหวะเข้าช้าไปหน่อยครับแล้วเข้าอันตรายด้วยครับการเข้าของปาเต้ไปโดนขาขวาเท้าขวาของแฮร์รี่เคนนะครับจังหวะจะเข้าไปจิ้มบอลของโทมัสปาเต้โอ้โหแต่ดูจากเหลี่ยมนี้ก็ไม่ง่ายเลยครับเชื้องมาทางด้านซ้ายนะครับระยะอาจจะไกลนิดนึงครับฟรีคิกของอังกฤษมีลิสเจมกับเดคลายส์อยู่ที่บอลครับ
1: ฟรีคิกครับเบรคแอนด์ไรส์โอ้โหยืนเอียงอย่างนี้เนี่ยเปิดแน่นอนโดนโคงมายิงสวนครับเอเลียตแอนเดอร์สันบอลมาเข้าทางอันทิโกดอนง้างยังยิงไม่ได้โนนี่มานุยเก้ได้เอียงยิงด้วยซ้ายก็ข้ามคานไปเยอะเลยนะครับ
0: พยายามจะเล็งเหลี่ยมแล้วนะครับแต่กดไม่ลงเอาแล้วครับโอไลลี่บุกยศซาก้าเปลี่ยนชุดแล้วนะครับกำลังจะถูกส่งลงสนามมาอยู่ไม่ได้ครับทูเคิล
1: ก็ส่งมาตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องจะไปเปลี่ยนสเปนเพื่อเนี่ยเออหรือไม่เป็นลูกชอวังแต่แรกนะเกมลุกดิมเส้นด้านซ้าย
0: ไม่นั้นเอาแฮร์รี่แบ็กควายมาหม่งก็ได
1: ้เออถูกไหม
0: ครับผม
1: ยัวผมว่าคือบารมีทูเคิลมันน้อยลงเรื่อย
0: ๆคืออ่ะเรียกว่าแฟนบอลอังกฤษหลายคนก็ขัดใจตั้งแต่การเรียกตัวละไม่มีโฟเดนไม่มีโคพาเมอร์ไม่มีแฮร์รี่แม็กควายแต่กาหน้าก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
1: จุนไม่มีแม็กควายผมไม่เฉยนะ
0: ถู
1: กมั้ยแต
0: ่พี่มองว่า
1: โคพาเมอร์นักเตะสไตล์โคพาเมอร์
0: มันควรจะลงมาเป็นตัวพลิกเกมได้โอกาสยิงไกลอะไรพวกนี้มันยังหวังลุ้นได
1: ้อ่ะมาดูอังกฤษเปลี่ยนครับบูกาโยซาก้ากับนิโก้ไรรี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเนี่ยสเปนนะครับ
0: แล้วก็โนนี่น่าจะไม่รอด
1: แตกนี่ก็แตก
0: เหมือนจิลินกี้เนี่ยคิ้วแตกนะครับคิ้วซ้าย
1: บอกดูคู่แรกแล้วเต็งหามจริงๆหามออกนะเอาแลนด์สปอร์ตลงมาได้แล้วบอกไปทั้งหมดเลยแนวลุก3ตัวหลังเคนแย่มากเลยกอดอนจูนมาดูเก้นะครับเจอมนดำเล่นไม่ได้ทักคน
0: กอดอนออกแน่ๆแล้วเอ้าเท่ากับว่านี่คือจะสลับเอาโนนี่ไปยืนทางฝั่งซ้ายนะถ้าแบบนี้เพราะว่าเอากอดอนออกนะครับซาก้าทางขวาแล้วก็เป็นโนนี่โยกมาฝั่งซ้ายส่วนโอเลรี่ก็เปลี่ยนกับเจสเปนครับส่วนทางฝั่งกาหน้าเอาอุ๊ยแข้งเลสเตอร์มาครับอับดุลฟาตาวูตัวในเกมรุกครับด้านข้างจะถูกส่งลงมา

0: อีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นกองหน้านะครับจากวิกตอร์เพลเซนนะครับพรินซ์คาวาเบนาอาดู
1: ครับ
0: เอาจอร์แดนอายูกับอีกวิลเลียมส์ออกนะครับเกมรุกของทางกาหน้าครับเปลี่ยน2คนในเกมรุกครับ
1: อับดุลฟาตาวูเนี่ยเป็นปีกขวานะครับถนัดซ้ายก็ผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยดี
0: จับมาที่เด็กคนนี้ครับ
1: แฟนบอลกาหน้าคนนี้ตัวปั่นเลย
0: ลองดูการปรับมาของคลอสด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับในเกมรุกครับ2คน
1: ฟาตาวูเองก็ยังอนาคตกับเลเซอร์ก็ยังไม่แน่นอนนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับทีมอื่นคือเลเซอร์เองก็ต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะที่ย้ายแล้วพอจะได้เยอะๆหน่อยอ่ะคุณจุนอ้าวพิกฟอร์ด
0: แต่ตรงนี้นี่กลายเป็นทางด้านของพิกฟอร์ดได้ฟาวนะครับอาดูไปปะทะกับพิกฟอร์ดครับ
1: คนที่เพิ่งจะเปลี่ยนตัวลงมาใหม่นี่แหละครับที่ลงมาแทนอายูเราไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับทะลุแนวรับโอ้คือพิกฟอร์ดเองก็มีจังหวะไปลังเลนิดนึงก่อนออกมาช้าโอ้ใครทำฟาวใครวันเนี้ยคุณจูน
0: คือพิกฟอร์ดเหมือนตั้งใจจะหลบนะ
1: ตั้งใจชนหรือตั้งใจหลบ
0: เนี่ยเขายกขาแล้วพยายามจะหันตัวหลบอยู่เหมือนกัน
1: แต่เหมือนไปคือออกมาจากนอกเขตแล้วนะครับไปขวางผู้สินเนี่ยเป่าให้ฟาวทางอังกฤษไปแล้วนะครับ
0: กลายเป็นว่าพรินซ์อาดูเนี่ยไปกระแทกใส่พิกฟอร์ดแล้วโดนจับฟาวไปแทนนะครับ
1: คือพรินซ์อาดูถึงบอลไม่ได้ถึงบอลก่อนแล้วก็ใช้เท้าแตะบอลหรืออะไรเงี้ยครับก็คือชนกับชนเนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะฟาวไปซ้ายครับนิโก้ไรลี่ให้มานี่มาแล้วครับไรลี่คือให้ปุ๊บขยับเข้ามาเล่นตรงกลางได้เนี่ยครับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยลงมาช่วยเชื่อมเกมได้ซึ่งสไตล์แบบนี้สเปนเล่นไม่เป็นนะ อ้าวโดนแฮร์รี่เคนยิงด้วยซ้ายโอ้โหออกแรงอีกแล้วครับอาซาเร่บอกเฮ้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะ
0: เริ่มมาแล
1: ้
0: ว
1: เคนเริ่มมาแล้วนะขับเป้าได้แล
0: ้
1: ว
0: ได้ยิงด้วยซ้ายนะครับกะหักข้อเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับแต่ว่ายังตะปบไว้ได้ครับอาซาเร
1: ่ดีนะเหลี่ยมนี้ด้วยยิงด้วยซ้ายนะถ้ายิงด้วยขวานี่งานจะงอกเอานะครับเอเลียสเอเดอร์สันให้มาร์กีเอสฟีคอนซ่าครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าลงไปตั้งรับกันอีกแล้วเอ้าเฮ้ยวินซาดูคุณจุนเดินขยเยกอ่ะเหมือนเจ็บอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่ฝืนเล่นหรือว่าเนี่ย
0: เดี๋ยวจะต้องดูนะหรือว่าแค่ยังเจ็บอยู่จากจังหวะเมื่อกี
1: ้ก็นั่งไง
0: ก็ยังแบบเลยวิ่งไม่เต็มที่เท่าไหร
1: ่ถ้าเป็นคุณอ่ะมีโอกาสลงเล่นบอลโลก
0: โอ้โหแล้วเจออังกฤษผม
1: ฝืนก่อน
0: ฝืนแน่นอนฮะเจ็บก็จะฝืนฮะ
1: แล้วตอนคุณโดนโอ๊ตปาโมดกระแทกกระเด็นให้คุณเจ็บไหมผมยังมีคลิปอยู่นะนั้นอ่ะ
0: ไม่เจ็บผมแค่ลื่นเฉย
1: ๆโอ้โหหน้าคว่ำเลยนะ
0: จริงๆถ้าผมฝืนตัวนี่โอ๊ตไหลหักนะ
1: เหรอ
0: ใช่ผมเห็นเป็นเพื่อนไงผมก็เลยยอมลงไปแทนด
1: ี
0: กว
1: ่
0: า
1: ตีนะบูโยซาก้าได้โขกครับอังกฤษครึ่งหลังคลำเป้าได้เยอะขึ้น
0: แต่ว่าจังหวะลูกโด่งส่วนใหญ่เปิดเข้าไปลูกมงยังไม่ค่อยอันตรายนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มงก็จริงจากบูโยซาก้าแต่มันก็โหนอยู่ดีครับบอโด่งออกไปแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักครับเข้าสู่ช่วงไฮโดรชันเบรกครับ
1: แฟนก็โหนะครับตามสไตล์ทางผู้ตัดสินวันนี้นะครับเป็นไซด์มาร์ติเนสครับผู้ชมวันนี้ 63,983 คนที่บอสตันคือสนามในอเมริกา

0: นี่สไตล์จะแตกต่างกับในอังกฤษนะคุณจุนนะเขาจะดีไซน์เขาจะอีกแบบหนึ่ง
1: หัวสนามนี้มันก็ที่ไอจังหวะที่เราจะขึ้นไปด้านบนสุดมันต้องเดินวนขึ้นแบบไกลเหมือนเราขึ้นที่จอดรถพวกแบบซีคอนเลยนะ
0: เหรอ
1: ใช่สนามของนิวแลนด์เพเทรียตเนี่ย
0: ไม่เพเทรียตด้วยไม่เพเทรียตด้วยคุณมันสำเนียงเหมือนเกิดที่บอสตัน
1: เรียนแบบพี่ต้นมา
0: เหรอ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นิวแลนด์เพเทรียตเนี่ย
1: เพเทรียต
0: พี่ต้นไหนต้นประวีน
1: พี่ต้นอภกร
0: เอาล่ะอภกรนครสวรรค์
1: นั่นอภพรครับเชฟบะจะบ้าเหร
0: อเอาอยู่ในช่วงเบรกนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะกิจกรรมของอสมทนิดนึงนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcord Superfan นะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจเชียร์ทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะครับก็รางวัลพิเศษนะครับรางวัลหลักเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยเป็นแบบจับสลากนะคุณหยุดนะลุ้นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Superwan 1รางวัล นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัล นะครับรางวัลที่4ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็โกลกิฟต์วอลเชอร์นะครับจากซุปเปอร์ริชครับเป็นคนมอบให้5รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับผมผมว่าคุณจุนลุ้นซื้อสัก 10,000 บาท
1: โอ้ครับผมไม่มีบุญไม่มีดวงทางนี้เลยครับ
0: 10,000 บาทคุณ
1: ผมซื้อประตูดวงไม่ได้อ้าว
0: มีสิทธิ์ลุ้นนะ
1: อังกฤษจะเปลี่ยนเอบิชิเอเซ่กับมอร์แกนโรเจอร์สลงมานะครับจูดน่าจะเป็นคนโดนถอดออกหนึ่งในนั้นครับ
0: จูดเล่นไม่ออกนะครับวันนี้ครับคือจริงๆกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยมาตรฐานจูดเบลลิงแฮมเองก็ไม่ได้สูงไม่ได้หวือหวาเหมือนก่อนหน้านี้นะคุณจุนนะแม้ว่าเกมแรกเขาจะทำประตูได้นะครับอ้าวเปลี่ยน
1: เดซันอีกคนนึงนะที่โดนถอดออกไปโอ้โหนี่ถ้าว่าเปลี่ยน4คนแล้วนะครับอังกฤษ
0: คือจริงๆเอาตัวโฮบอลสักเก็บไว้คนเดียวก็พอเอาไรส์คนเดียวพออ
1: ืมเพราะว่าไม่ค่อยได้บุกอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่คือเซฟเกิน
1: ล้มลงไปบุกุโยซาก้าเรียกฟาวให้กับอังกฤษได้ตรงกลางสนามครับเซเมนโยไปเสียฟาว
0: โรเจอร์แทนจูดเบลลิงแฮมเอเซ่แทนเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับ
1: จริงๆคนกระแทกที่เป็นซิโบนะครับเข้าไปกระแท
0: กมาดูเอเก้ยังอยู่นะครับยังได้เล่นอยู่ทางริมเส้นด้านซ้ายเกฮีครับมาร์กีให้นิโก้ไรรี่คือพอขยับเอาเปลี่ยนเอานิโก้ไรรี่ลงมาแล้วในเกมลุกเนี่ยโอราดี้ก็ขยับขึ้นมาเล่นเป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็กเล่นตรงกลางด้วยเนี่ยก็ไม่ยังเป็นต้องมีเอเลสแอนเดอร์สันแล้วนะจูนจริงๆอ่ะก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเอเลสแอนเดอร์สันมาร์กันโรเจอร์สครับวนอยู่ริมเส้นด้านซ้ายหนีซิโบขอไปหนีโอโปคูแต่ไปโดนโอโปคูออกหลังครับได้ลูกแต่มุ
1: มจังหวะพยายามจะเปิดเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่าอุปกรณ์ก็ยังบล็อกไว้ได้ครับอังกฤษก็ยังได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวานะครับเป็นจังหวะเตะมุมครั้งที่4นะครับของเกมเป็นครั้งที่5นะครับของเกมเดคาไลส์จะเป็นคนเปิดครับ
0: ไรส์เปิดเข้ามาติดที่ฟาตู เอา

0: าด้วยเก้พยายามจะพาบอลหนีฟาตาวูแล้วผู้ตัดสินไม่ได้ให้ลูกเตะมุมด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโดนใครกันแน่แต่ก็มีโอกาสว่าจะโดนมาดูเอเก้จริงๆแล้วครับจังหวะสกัดของฟาตาวูเหมือนไม่โดนขามาดูเอเก้ออกนะครับในจังหวะสุดท้ายเป็นตั้งเตะจากประตูของกาน่าครับ15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง 0-0 นะครับอังกฤษกับกาน่าเกมนัดที่2ของกลุ่ม L ครับของทั้ง2ทีมนะครับอ้าวผู้เล่นของกาน่าเหมือนเจ็บหลังอยู่แต่ก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอ้าวแหมยังไม่ลุกครับดูว่าเป็นใครหมายเลข26เป็นแบ็คขวาอย่างเซนาย่าโดนแฮร์รี่เคนกระแทกครับ
0: ครับบอกจุนเรียนจบซีแอตเทิลตั้งกำแพงซะเยอะเลยนะครับเอเซ่เรียกมาแต่ไม่ละกะไม่กล้าใช้เรียกมาทำไมนะครับก็ได้ลงไปแล้วนะบอกโคพาเมอร์ผมว่าดีกว่ากอร์ดอนนะฮะแต่กอร์ดอนเขาเล่นริมเส้นไงโคพาเมอร์เป็นเพลย์เมเกอร์เป็นส่วนใหญ่ก็คนละตำแหน่งกันเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆก็ไปเล่นด้านข้างได้แหละ
0: หลังแน่นจริงๆหวังชนะเลยนะเนี่ยนะครับบอกซีแอตเทิลเมืองเกิดเคิร์ตโคเบนได้ไหมโคเบนใช่ไหมนะฮะสามแนวรุกอัสซอนมาแล้วจะเจาะเข้าหรือเปล่า
1: ก็เดี๋ยวต้องดูครับมีเวลาอีก13นาทีไม่รวมการทดเวลาโอ้โหแต่วันนี้ต้องชมเกมรับการหน้าจริงครับแน่นจริงๆครับโอ้เจาะไม่ง่ายครับอังกฤษโอกาสยิงถือว่าก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสยิงตรงกรอบไปแล้ว2ครั้งในครึ่งหลังแต่ว่าก็ไม่ได้จังหวะที่แบบยากมากมายนะสำหรับทางอาซาเล่เนี่ยมาอีกครั้งนึงครับอังกฤษทางซ้ายจะโยงหนีเอเซ่โดนเบียดเสียการคลองบอปลายอาเลยครับได้โตกลับมาด้วยฟาตาวูไหลมาจังหวะนี้หลุดเดียวอาดูจะยิงแต่ว่าโดนสไลด์ไว้ได้ก่อนแล้วเอ้ายิงไปติดพวกเดียวกันเองสุดท้ายติดจิ้มทิ้งออกหลังไปครับแต่น่าจะออฟไซด์ไปแล้วครับ
0: โอ้โหฟาตาวูไปเบียดแย่งบอลมาได้แล้วก็ไหลมาโอ้โหลูกเนี้ยพรินซ์อาดูทำอะไรคือถ้ามารู้ภายหลังว่าสปีดได้ไม่เต็มที่เพราะเจ็บจากจังหวะแรกแล้วไม่ยอมออกนี่โดนนะเว้ยจังหวะยิงสุดท้ายก็ออกไปนะครับ
1: ไปติดพวกเดียวกันแล้วกลายเป็นออฟไซด์ด้วยนะ
0: โอ้ลูกหลุดไปถ้าเป็นเซเมนโจนี่ได้ลุ้นนะ
2: ว
0: ินซาดูนี่อายุ22นะครับจากวิกตอเรียพิวเซน
1: กำลังเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
0: ถ้าเกมจบแบบนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็จะมีฝั่งละ4คะแนนนะครับก็ทำให้เกมระหว่างปานามากับโครเอเชียเองโครเอเชียถ้าชนะปานามาก็จะ
1: มี
0: กลับมามีลุ้นลุ้นแชมป์กลุ่มอ่ะ
1: เกฮีพยายามจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ซาก้าโดนมงสกัดมาแต่อังกฤษสุดท้ายมีธงออฟไซด์ไปแล้วครับอังกฤษโอ้นี่เป็นสกอร์ที่น่าเหลือเชื่อนะพี่เอกนะกี่หาวแล้วครับเนี่ยนี่คุณกี่หาวแล้วครับ
0: สามารถ

0: คือไลฟ์นี่ก็ดีเหมือนกันนะแฟนๆรายการจะได้เห็นว่าบรรยากาศเราพวกเหงาเหานอนเกมมันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกจริงคือพริซาดูเองเนี่ยผมว่าการตัดสินใจในการยิงจังหวะสุดท้ายไม่ดีครับแต่เนี่ยภาพไปเห็นว่าจังหวะที่อดูยิงอีก3ทีก็ไปติดเซเมนโย
1: ก็ต้องชมจังหวะสไลด์มาของทานเกฮีด้วยนะที่ช่วยทำลายจังหวะเอาไว้นะครับ

0: this result by no means detrimental to either of these two nations. In fact, it may very well.
1: เจฮีครับวางมาริมเส้นด้านขวาเอาบูกาโยซาก้าโดนดึงไว้เลยครับไปไม่ได้เมนซ่าครับวันนี้แบ็กซ้ายของทีมดาวดำเองก็เล่นได้ดีนะครับนี่ถือว่าผลงานใช้ได้เลยครับเมนซ่าผ่านยากมากครับเนี่ยนิโก้ไรดี้ลงมาเองก็จริงเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ไปเล่นริมเส้นด้านซ้ายแล้วก็เป็นตัวแลบขึ้นไปเปิดจากทางด้านหลังเหมือนอย่างตอนเล่นกับซิตี้นะถูกขยับมาเล่นตรงกลางซะเยอะนะครับนิโก้ไรรี
0: ่
1: เตะฟรีคิกครับริมเส้นด้านขวาครับบูโยซาก้าจะเปิดเข้ามาเปิดมาติดทีเมนซ่าอีกยังไงฮะถึงก็อึ้งไปเลยแหละ
2: ดูแล้วมีโอกาสจะจุนจูนนะครับเนี่ย
1: ก็จะเป็น0-0อีกคู่หนึ่ง
2: อืม
1: ไม่มี0-0ไปคู่หนึ่งใช่ไหม
2: ตกลงมีคู่ไหนสูงสุดไห
1: มมีอังกฤษเปลี่ยนอีกคนหนึ่งครับเอาลูกรักอย่างโนนี่มาดูไอ้เก้เอาออกไปพักแล้วก็เอามาคัสแรดฟอร์ดลงมาเล่นแทนเน
2: ี่ยอ๋อมีเบลเยียมกับอิหร่านไง
1: ใช่
2: เออ
1: สูงมีก่อนหน้านี้อีกคู่หนึ่ง
2: หรออือ ขอดูก่อน
1: ใช่ไหมมีคู่หนึ่งสูงสุดป่ะหรือว่ามีคู่เดียวคุณจุนลองดูสิ
2: คู่เดียวพี
1: ่
2: เออ
1: เกมเบลเยียมกับอิหร่านนี่
2: ที่เบลเยียมครองบอลเยอะแต่ไม่คมแล้วสุดท้ายพอเหลือ10คนนี่กลายเป็นว่าก็เริ่มจะไม่ได้คุมเกมใส่อิหร่านละก
1: ่
2: อน
1: ที่
2: สุดท้าย 0-0 ไป
1: แหมก็คู่แรกดันไปยิงซะเยอะแย่งโควต้าคู่นี้ไปหมดเลยเดคันไรส์ครับให้กับลิสเจมถ้าจบแบบนี้ก็พรุ่งนี้สื่ออังกฤษคอลัมนิสต์ต่างๆเองก็น่าจะมีคอนเทนต์เขียนได้ง่ายขึ้นนะ
2: ด่าน
1: ึกอะไรไม่ออกว่า
2: ด
1: ่
2: าจุย
1: ซัดอังกฤษไว้ก่อนฟาตาวูฟาตโอ้โดนแรดฟอร์ดเอามาขวางครับเสียฟาว
2: จังหวะจะแตะหนีไปครับแต่ว่าแรชฟอร์ดครับเข้ามาดักไว้ได้กำลังจะได้ผลครับกาน่ากับการที่เน้นเกมรับอย่างมีระเบียบไว้ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะเก็บ1คะแนนในนัดนี้ครับ
1: นี่ Facebook ล่มเหรอคุณดู
2: ไม่แน่ใจ
1: ผมว่าใช่มั
2: ้ยไม่นะผมยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู
1: ่มันแปลกๆอยู
2: ่แล้วถ้าคิดดูเวลาประมาณ5นาทีถ้าแรชฟอร์ดเป็นคนยิงได้นี่จะเท่ขนาดไหนโยนเข้าไปครับแรชฟอร์ดโดนมงสกัดทิ้งออกมา

0: ซากาตัดเข้าได้เลยซัดลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหน่าจะเป็นโอกาสที่อังกฤษใกล้เคียงสุดในการลุ้นประตูครับซ้ายของบุยโกซาก้าอาซาเล่ยังปัดได
1: ้คือจะมาเร่งเอาท้ายเกมนะครับทีมชาติอังกฤษส่งตัวรุกลงมาเต็มพิกัดในช่วงท้ายอ้าวแรดฟอร์ดทำจับบอลไม่ดีแต่กลายเป็นดีครับอังกฤษได้ลุยต่อโรเจอร์สให้ลีเจมยอดเอ้าชงชนขาดยิงซ้ายอีกทีครับว่าไม่เข้าครับแฮร์รี่เคนคนที่โขกไปชนขาก็เป็นนิโก้ไรรี่นะครับ
0: โอ้โหแล้วเคนจริงๆถือว่าซ้ำค่อนข้างจ่อด้วยนะครับโอ้โหจังหวะขึ้นทางขวาเปิดมาโอเลรี่มงชนคานซ้ำประมาณ8หลาของแฮร์รี่เคนครับโด่งข้ามคานครับเท้าซ้าย
1: โอ้เอาจริงๆลูกนี้ต้องเป็นประตูแล้วครับ
0: อย่างน้อยต้องตรงกรอบ
1: นี่ดูลูกยิงของบุคโยซาก้าโอ้อันนี้สุดเซฟสุดยอดเลยครับบอลโค้งกำลังจะเข้าเสาไกลอยู่แล้วครับ
0: โอ้โหไม่ได้ครับอังกฤษกาน่าจะเปลี่ยนตัวครับเอาเซเนย่าออกนะครับเอาทางโคโจอปปงลงไปเล่นแทนครับตักเตะจากนีสI would say he won that battle.
1: บอกนี้ถ้าไม่ใช่คู่ภาคบอลในดวงใจผมปิดไฟนอนไปแนนไปนอนไปนานแล้วนะครับจากจ่าชาสาก้าโดนเมนซ่าไล่จิ้มออกข้างไปอีกครับการหน้านี้เกือบจะเป็นทีมจากแอฟริกาที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศตั้งแต่ในบอลโลก2010นะที่ไปดวล
0: อุรุกวัย
1: เจอกับอุรุกวัยเนี่ยที่โซเลสไปทำ
0: แฮนด์บอล
1: เนี่ยเกือบไปครับไปอาซามว่ายาซามว่ายิงจุดโทษไม่เข้านะครับในครั้งนั้นอังกฤษเอาบอลกลับมาบุกอีกมาร์กกีออกมาทางซ้ายครับให้แรดฟอร์ดเอเซ่มีตัวไล่ตามมาให้กับคอนซามาที่เกฮีครับเหลืออีก2นาทีครับจะจบ90นาทีแรดฟอร์ดเจอฟาตาวูยังไปไม่ได้เปิดเข้ามาในเขตโทษจะให้กับเคนก็ไปติดที่แอตเลติกตามฟาวซะอีกครับอ้าวเดี๋ยวเหลืองแล้วครับแรดฟอร์ดหงุดหงิดเลยครับมาคัดแรดฟอร์ดคือไปขึ้นโขกแล้วก็ไปกระแทกด้านหลังใส่ยีเลนคี้นะครับ
0: เหมือนไปทับใส่เขาอะนะครับโอ้แต่ว่าโอกาสทองของกรีนครับโอเลรี่มงชนคานและแฮร์รี่เคนว่าจังหวะที่ชนคานบอลกระเด้งตกอยู่หน้าป่าประตูของกาน่าวิ่งมาตะบันด้วยซ้ายมันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับกดไม่ลงครับแฮร์รี่เคนทูเคิลนี่ไม่อยากจะเชื่อครับ
1: เซมินโยเก็บบอลได้ไหมไม่ได้นะครับไปทำฟาวครับองตุนเซเมนโยในเขตโทษ
0: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับparking the bus in the first 45 minutes or as they might do in Ghana park the trotros might have seen them before the colorful mini buses that form a crucial part of Ghanaian transport
1: เอเบเนซีเอเซ่ครับให้กับแรดฟอร์ดเจอทางผู้เล่นกาน่าขวางทีละคน2คนคือแนวรับกาน่าเองก็วินัย

0: ดีมากครับจับบอลปุ๊บถึงตัวแล้วก็มีตัวซ้อนตลอดกอร์ดอนจะเขินคัดเขินบ้างไหมเนี่ยค่าตัวเวอร์วังขนาดนั้นนะฮะงงกับค่าตัวมาก
1: ไปบาร์เซโลน่านะครับ
0: นี่แค่ไล่ยกมาเท้าไก่โขกทิ้งไปก่อนครับ
1: เป็นตัวสำรองนะครับกระป๋องที่มงครีทิ้งออกไปอังกฤษได้ลุ้นเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับเดคลายส์ครับจะเปิดด้วยเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูครับ
0: เปิดมา
1: โอ้โหเลยไปเสาไกลแต่ว่ามันโค้งหลุดออกหลังไปครับไม่มีใครมงโดนฟาตาวูเนี่ยกระโดดขึ้นมาเหมือนบังทางแฮร์รี่เคนนิดนึงทำให้เคนเองก็เสียจังหวะนะครับ
0: บอลยังดวลลูกโขกกันอยู่มอร์แกนโรเจอร์สไปเองโรเจอร์ไปเองโดนซีโบไล่ตามแรดฟอร์ดเปิดไปติดทางเปปราครับเสียลูกเตะมุมครับทางกาน่า
1: เอาละครับได้ลุ้นเตะมุมอีกครั้งครับทางฝั่งอังกฤษอังกฤษนี่โอกาสยิงรวม17ครั้งตรงกรอบ3ครั้งนะครับ
0: คือยิง17ครั้งมันก็ไม่ได้ยิงหวังผลเลยคุณจุน มีหวังผลแค่ลูกของบูโยซาก้าเนาะ
1: กับอันนี้กอร์ดอนก็อาจจะก็ตรงตัวนะเปิดเตะมุมไปเสาไกลเอ้าตวัดกลับเข้ามามงลูกนิดบอบมีตัวคุมเส้นครับมงเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับลูกโมของทางด้านของมาร์กเกฮีเกือบจะทำให้อังกฤษขึ้นนำโอ้ยังช่วยกันดีครับเกมรับของกาน่า
0: ขึ้นมาหมดเลยครับอังกฤษเตะมุมของเดคันไรส์ครับเปิดไปเสาไกลอาซาเร่ทุบทิ้งไปวันนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของกาน่าเลยครับเล่นดีนะครับอาซาเร่ไม่พลาดเลยนะครับไม่มีจังหวะผิดพลาดแล้วก็นิ่งนะครับเพื่อนร่วมทีมเองก็สบายใจนะเป็นประตูเลยคุณจุนนะเล่นนี้นะไรซ์ครับโคกับข้อตรงกลางติดที่ทางโอปุคูครับ
1: จริงวันนี้ต้องชมเกมรับกาน่าทั้งหมดนะพี่เอกนะ
0: อาเจติโอปุคูเมนซ่า
1: ปาเต้เนี่ยลงมาช่วยดักจังหวะสำคัญได้ตลอดจริงพวกเกมลุกก็ลงมาช่วยนะครับ
0: คือต้องบอกว่าถ้าอังกฤษเข้าทำทื่อๆยาก
1: ภาพชาร์ตตัดกลับมาให้ดูจังหวะที่ถอยมามงของบุกเอาของมาร์กเกฮีนะครับแต่ว่ามีตัวคุมเสาพอดีครับตัวสำรองอย่างอปองครับที่มงเคลียร์ทิ้งลูกมงของเกฮีไปได้มีโอกาสจะตรงกรอบนะครับลูกมงของเกฮีเมื่อสักครู่นี้ได้เตะมุมทางขวาครับอังกฤษ
0: ลุ้น
1: กาน่ามีการ
0: น่าจะบาบารามานใช
1: ่
0: ไหม
1: อดีตแข้งเชลซีนะครับปัจจุบัน31ปีอยู่กับ PLK นะครับบาบารามาน
0: เหลืออีกประมาณนาทีเศษครับทดเจ็บเปิดเข้ามาได้ฟาวด้วย
1: แบบนี้ยิ่งเข้าทางกาน่าเลยครับปาเต้ล้มลงไปครับ

0: ที่เจ็บไงคุณจูนเดินกระโผกกระเพกอยู่ตั้งแต่จังหวะนั้นแล้วนะครับ
1: แต่ก็เปลี่ยนเกมรับอย่างบ้าๆละมันนะหรืออาจจะเป็นแพ็กเกมรับไปเลย
0: ผมว่าเขาน่าจะมีอาการนิดๆหน่อยๆเจ็บด้วยขยุกขยิบ
1: น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วครับกำลังจะครบ6นาทีของการทดเวลาครับอังกฤษยังย้อนเคาะกับให้ที่พิกฟอร์ดให้พิกฟอร์ดสาดยาวครับ
0: แล้วกล้องก็รู้กล้องก็วายภาพแล้วมุมไกลเห็นนะจบเกมครับทีมชาติอังกฤษทำประตูกาน่าไม่ได้ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

โอ้โหนานแล้วนะคะไม่ได้ฟังเพลงนี้เป็นเสียงของน้องเปิ้ลเนาะใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในทีมนักจัดรายการดีเจขึ้นลูกทุ่งมหานครของเราอีกท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ต้องก้าวนะคะแต่ว่าไม่ได้จัดวิทยุขึ้นนี้สวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์ยามเช้าเช่นเคยนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธ24 มิถุนายน 2569 5:12 นะคะชาวอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวไทยทั่วโลกแล้วก็ชาวเฟซด้วยนะคะทั่วโลกเช่นกันที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นี่แล้วนะคะ396สวัสดีน้องแกนจุฬาพรสวัสดีน้องตูกัญญารัตน์นะคะไปอีกน้องแขกสุดที่รักมาแล้วน้องสมพรก็มาแล้วนะคะตาวัดส้มตำชุมพรน้องแต้วสีภัยนี่มาแล้วค่ะไปอีกพี่น้องอารมณ์อนุวงศ์นะคะไปอีกรับฟังชมทุกวันที่บ้านนะคะพี่สมศรีเนาะมาแล้วค่ะพี่เพ็ญศรีแล้วก็พี่ติระเมศพี่สว่างค่ะพี่สว่างเดี๋ยวยังไม่ส่งของขวัญอะไรนะคะของของขวัญ200 ดาวเดี๋ยวตักหน่วยเสียค่ะพี่นะคะพี่สุทัศน์สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีพี่แป้วพี่หนูคำเพลงพี่สนธยาพี่พิษณุอยู่ที่หอวังเช่นเดิมนะคะตะวัดต้มตำชุมพรนี่แล้วก็พี่สมพรหูขุนทศจากโคราชค่ะใครอีกที่ยังไม่ทักกันนะคะมันเลื่อนเร็วมากเนาะนะคะเช้าวันนี้เลื่อนเร็วจริงๆนะเดี๋ยวพอจะกดไลค์มันก็เลื่อนไปแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆกดไม่ทันบางข้อความนะคะแต่ก็อ่านหมดนะพี่ชาติธรนะคะพี่อ้วนค่ะพี่สุวรรณีอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่สริญญาพี่ประสิทธิ์ขุนทองมาแล้วนะพี่วันเพ็ญพี่วันมีนี่มาติดกันเลยพี่อุไรบุญสามารถค่ะพี่ประสิทธิ์ตัดยางได้นะคะวันนี้ฝนไม่ตกเนาะที่ทุ่งไม้ไผ่แล้วก็ใครอีกคะก่อนหน้านี้นายสีดำพี่นายสีดำพี่อุทัยนะคะอุทัยภูวนาไทยเนาะแล้วก็พี่อุไรค่ะพี่อุไรจริตงามมาทักกันเป็นประจำน้องฉุยสวัสดีด้วยนะพี่กอบแก้วนะคะแล้วก็ใครอีกพี่จำนงจากกุ้ยยอดค่ะพี่ประเทืองจากหนองเสือปทุมธานีพี่ธัญ

รัตสวัสดีนะคะแล้วก็พี่อาทิตย์พี่อัมพรพี่อารมณ์บอกตัดยางก่อนนะค่อยมาทักกันได้ค่ะตอนนี้ต้องรีบก่อนเลยเพราะว่าฝนฟ้าเรียกว่าเป็นใจไม่กี่อย่างได้แต่มาฟังข่าวนี้เดี๋ยวกรมอุตุบอกวันนี้38จังหวัดฝนฟ้าคะนองถล่มบ่ายถึงค่ำโอ้โหใช้คำว่าถล่มอีกแล้วเนาะมันก็ทำให้เราค่อนข้างจะน่ากังวลนะภาคเหนือโอ้ไม่เท่าไหร่นะ 20% ของพื้นที่นะไม่ถล่มนะคะภาคเหนือก็ฝนตกนิดๆใจหน่อยบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากนะคะอีสานก็20นะจังหวัดเลยหนองคายมุงกาลนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและโคราชค่ะภาคกลางก็20%อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเป็น 30% ของพื้นที่บริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ 40% ของพื้นที่น่าจะมากที่สุดเนาะภาคใต้นะคะทุกจังหวัดมีฝนกรุงเทพ 30% ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอ๋อก็ไม่ถล่มนะ 30% ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็วันนี้ก็สบายใจได้นะมีก่อนหน้านี้หลายจังหวัดนะคะที่ถล่มอยู่อ่ะโอ้เวทีหมอลงหมอลำจำได้เนาะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ไม่น่าจะมีถล่มอะไรมากนะนะก็เป็นฝนตกธรรมดานะคะวันนี้24/5เป็นต้นไปน้ำมันลงนะคะราคาขายปลีกแก๊สโซฮอลพรีเมียมแก๊สโซฮอล95นะคะลดลง3.20 บาทต่อลิตรพรีเมียมนะพรีเมียมดีเซลลดลง4.20 บาทต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันอื่นๆยังคงเดิมอ๋อเฉพาะพรีเมียมนะพรีเมียมแก๊สโซฮอล95น่ะเหลือ747.79นะคะแก๊สโซฮอล99 49.5.79แล้วก็พรีเมียมดีเซลเหลือ50.05 บาทแต่น้ำมันอื่นนะคะเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล9195เท่าเดิมไม่ลงนะอันนี้เฉพาะพรีเมียมค่ะตอนแรกดีใจมากเลยโอ้ลงมาทีเดียว3บาทกว่าเลยเหรออ๋อไม่ใช่ไอตัวพรีเมียมที่มันเราถามอยู่ทุกวันว่าเอ้ยใครเติมประเภทนี้บ้างนะคะก็น้อยเนาะส่วนใหญ่คนก็เติมแบบธรรมดานี่แหละยังไม่ลงนะคะสำหรับน้ำมันแบบธรรมดาค่ะวันนี้ลงแค่ตัวพรีเมียมอ่ะน้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะก็เชิญได้ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะวันนี้มีข่าวเยอะเลยเนาะหลายข่าวที่น่าติดตามน่าสนใจกันนะคะสำหรับคนที่แบบโอ้โหข่าวนี้พลาดไม่ได้คือบางท่านอาจจะแบบทราบข่าวดูไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าพอมาฟังอีกทีนึงมันก็อาจจะแบบเข้าใจนะจะย่อยให้ดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับในแต่ละวันนะคะมีคลิปเมื่อวานนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเลยชาวบ้านก็ผวาวันนี้นะมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจยืนแหมคือจะแต่งคล้ายตำรวจก็ยืนขัดปืนมีข่าวสวยว่าอย่างนี้นะกลางร้านขายของอ่ะไอ้ขายประเภทขายทุกอย่าง20 บาทเนาะเมื่อวานนี้ก็ดูคลิปแชร์กันว่อนเลยนะคะก็แค่แต่งกายคล้ายนะไม่น่าจะเป็นตำรวจนะคะอันเนื่องมาจากว่าพฤติกรรมของชายคนนี้เนี่ยเข้าไปทำอนาจารอยู่ในร้านทุกอย่าง20 บาทเป็นคลิปที่แต่งตัวเหมือนกับตำรวจเนี่ยค่ะเมื่อหญิงสาวที่ถ่ายคลิปตะโกนขึ้นมาว่าทำอะไรเนี่ยพร้อมไล่ให้ออกไปเขาก็ตกใจรีบผันหลังเก็บปืนรีบคลิปเดินหนีไปเห็นหน้าชัดเจ
ตุการณ์นี้

างความตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเบื้องต้นระบุว่าร้านที่เกิดเหตุนั้นเป็นร้านขายของ20บาททุกอย่างในพื้นที่อำเภอบางระกำพิษณุโลกนะคะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่19แล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งคงแจ้งความอะไรกันนะแต่ว่าก็ผวากันไปนะกลัวว่าไอ้คนเนี้ยมันก็จะไปขัดปืนที่อื่นอีกนะคะใช่ตำรวจไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่เนาะคิดว่านะคะรูปร่างผอมเพียวก็หุ่นดีอ่ะจริงๆก็เป็นตำรวจได้แหละแต่คิดว่าไม่ใช่แค่แต่งกายคล้ายอาจจะเป็นรปภ.เนาะแต่ว่าไม่แสดงว่ามีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์เนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะคิดว่านะคะโอ้มาทำอะไรแบบนี้นะคะนี่คือโอ้โหคนก็แชร์ไม่ใช่แชร์คนก็เข้าไปดูแล้วก็แบบน่าจะมีหนังกระติกเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ที่รู้สึกคือเป็นภัยสังคมเหมือนกันนะอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายหรือว่าอะไรใครนะคะแต่มันรู้สึกว่ามาทำอะไรอย่างเงี้ยงงมากนะคะส่วนคนนี้เป็นชายต่างชาติใจโหดเหี้ยมนะคะตำรวจเร่งล่าตัวเมื่อคืนวานตอนประมาณ2 ทุ่มครึ่งนะคะวิทยุศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกสารเคมีสาดเข้าใส่เหมือนมันน้ำกรดได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุเกิดบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยอนุโนไทย2ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบช่วยเหลือนะคะส่งโรงพยาบาลทันทีทราบชื่อต่อมานะคะเป็นหญิงไทยนางสาววิลาวันอายุ43ปีมีบาดแผลผู้พองบริเวณใบหน้าและร่างกายเกิดจากถูกสารเคมีกัดกร่อนอาการสาหัสนะคะเบื้องต้นแพทย์ก็ให้การรักษาแต่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นก็คือไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะชลบุรีจากการสอบถามนายจ้างของผู้บาดเจ็บนะคะก็ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีต่างชาติไม่ทราบสัญชาติเดินทางเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แล้วขึ้นไปเคาะห้องพักหลายห้องไม่ใช่ห้องเดียวนะมันเคาะไปทุกห้องอ่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบนอพาร์ตเมนต์จนกระทั่งผู้บาดเจ็บคือทำหน้าที่ดูแลอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่ก็คือพี่วิลาวันเนี่ยค่ะเข้าไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับชายคนดังกล่าวระหว่างการคุยกันก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นก่อนที่ชายต่างชาติคนนี้จะใช้น้ำกรดที่เตรียมมาสาดใส่แม่บ้านที่ดูแลอพาร์ตเมนต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวแล้วก็รีบหลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วนะคะเบื้องต้นทราบว่าต่างชาติคนนี้เนี่ยเดินทางมาหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโอ้โหดูสิแล้วพี่ก็บาดเจ็บสาหัสอ่ะตอนนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องตามตัวต่างชาติคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะคะอย่าให้หนีออกไปเนาะโอ้อันตรายมากนี่ภัยสังคมจริงๆเลยด้วยเหตุเกิดบ่อยมากนะในเมืองท่องเที่ยวนะจะเป็นพัทยาภูเก็ตเนี่ยท้องที่เนี่ยบ่อยมีข่าวทุกวันโอ้แล้วดูดีพี่อ่ะพี่วิลาวันเนี่ยนะคะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยค่ะต้องมาบาดเจ็บสาหัสอาการอย่างที่บอกนะคะว่าสารเคมีอ่ะมันตัดกรดเนี่ยโอ้โหแล้วใบหน้าด้วยนะคะจังๆเลยค่ะอ่ะขอให้พี่เขาอาการหายไวๆนะคะแล้วก็ให้คุณหมอช่วยให้เร็วที่สุดก็ดีตอนนี้ก็ช่วยเร็วอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องผ่าตัดทำอะไรได้บ้างเนาะน่าเห็นใจมากเนาะโอ้โหดูสิแล้วมันเรื่องอะไรกันเนาะที่ทำให้มา

0: ร้ายกันขนาดนี้น่าจะไม่รู้จักกันหรอกนะคะแต่ว่าอาจจะแบบมาขัดขวางอะไรเงี้ยแต่กลัวว่าเขาเตรียมมาเพื่อที่จะทำร้ายคนที่เขารู้จักที่พักอยู่บนอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะเป็นแฟนเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวรอตำรวจนะคะสอบสวนนิดนึงนะคะสายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะมาดูอีกคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุโอ้อีกแล้วเหรอเขาเรียกเดี๋ยวนี้รถเร่งมรดกโอ้โหตาเลยเมื่อวานนี้นะคะตอนใกล้ค่ำศูนย์ประสานงานสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูจุดสวรรคโลกรับแจ้งเหตุเป็นมอเตอร์ไซค์พุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะคะที่สุโขทัยค่ะตำบลย่านยาวสวรรคโลกนะคะเดี๋ยวนี้เขาเรียกมอเตอร์ไซค์รถเร่งมรดกก็ที่เกิดเหตุก็มีคนบาดเจ็บทั้งสองคนนะขับขี่มอเตอร์ไซค์ฝั่งหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็บาดเจ็บแต่ว่าหนักกว่าเพราะว่าเป็นคนแก่อายุ69ปีฝั่ง69เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า3ล้อหน่วยกู้ชีพปล่อยความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะคะอุบัติเหตุทั้งคู่เลยเนาะฝั่งหนึ่งนี่เป็นนักเรียนเลยค่ะใส่ชุดนักเรียนอยู่นะคะโอ้นี่ค่ะแล้วฝั่งไหนที่เรียกว่ารถเร่งมรดกเนี่ยรถเร่งมรดกแหมเรียกซะขนาดนี้เลยเนาะคือบางทีรถของไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ควรออกถนนใหญ่นะคะเราเห็นหลายรอบแล้วคือบางทีคนแก่เขาซื้อให้ขับในหมู่บ้านนะคะรถเร่งมรดกเป็นคำเรียกรถไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็รถสามล้อไฟฟ้าที่ใช้กันในหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ลูกหลานซื้อให้คนแก่ใช้แต่ในบ้านเราเนี่ยห้ามใช้ออกถนนใหญ่เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนไม่มีการจดทะเบียนนะรถไฟฟ้าประเภทนี้นะคะไม่มีป้ายก็คือขี่กันเฉพาะในหมู่บ้านใกล้ๆค่ะไปซื้อของหน้าปากซอยอย่างเงี้ยได้นะคะเดี๋ยวนี้มีคนใช้รถเร่งมรดกออกถนนใหญ่กันเยอะมากเนาะมันคือสมรรถนะมันน่ะมันไม่ได้ออกถนนใหญ่ได้นะคะความเร็วมันต่ำโครงสร้างก็ไม่แข็งแรงและยิ่งเมื่อวานที่คุยกับน้องโด่งเนาะว่าเดี๋ยวนี้มีคนเอาพลาสติกมาคุมรถเร่งมรดกอีกทีนึงนะโอ้โหเจอลมเข้าไปนี่นะคะไปทั้งคนทั้งรถอ่ะเนาะพอเจอฝนเจอลมเนี่ยค่ะกลางแดดอะได้แต่ก็ไม่ควรใช้ในทุกสถานการณ์นะคะรถประเภทนี้เนี่ยใช้ในถนนเล็กในบ้านในหมู่บ้านนะคะบางครั้งเนี่ยพี่คุณป้าคุณลุงเอามาขับถนนใหญ่มันเกิดความเสี่ยงสูงต่ออุบัติเหตุนะคะอย่าหาทำเนาะไม่ต้องขับออกถนนใหญ่นะคะรถเร่งมรดกเนาะขอเถอะอ่ะไปรับสายกันหนึ่งสายนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะป้าติ๊กเหรอคะป้าติ๊กอ่อนนุชนี่เองสวัสดีค่ะป้าติ๊กป้าติ๊กได้ยินไหมเนี่ยยังอยู่ป้าติ๊กค่ะสวัสดีค่ะตึงตึงเดี๋ยวเช็คสายก่อนเช็คสายกับให้น้องเมย์เช็คแป๊บนึงนะเราไม่ได้ยินกันเพราะว่าอะไรยังไงป้าติ๊กคะ เดี๋ยวป้าติ๊กเอาใหม่เดี๋ยวนะอยู่อันนี้เองเอ๊ะทำไมไม่ได้ยินกันฟังทางมือถือนะคะป้าติ๊กป้าติ๊กได้ยินไหมเดี๋ยวก่อนนะคะมันเพราะอะไรทำไมไม่ได้ยินกันเราเดี๋ยวเช็คสัญญาณให้ปฏิกได้ได้คุยหน้าใหม่นะคะ

0: หรือน้องเมย์วางหูโทรหาปฏิกก็ได้นะคะให้เบอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนขำรถเล่งมรดกก็นั่นแหละอย่าเอาออกถนนใหญ่นะคะขับได้ค่ะในหมู่บ้านเนาะของเราแล้วก็ไอ้ประเภทที่เอาพลาสติกคลุมเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะถ้าฝนฟ้าคะนองลมแรงก็ไม่ควรนะคะมันเบาเดี๋ยวจะไปทั้งคนทั้งรถมันพัดล่วงลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะคะพี่บุญมาแจ้งอังกฤษจับตาหน้ายังยิงกันไม่ได้เหรอคะหรือจบเกมไปแล้ว0-0ใช่ไหมสวัสดีพี่แซมนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพี่แซมคงศักดิ์สายวงฟังจากกรุงเทพไปสิงห์บุรีฟังได้ตลอดนะคะแล้วก็มีสถานีที่ออกที่สิงห์บุรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่แซมไม่ได้ทักทายกันนานแล้วนะคะสวัสดีมากๆเลยนะคะมาแล้วค่ะป้าติ๊กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณศรี
0: โอ้กว่าจะได้คุยกันเกือบไปแล้วเกือบไปได้คุยไปแล้วนะคะ
1: บ้าเป็นตัวที่สายซ้อนอยู่มันก็เลยไม่ได้ยินเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีสายซ้อนมีห้า
1: ไม่สายซ้อน
0: แล้วแหละคะ
1: ถือสายอยู่แล้วอยู่แบบอ้าวไม่เห็นน้องก็โทรมาก็เลยวางสายเลย
0: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะป้าติ๊กมีเรื่องอะไรที่จะบอกกล่าวคะวันนี้
1: วันนี้อยากจะถามแล้วแบบอยากจะระบายความในใจหน่อยเกี่ยวกับลูก
0: ระบายความในใจเกี่ยวกับลูกนะคะทำไมคะลูกมาเล่นมรดกป้าเหรอคะ
1: ไม่มีมรดกจะให้อะไร
0: ก็ดีกว่าลูกซื้อรถเล่นมรดกให้หนึ่งคันเชิญค่ะป้าใช้เล่นนะคะ
1: มีแต่นี่มาให้ป้าใช้อะสิคะ
0: เชิญค่ะ
1: คือว่าลูกเขาตอนที่เขาเรียนอยู่อะค่ะเขาเรียนตั้งแต่มัธยมอะเขาก็เรียนหนักมาแล้วก็ถึงมหาลัยเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าก็คือเรียนไปเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วก็พาไปขอรักษาอันนี้พอรักษามายามันก็ขาดพอจนเรียนจบแล้วตอนนี้เขาจบปริญญามาแล้วความฝันของเขาก็คือเขาอยากจะทำงานตม.
0: โอ้เขาระบุเลยเหรอว่าอยากทำงานตม.
1: ใช่ค่ะความฝัน
0: เขาบอกแล้วอยาก
1: อะไรคะ
0: ยังว่างงานอยู่ยังไม่ได้ทำงานอะไรหรอคะ
1: ตอนแรกเขาออกมาเขาก็ลองไปทำงานกาแฟปรากฏว่าแบบเขาทำงาน10ชั่วโมงไม่ได้โอ่งเงี้ย
0: โอ้
1: เงินเดือนเขาก็นิดเดียว
0: ใจ
1: เขาก็เลยไม่ทำเขาก็เลยบอกว่า
0: ค่ะอยากทำงานตม.แล้วลูกสาวป้าติ๊กจบอะไรมา
1: จบการท่องเที่ยวมาค่ะ
0: การท่องเที่ยวเหรอคะภาษาเขาได้ไหมภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลี
1: ก็ได้ค่ะได้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเรียนเทคโนไทยญี่ปุ่นมาได้ภาษาไทยญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษ
0: เขาจบไทยญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะที่ตรงพัฒนาการใช่ไหมมาอะไรนี่อยู่ตรงไหนสถาบันไทยญี่ปุ่นนี่เหรอคะ
1: นั่นแหละค่ะพัฒนาการละค่ะ
0: ก็พัฒนาการเนี่ยจำได้ก็เขาอยากทำงานตม.คือเขาได้บุเลยหรือว่าเขาอยากทำงานตม.
1: ใช่ค่ะเขาบอกเขาฝันค่ะตอนนี้เขาแบบโต
0: ฝันเลย
1: ฝันคือจะแบบโตอีกอะไรพวกนี้เขาเลยแบบเขาอยากจะทำ
0: งานนี้
1: เขาอยากทำงาน
0: นี้เขาว่างงานเหรอคะคุณป้า
1: ค่ะเขาว่างงานเขาเริ่มเกลียดอยู่ในบ้านนะคะเขาไม่ทำงาน
0: เลยคือช่วงรอตม.ก็ทำงานไปก่อนบอกลูกว่าทำงานไปก่อน
1: อย่าแล้วบอกเขาเขาไม่ฟังเหมือนเขาแบบเขามีโรคส่วนตัวสูงอ่ะคือไม่พูดอะไรอ่ะเขาแบบจะแย้งมาตลอดเลยเธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบเนี้ยข้าก็ไม่รู้จะยังไงไม่กล้าไปขัดใจเขาเยอะ
0: ถ้าเป็นโรคส่วนตัวสูงเนี่ยทำงานตม.ได้เหรอตม.ต้องคุยกับคนนะตม.เนี่ยต้องคุยกับคนต้องแก้ปัญหาที่สำนักงานนะคะอย่างสมมติอยู่สนามบินแล้วกันอยู่สนามบินก็ต้องเจอผู้คนนะคะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละค่ะก็บอกก็อยากทำแบบน
0: ั้
1: น
0: ก็ได้ถ้าเขาส่งภาษาได้ค่ะก็รับสมัครบ่อยนะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็รับสมัครอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นตำรวจเลยนะเป็นตำรวจนะคะ
1: แต่เราไม่มีเส้นไม่มีสายเราไม่รู้มันต้องใช้จ่ายอะไรเราพวกนี้ก็แบบ

0: ว่า
1: ไม่ต้องใช้สายเลยก็ไปสอบปกติค่ะคือก่อนจะเป็นตม.เนี่ยต้องเป็นตำรวจก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีก็เป็นตม.ได้นะจบปม.6ก็ได้นะคะแต่ว่านั่นแหละเงื่อนไขก็คือต้องเก่งด้านภาษานะคะต้องเก่งด้านภาษาแล้วก็เขาจะรับสมัครบุคคลภายนอกอยู่บ่อยๆเหมือนกันให้ลูกสาวเข้าไปดูในนั่นแหละในเพจก็ได้ในเว็บของสำนักงานตม.ก็ได้นะคะจริงก็ทำงานอะไรก็ได้นะบอกลูกนะคะว่าไม่ต้องรอตม.อย่างเดียว
2: ก็ไม่ฟังเลยอ่ะก็ไม่อยากจะขัดใจเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยกลัวแบบไปขัดใจเยอะๆโรคซึมเศร้ากำเริบขึ้นมาเงี้ยแล้วไปรักษามันก็แพงค่ายาก็แพงมากเลยไม่กล้าก็เลยต้องปล่อยไปก่อนวันนั้นก็โมโหจน
1: แล้วอยู่กันสองแม่ลูกเหรอคะ
2: คะอ
1: ยู่กันสองแม่ลูกใช่ไหมมีคนอื่นอยู่ไหมคะที่บ้าน
2: สามคนพ่อเขาก็อยู่ด้วยค่ะพ่อเขาก็มีลูก
1: ก็อยู
2: ่ตัวค่ะ
1: เป็นลูกคนเดียว
2: 60 กว่าแล้วอ่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วขอโทษนะถ้าเขายังไม่ทำงานแล้วเขาใช้จ่ายอะไรอะคะคุณป้า
2: ต้องโอ้โหเขานี่ได้จ่ายไอ้เขาวันนั้นเขาไปทำงานพอเริ่มทำงานปุ๊บก็เป็นคนคิดเร็วทำเร็วอ่ะพอคิดเสร็จเขาถอยโทรศัพท์มาเลยโอ้โหแล้วไม่ได้ทำงานภาระตกอยู่ที่แม่พ
1: ่ออ้าว
2: แม่พ่อก็หมุนเงินไม่ทัน
1: แม่พ่อยังทำงานอยู่ไหมขอโทษ
2: ทำค่ะทำกับเรื่องส่งสินค้าของบริษัท
1: อ๋อมิหน้าล่ะเขารู้ไงเขารู้
2: เป็นรถรับจ้างคือ1 คันนี่เขาจ้างคนเดียวก็ไม่ได้จ้าง2 คนไงก็หาค่าใช้จ่ายก็เหลือไม่เยอะก็ต้องมาใช้จ่ายในบ้านอีกเนี
1: ่
2: ยแต่ป้าก็อยากจะหาได้ได้พิเศษเพราะเสาร์อาทิตย์มันไม่มีงานนะคะก็จะมีแม่บ้านว่างๆให้ป้าทำบ้างไหมอะเสาร์อาทิตย
1: ์ว่างบ้านว่างไม่ป้าติ๊กเอาทำแค่นี้พอแต่ต้องให้ลูกสาวทำบ้างเพราะว่าเขาจบแล้วนะก็คือพูดตะล่อมตะล่อมเขาก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเอาเรื่องเงินเป็นหลักให้เรื่องความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ว่าเรียนจบแล้วต้องทำงานจะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็เหงามันก็อะไรอย่างเงี้ยก็ตะล่อมเขาว่าไปทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้รู้สึกว่าศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจเนาะแต่ว่าถ้าเขาจะโฟกัสว่าอยากจะเป็นตม.อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถถ้าเขาเก่งด้านภาษาแต่ว่ามันต้องเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนนะสมมติไปอยู่ที่ชายแดนอ่ะงานที่อยู่ตำด่านอ่ะด่านตม.อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่สนามบินก็ได้อยู่ตม.อยู่ชายแดนเลยพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศต่างด้าวอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องติดต่อกับผู้คนเพราะฉะนั้นให้เขาเข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ค่ะถ้าเขาโฟกัสว่าอยากจะทำงานด้านนี้อย่างเดียวอายุเท่าไหร่นะคะลูกสาวป้าปฏิ
2: เพิ่งจะจบมาอายุ24เอง
1: ค่ะอ๋อ24โอเคก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นปลายๆอยู่นะคะ
2: ว
1: ั
2: ยรุ่นติดยังไม่พ้นอกพ่อแม่เลยค่ะ
1: นั่นสินั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจะล่อมเขาหน่อยว่าไปทำงานอย่างอื่นก่อนก็ได้แล้วก็ระหว่างนั้นก็อ่านหนังสือไปเรื่อยอ่านหนังสือไปเรื่อยแล้วก็สุดท้ายก็สอบเขารู้สึกเขาสอบบ่อยเหมือนกันสอบทุกปีนะคะ
2: มีก็บอกว่าเขาพูดมาว่าหนูจะไม่ทำมาจนกว่าหนูจะสอบตม.ได้เขาพูดอย่าง
1: น
2: ี
1: ้คือเขารู้ไหมว่าตม.นี่ต้องเป็นตำรวจ
2: ใช่ค่ะเป็นตำรวจ
1: ตม.ต้องเป็นตำรวจนะคะต้องสอบตำรวจนะแล้วก็จะไปอยู่ตม.จะไปอยู่ธุรการอยู่อะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่าต้องอยู่กับคนอื่นนะจะมาบอกว่าอยู่คนเดียวโดดเดียวหรือไม่ได้นะคะก็ขอให้ทุกสาว
2: ไม่
1: ทำงาน
2: ป้าก็อยากทำอยู่ว่างๆแล้วมันเครียด
1: ทำงาน
2: ให้ก็เครียดจนสมองแตกแล้วก็เครียดทุกวันเลยค่ะ
1: ร้านสะดวกซื้อเขารับอยู่เป็นพันตำแหน่งเลย
2: กดเซเว่นอะไร
1: เท่านั้นจะใช่เขารับสมัครอยู่เดี๋ยวหาข่าวให้เดี๋ยวหลังจากวางสายแล้วก็หลังจากหนึ่งเพลงเดี๋ยวอ่านข่าวนี้ให้ก็ได้

0: ะได้ค่ะขอให้ลูกสาวป้าติ๊กได้งานทำนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะป้าติ๊กสวัสดีค่ะ

0: ือข่าวเช้ากันต่อนะคะก็แหมเป็นเพลงไม่แน่ใจใครเลือกใครเลือกเพลงนี้มันสติ๊กน้องแดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ทำใจทำใจบัวพันธ์สติ๊กไปสติ๊กเมื่อกี้เขาอยากให้ลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวเขาอยากทำงานตม.คือถ้ายังไม่ได้งานตม.เนี่ยเขาก็ยังไม่ทำงานอะไรค่ะน้องรุ่ง
1: อ๋อคือ
0: เขาอยากทำตมอย่างเดียว
1: เหมือนเป็นตำรวจเลยใช่ไหมพี
0: ่ก็เลยบอกว่าป้าจิ๊บต้องไปกล่อมลูกสาวเนี่ยให้ออกมาทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวตมเขาค่อยอ่านหนังสือสอบไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วไปลงกับแม่ไงแม่ก็เหนื่อยนะเหมือนบัวผันนี่แหละข่าวดีนะป้าจิ๊บนะCPO ร่วมกับพม.เปิดจ้างงาน 1,000 อัตรารับผู้สูงวัย 60-75 ปีค่ะน้องต้อง
1: ครับ
0: 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของพม.เลยนะก็เขาจะร่วมมือกันนะคะเดินหน้าในการเซ็น MOU ระหว่างกระทรวงพม.ภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดีของ CP นะคะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกับผู้บริหารของ CPO ขยายโอกาสจ้างงานผู้สูงวัยทั่วประเทศรับ 1,000 อัตราระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี62นะคะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกลับมามีงานทำมีรายได้แล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมว่าเดี๋ยวจะรับวันไหนยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
1: โอ้แล้วแกยังไม่ต้องพักเหรอให้แกไปทำอีกนะ
0: ถ้าก็ป้าติ๊กบอกว่าแกอยากจะมีรายได้พิเศษ
1: อ๋อ
0: เพราะลูกสาวไม่ยอมไปทำงานก็อยากจะเป็นตม.อย่างเดียวภาระก็ตกอยู่กับแม่นะคะโอ้เออนี่ค่ะก็มีคือมีลูกคนเดียวอ่ะเนาะพ่อแม่ก็ต้องยอมอ่ะประมาณแล้วประมาณว่าเขาแบบเป็นเหมือนอินโทรเวิร์ตด้วยอ่ะแต่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าตม.เนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ได้นะต้องอยู่กับคนนะคะต้องบริการเนาะ
1: ครับ
0: ตม.เนี่ยต้องบริการนะอย่างเช่นอยู่สนามบินอย่างเงี้ยอยู่พื้นที่ตามด่านชายแดนก็ต้องบริการด่านมีทั้งขาเข้าขาออกมีเป็นขัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะอยู่กับคนต้องคุยกับคนอื่นได้ค่ะถ้าอยากเป็นอะไรก็
1: ขอให้ได้ขอ
0: ให้ได้ขอให้ได้แต่ว่าหรือสิ่งใดให้ลูกสาวออกมาจากห้องส่วนตัวแล้วก็ออกไปทำงานก่อนช่วงระหว่างรอเป็นตม.
1: เน
0: า
1: ะ
0: ทำอะไรก็ได้ขายของก็ได้นะอยู่บ้านสมมติว่าไม่อยากเจอผู้คนมากมายเนาะขายของก็ได
1: ้ครับ
0: ขายของขายอะไรดีอยู่บ้านที่แบบขายผ่านแอปอะอย่างขายอาหารอย่างเงี้ยไรเดอร์ไปรับส่งก็ได้นะก็มีฝีมือใช่ไหมได้นะขายอาหาร
1: ก็ได้นะพี่ถ้าทำเนาะเดี๋ยวนี้ให้ AI ทำรูปเมนูอาหารขึ้นมาแล้ว5-6เมนูนะที่ง่ายๆที่เราทำได้อะแล้วก็ลองดูนะสมัครในแอปทิ้งไว้นะ
0: ใช่ไหม
1: ที่บ้านยังเคยคิดไหมพี่บอกลองขายนี่ไหมทำแบบว่าก๋วยจั๊บน้ำใสสูตรโบราณนะแล้วก็เราก็ทำไว้1หม้อแล้วก็ลงไว้
0: ขายมันทั้งวันนี่เหรอแล้วก็พอ
1: ติ้งติ้งออเดอร์มาแล้วก็อุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะหาอะไรให้แม่ทำเหมือนกันนะ
0: ลองดูใช่ไหมได้หมดแหละ
1: ใช
0: ่ทำได้หมดเพรา
1: ะว่าถ้าขายดีก็พวกเราก็สบายไม่ต้องทำอะไรให้แม่ทำไปต่อไปฮะ
0: โอ้ยนี่กลายเป็นว่า

0: อนั่นแหละไอ้บัวผันบาปแค่คิดก็บาป
1: ไม่ได้เหรอนึกว่าถ้ามันติดมันบูมขึ้นมานะฮะสูตรคุณแม่เขาชอบพูดยังไงสูตรคุณแม่สูตรคุณยายอย
0: ่
1: างเงี้ยติดขึ้นมาแล้วก็สบายเลยฮะ
0: สุดท้าย
1: น
0: ั่
1: ง
0: ร
1: ับออเดอร์อย่างเดียว
0: อยู่ในห้องให้แม่ทำให้แม่ทำงาน
1: เอาแม่ออเดอร์มาอีกแล้วสามแม่สามเอาแม่อีกห้าแม่
0: แม่รีบรีบแม่เลยรีบรีบนี่ก็คืออะไรนี่เหรอ
1: สั่งเย
0: อะมันมีเอาพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันไรเดอร์อยู่คนหนึ่งเขาบอกเขาไปรับอาหารประเภทนี้แหละตามบ้านตามแฟลตตามตึกอะที่มีคนเปิดร้านเล็กๆเนี่ยไม่มีหน้าร้านอะไรเดอร์ก็บอกว่าเตือนแค่นี้จะกินต่อหรือพอแค่นี้เขาบอกเขาไปเห็นวิธีการทำของแม่ค้าที่อยู่ตามตึกที่ไม่มีหน้าร้านอ่ะเขาบอกว่ามันขอโทษนะมันสกปรกอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ย
1: เออจริงจริงนะเดี๋ยวนี้เราบางทีเราดูแต่รูปแบบนี้เราไม่รู้ว่าร
0: ้
1: านที่เราสั่งเนี่ยมันมาตรฐานระดับไหนก็ไม่รู้อ่ะพูดตรงใช่ไหม
0: เออนั่นแหละ
1: เราสั่งออนไลน์เราเห็นแต่รูป
0: เพราะนั้นไม่มีหน้าร้านไม่เห็นเพราะนั้นเขาบอกว่าอันนี้ก็ไรเดอร์เตือนเฉยๆว่าคือลูกค้าไม่เห็นสภาพหน้าร้านแน่นอนเพราะเขาไม่มีเขาบอกว่าผมมาเป็นไรเดอร์ดังอยากจะบอกบางร้านในแอปนะว่าไปเห็นแล้วอยากจะอ้วกครับผมบอกแฟนไว้ว่าร้านอาหารตามสั่งห้ามสั่งนะโคตรสกปรกในน้ำเสียนองหน้าบ้านเอาหมูสามชั้นมาตากหน้าบ้านแบบไม่มีอะไรครอบนกบินมาจิกแมลงวันมาตอมขี้มงขี้แมวเพราะว่าร้านอยู่ในจุดที่เรียกซอยแรงงานต่างด้าวคือถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำให้สั่งร้านที่มีหน้าร้านดีกว่าไอ้ที่มี4คะแนนขึ้นไปอ่ะร้านที่ทำในแอปเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจว่าหน้าร้านคุณเป็นยังไงสะอาดหรือเปล่าคนกินก็ไม่รู้ไรเดอร์ก็ไม่กล้าบอกแล้วยิ่งเมนูหมูกรอบนี่ไรเดอร์เค้าย้ำนะเมนูหมูกรอบนะไม่รู้ว่าได้ไข่แมลงวันติดไปหรือเปล่าวันหลังจะสั่งร้านอะไรต้องคิดให้ดีๆนะครับ
1: โอ้นี่ชื่อ
0: ไหมนี่ไรเดอร์เตือนเองฮะ
1: ผมนี่นะพี่เคยแบบเวลาสั่งร้านอะไรที่แบบว่าลองครั้งแรกอ่ะแล้วไรเดอร์มันทักมาส่งนะผมจะถามเขาเลยว่าน้องร้านนี้แบบ
0: มัน
1: เป็นบ้านหรือมันเป็นยังไงน้องมันอยู่ริมคลองแล้วมันอยู่ยังไงน้องเล่าให้ฟัง
0: ได
1: ้ยังไงผมจะถามเขาตลอดเลยนะเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกพี่เราเห็นแต่รูปว่าเราดูโลเคชันเราก็นี่มันเหมือนกับเขาทำแบบไม่มีหน้าร้าน
0: ได้นั่นแหละไรเดอร์จะเป็นคนที่เห็นคนเดียวเราไม่รู้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราเห็นรูปอย่างเดียวเพราะนั้นไรเดอร์ก็จะเห็นแล้วพอน้องคนนี้เขาโพสไรเดอร์คนนี้โพสอะอีกคนนึงเข้ามาบอกว่าจริงเลยครับผมก็วิ่งอยู่บางร้านนะทำอาหารกลางบ้านโดยสภาพคือมีอะไรเชียงกงมืดมืดกระทะถังแก๊สก็ตั้งอยู่ข้างอะไรทำเสร็จก็แขวนไว้ตรงนั้นไรเดอร์ก็มารับแล้วก็โต๊ะหน้าบ้านมีถังขยะแมลงวันตอมหึ่งอันนี้ขอโทษร้านที่คุณไม่มีหน้าร้านนะแต่ว่าพอเขาสะท้อนมาคุณก็ต้องปรับปรุงนิดนึงแล้วกันนะมันจะได้ขายได้นะ
1: ใช่คือมันก็สองมุมเนี้ยอย่างที่สี่ว่าเห็นไหมว่าอยู่ตรงไหนก็ขายของได้หมายถึงว่าเนี่ยเราก็ทั้งก็ทำได้อ่ะถ้าหาเมนูตั้งเมนูขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ทำได้เพียงแต่ว่าอีกในมุมนึงก็ต้องให้มันสะอาดสะอ้านด้วย
0: อ
1: ย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนะขายฉันขายออนไลน์มีใครเห็นหรอก
0: ค่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้ทุกคนเนี่ยคอยถามไรเดอร์เลยว่า
0: ร้านที่จีนสั่งว่าเป็นไงสภาพร้าน
1: เป็นไง
0: ถามข้างหน้าใช่
1: ข้างหน้าพี่คนสั่งอีกไหมเอางี้ดีกว่าถามคนไรเดอร์ตรงเลยน้องข้างหน้าพี่ควรสั่งไหมถ้าเป็นน้องกินไหมร้านนี้โอเคถ้าน้องกินเราก็สั่งต่อถ้าน้องเขาบอกว่าพี่อย่าสั่งเลยพี่สกปรกเราก็เลิกกันไป
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะนั้นคนเป็นผู้ประกอบการก็ช่วยต้องระวังด้วยทีนี้เขาคนที่เขาไปรับออเดอร์เนี่ยเขาเห็นแล้วนะ
0: จริงก็
1: จะขายครั้งเดียวเลิก
0: หรือขายได้ไรเดอร์นะว่ามาแฉเองมาแฉแล้วเดี๋ยวตกงานนะอะไรเงี้ยเอ้าก็จำเป็นนะถูกไหมก็ทำเพื่อส่วนรวมนะคะใครที่เป็นแม่ค้าต้องแก้ไขนะในสิ่งที่ตัวเองบกพร่องนะคะเพราะนั้นพอเป็นอย่างเงี้ยก็ระแวงกันไง
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณไรเดอร์ที่เขาแบบจริงใจในการบอกว่าเนี่ยถ้าเจอร้านแบบนี้ต้องบอกลูกค้า
1: ที่สี่คิดดูผม

0: เวลาเราอยู่ตรงเราอยู่อสมทเนาะเรากดเนี่ยมันก็จะมีจากร้านแถวตลาดห้วยขวางร้านแถวตรงดินแดงหลังสถานทูตจีนอะไรตามตอกซอกซอยเยอะแยะไปหมดเราพอดีเราเห็นเราก็แบบ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเราก็ถามจริงๆแล้วเวลาคนมาส่งอ่ะเราก็ถามว่าร้านที่พี่สั่งนี่มันเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนอยู่ในใต้แฟลตอยู่ในอะไรยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยเริ่มอยากรู้ว่าแบบว่าเพราะบางทีกดในแถวอสมทน่ะร้านมันก็จะขึ้นมาแบบโอ้โหถี่เยอะมากพี่ร้านแบบร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเยอะมากก็ไม่รู้ว่าหน้าร้านเป็นยังไงเราก็ไม่รู้หรอกก็ใช้ถามเอาใช้ถามไรเดอร์เอา
1: จริงถ้าร้านไหนที่โดนไรเดอร์เตือนหรือให้สติก็อย่าไปโกรธเขานะต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำบางทีเราอาจจะลืมไปบ้างอะไรอย่างนี้นะก็อย่าไปโกรธขอบคุณเขาเนาะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้ผู้บริโภคก็ได้กินของที่แบบอร่อยสะอาดด้วยนะไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวแต่ทำมาวิธีขั้นตอนแบบไหนก็ไม่รู้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: เนี่ยเตือนมาซะยาวแล้วก็ตั้งใจเขียนเลยนะเขาบอกว่าวันหลังคุณจะสั่งร้านอะไรต้องคิดให้ดีๆนะครับ
0: เนี่ยจริงๆเราสนับสนุนนะให้แบบว่าทุกคนได้มีรายได้ได้ทำงานเนาะแต่ถ้าขอแค่ให้ท่านหน้าร้านดูสะอาดสะอ้าน
1: อ
0: ่ะโอ้ไม่ต้องแบบไม่ต้องมีหน้าร้านเลยหรอกไม่ต้องหรอกก็แค่แบบว่าเหมือนทำกินอยู่ในบ้านที่นึกถึงเราอะว่าเราเป็นลูกเป็นหลานคุณแค่นั้นแหละใช่ไหมพี่ทำให้ลูกให้หลานกินอะให้มันสะอาดสะอาดแค่นั้นแหละไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าโอ้โหจัดร้านให้สวยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางคนฟังแล้วแบบว่าโอ้จะเอาสวยสะอาดอะไรขนาดไหนก็เอาให้เหมือนกับว่าคุณทำกินเองทำให้
1: ให้มัน
0: ใช่เราก็ขอแค่นั้นแหละบางทีอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนะอร่อยเป็นหนึ่งปอเต็กตึ้งยืนรอค่ะร้านไหนอ่ะ
0: หรือว่าอะไรนะอร่อยให้6สกปรกเต็ม10อะไร
1: ไม่ไหว
0: อร่อยให้6สกปรกเอาไป10อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ
1: อร่อยได้6สกปรกเป็น10นี่เหรอ
0: โอ้ย
1: โอ้อะไรอย่างเดียวนั่นแหละอ่ะขอให้ร้านค้าทุกร้านนะขายดีก็มันไม่เหลือบากกว่าแรงนะเราซื้อตัดต่อลูกค้า
0: ใช
1: ่ไหม
0: คร
1: ับอุ้ยแป๊บเดียวพักอีกแล้วเหรอไม่เป็นมันเร็วจังเลยวันนี้นะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
1: แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ามีข่าวอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้อง
0: ครับครับครับแป๊บเดียวครับ
1: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุข

0: ที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: นาฬิกา14นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพุธ24มิถุนายนค่ะน้องโดง
1: ครับผมนะฮะมาแล้วมาแล้วเปิดเพลงพิเศษนี่เพราะว่าวันนี้พี่เสกจะออกแล้วใช่ไหมพี
0: ่ถ้าอยู่ใน24พี่เสกจะออกจากถ้ำเขาบินเหรอเดี๋ยวนะมันชื่อถ้ำอะไรนะเรือนจำเขาบิน
1: จำ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ไหมเขาบินนี่ลาดบุรีนะพี่ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้เขา
1: เกอยู่เพชรบุรีหรือเปล่าพี่
0: เขากลิ้งเหรออ ๋
1: อ
0: เดี๋ยวพี่เสกอยู่เรือนจำอะไรนะทะเลกลิ้งนี่แหละเขากลิ้งถูกต้องแล้วเป็นเรือนจำชั่วคราวใช่ค่ะ
1: ก็เห็นบอกว่า9โมงวันนี้ออกครับผม
0: ค่ะที่จะออกวันนี้ก็สนก็อยู่ในนั้นก็ไม่นานนะพูดถึงว่าไหม
1: ประมาณเห็นในเพจพี่เสกเขาบอก13เดือนนะที
0: ่13เดือนก็ถือว่าไม่นานปีหนึ่ง1ปีกับ1เดือนก็ได้ออกมาวันนี้นะคะก็เห็นทางภรรยาของคุณเสกได้นัดผู้สื่อข่าวประจําจุดรอตรงคือเขาบอกไว้แล้วว่ารอตรงนั้นตรงนี้ขั้นตอนจะออกจากตรงนั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็นัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะมีผู้สื่อข่าวไปรอสัมภาษณ์เนาะเยอะแยะมากมายถึงความรู้สึก
1: ครับ

0: ว่าอยู่ในนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ก็เราก็ได้เห็นแกบ่อยเหมือนกันนะพี่นะบางทีแบบว่าออกไปตามงานของราชทัณฑ์อะไรแบบเนี้ยยังได้ขึ้นเวทีได้จับกีตาร์ได้แต่งเพลงอยู่บ้างนะคือไม่ได้ร้างหายกันไปเลย
0: ใช่ค่ะก็
1: เห็นในเพจเสกโลโซนะครับลงไว้เลยนะพี่ว่าตารางงานเนี่ยนะฮะงานแรกเนี่ยอีก2วันนะครับอีก2วันมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะครับ
0: รับงานเลยเหรอโอ้
1: รับงานเลยพี่จัดเลยนะฮะงานของโลโซเลยนะครับขายบัตรเรียบร้อยบัตรหมดแล้วด้วยเรียบร้อยด้วยนะครับ
0: งานแรกเลยใช่ไหม
1: งานแรกเลยฮะที่เดอะมอลล์บางกะปิ
0: โอ้นี่คืองานนี้ไปจนถึงเดือนหน้าถ้าบอกตารางงานแล้วเนาะเดือนหน้ากรกฎาคมนี้มีโอ้ยเกิดทุกวันเลยนะห้อง31วันน่ะกรกฎาคมรับงานไว้ครบแล้วนะคะ31วันบางวันก็2งานนะคะ
1: โอ
0: ้โหอ๋อถ้าอย่างนี้งาน
1: ไม่มีเวลาว่างแล้วล่ะ
0: ที่เดอะมอลล
1: ์ครับ
0: งานที่2ที่โรงเล่าแสงจันทร์วันนี้มี2งานนะก็ไม่ใช่วันนี้วันที่26วันแรกอ่ะเนาะ
1: คร
0: ับก็ถ้าเกิดว่าได้พักผ่อนวันนึงนะวันพรุ่งนี้
1: อืม
0: หลังจากนั้นก็ไม่หยุดเลยค่ะ
1: ดังนั้นโลโซนะฮะลุยเลยเต็มวง
0: ไทเกอร์พร้อมลูกชายก็ไปอ๋อคือถ้ารับงานเนี่ยเขาต้องไปพ่อลูกเพราะว่าคุณแม่เป็นคนรับงานเนี่ยเขาต้องขายลูกด้วยพ่วงลูกไปด้วย
1: ใช่ใช่อาจจะวงลูกเปิดก่อนนะแล้วก็แล้วค่อยมาปิดท้ายด้วยวงพ่อนี
0: ่นี่ไงใช่มิถุนายนเต็มกรกฎาคมเต็มแล้วนะคะโปรแกรมงานของพี่เสกโลโซเนี่ยค่ะบอกว่าพี่เสกจะได้การพักโทษและปล่อยตัวในวันนี้9นาฬิกาที่เรียนจำชั่วคราวเขาปิ้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ในเพจก็มีการเคลื่อนไหวก็บอกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตวันนี้คุณก็แสดงว่าก็มีเจ้าภาพเตรียมมาไว้เรียบร้อยนะงานวันที่16ที่ต้องบอกเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เขาน่าจะจัดของเขาเองนะพี่เพราะว่าเห็นแค่โปรโมทน่าดูหรือว่าใครมีบัตรอยู่ในมืออย่าพลาดไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็เจอว่าขายบัตรเนาะขายบัตรนะครับก็พี่เสกบอกว่าชีวิตหลังกำแพงทำให้มีสติมากขึ้นนะครับนี่แล้วก็บอกว่าจะไม่ก้าวพลาดอีกแล้ว
0: ถือว่า13เดือนนี้ก็แบบเนาะรู้สติเลยนะว่าช่วงนั้นพี่เสกก็เนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะฝ่ายภรรยาก็โพสต์จริงๆในเพจของเสกโลโซนี่นะคนที่ใช้จริงๆก็น่าจะเป็นภรรยาคุณกอคุณการนะคะ
1: ครับ
0: วิภาการสุขพี่ใหม่ก็บอกว่าในภายภาคหน้าขออย่าให้พวกเราได้พัดภาคจากกันอีกเลยวิบากกรรมของครอบครัวเราทั้งหลายขอให้สิ้นสุดณการบัดนี้เทอญเริ่มต้นความสุขใหม่ๆนะคุณพ่อเสกโลโซแล้วก
1: ็
0: หลายๆเพจก็โพสต์ถึงคุณทวีสอดส่องนะคะ
1: ครับ
0: ก็ขอบคุณคุณทวีว่าที่ดูแลคุณเสกเป็นอย่างดีในช่วง13เดือนที่ผ่านมาประมาณน
1: ี้นะเมื่อวานนี้นายเอ็นเตอร์เทนเขาได้ไปเอ็กซ์คลูซีฟก่อนที่พี่เสกจะออกนะพี่นะก็คงจะมีการทำหนังสือขอเพราะว่ามีท่านผอ.เดินจำเนี่ยมานั่งคุยอยู่ด้วยนะครับเป็นเหมือนกับเอ็กซ์คลูซีฟทอล์กข้างหลังเนี่ยเป็นวิวน้ำตกสวยงามเลยนะที่เรือนจำเพชรบุรีเนี่ยนะฮะเรือนจำกลางเพชรบุรีเนี่ยที่เขากลิ้งเนี่ยนะครับผอ.ก็บอกว่าเชื่อว่าพี่เสกเนี่ยนะจะเอาประสบการณ์ที่ได้ใช้ได้ไปปรับใช้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นแน่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็

0: งเนาะคงเห็นอะไรมากมายนะแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะกลับมาที่นี่อีกอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกขอพิเศษโชคดีเ
1: ออ
0: พิเศษก็บอกว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็บอกทุกคนเลยนะเตือนเลยว่าอย่าหลงเข้ามาในเรือนจำ
1: ครับ
0: อย่าขาดสติจนชีวิตต้องเข้ามาหลงเข้ามาในเรือนจำนี่
1: เอาจริงตอนนั้นคุณเสกก็ขาดสติจริงอะเนาะ
0: ครับผม
1: เขาเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปเลยประมาณนี้อันนี้คดีนี้เป็นคดียิงปืนนะคะ
0: ครับ
1: เออก็ที่เขาปิ้งนี่เป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะใครที่ไปอยู่ที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีมาจากเรือนจำก่อนเรือนจำก่อนหน้านี้นะน้องไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะพาไปอยู่ที่นี่นะเขาต้องเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีแล้วก็มาฝึกอบรมเรื่องระเบียบวินัยฝึกอาชีพฝึกความชำนาญและทักษะทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติให้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้หลังพ้นโทษนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เรือนจำเขากลิ้งเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเลยนะที่เปิดให้คนนอกเข้าไปได้ด้วยนะคะก็เป็นสถานที่ฝึกอาชีพก่อนจะปล่อยตัวโดยภายหลังพ้นโทษแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีอาชีพติดตัวไปไม่ต้องกลับมาที่เดิมอย่างพิเศษไม่ต้องฝึกอาชีพก็ได้นะก็ว่ามีอาชีพตลอดชีวิตแล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าก็ไปเพื่อเนี่ยแหละรอปล่อยตัวในเรือนจำของกลิ้งมีร้านกาแฟไว้บริการนักท่องเที่ยวมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการฝึกเรื่องของการปลูกผักทำปุ๋ยทำทุกอย่างเลยค่ะมีแปลงสาธิตมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะคือทุกคนเอาไปต่อยอดได้หมด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับดีนะเนี่ยจริงพอหลายคนบอกว่ามันไม่ดีหรอกเรือนจำถ้าเป็นแบบนี้ดูแล้วมันสนุกดูมันแล้วมีความสุขเดี๋ยวผู้ต้องโทษจะกลับมาอีก
0: ล
1: องไปดู
0: ไ
1: ม่คิด
0: ไม่หรอกเขาก็ให้รับโทษระยะหนึ่งแหละแล้วก็เริ่มก่อนจะออก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้มาฝึกกันไม่ได้ว่าเข้าไปวันแรกได้มาอยู่ร้านกาแฟนะเห็นที่นนทบุรีนะผมผ่านไปก็เขาก็ทำเป็นทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นตอนนี้ปรับมีทั้งเป็นคาแคร์แล้วด้วยนะพี่
1: โอ้
0: เป็นที่ล้างรถอ่ะให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพอ่ะ
1: ค่ะโอ้
0: ทำคาแคร์ล้างรถ
1: ถ้าเป็นคาแคร์ดีนะธุรกิจเนี้ยแต่ว่าเขาบอกนะอย่าแพงเกินไปนะบางที่อ่ะเราเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าล้างรถทีหนึ่ง300-400เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลไม่รู้นะแต่ถ้าสำหรับเราถ้าโอ้โหทีหนึ่ง400อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ในห้างเนี่ยนะในห้างก็แต่อย่างว่าในห้างเขาจะได้แบบว่าเหมือนกับได้ที่จอดรถไปด้วยได้อะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบวกราคาไปนิดนึงแต่ถ้าข้างนอกถ้า300ถือว่าแพงไปนะพี่นะ
1: แพงใช่ค่ะคือมันล้างบ่อยไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่ทีนี้พี่เต๋อเมื่อวานเนี่ยนักข่าวจะถามถึงคิวงานเลยฮะพี่เสกโอ้โหเลยนะเพราะว่าภรรยาแกมาบอกแล้วนะว่ารับงานไปเยอะมาก
1: ก็เดือนกรกฎาคมเต็มอ่ะ
0: เออแกถึง
1: จะโอ้โห
0: เนี่ยไม่บอกแกเลยนะภรรยารับงานไปเยอะมากเลยนะฮะแต่แกก็ขอบคุณทุกคนนะที่ยังแสดงว่ายังตอบรับแสดงว่ายังมีคนอยากดูมีคนรอฟังรอดูโลโซอยู่คร
1: ับ แกก็คงเพิ่งเห็นนะออกมาปุ๊บโอ้โหเลยเห็นคิวงาน
0: ครับผม
1: นะคะก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเสกโลโซก็ยังคงมีสื่อต้องตามติดเกาะติดเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมขนาดอยู่ในเรือนจำสื่อก็เกาะติดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละภรรยาหรือไม่ก็น้องสาวของคุณภรรยาซึ่งคุณกุ๊กเก๋ก็จะคอยอัปเดตว่าไปเยี่ยมมาอาการเป็นยังไงป่วยไหมอะไรประมาณนี้ก็จะได้เห็นอยู่แล้วแฟนของเสกโลโซก็จะตามอยู่ตลอดนะก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนาะในอดีตที่ผ่านมา
0: อืม
1: เนาะอยู่

0: ั้งหนึ่งที่แกบอกว่าแกไม่อยู่เมืองไทยแล้วอ่ะมีเงิน100 ล้านไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมจำได้ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็เนี่ยไปมีเรื่องมีราวจนโอ้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะสู้กันต่อไปส่วนคนนี้พี่ไฮอาภาพรนครสวรรค์งานก็เยอะนะพี่ไฮจริงๆอ่ะแกก็มีงานทุกวันนะคะมีคอนเสิร์ตมีอะไรทุกวันแต่ว่าต้องเจียดเวลามาดูแลคุณแม่หลังจากไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นมาก็บอกว่าฟื้นตัวไวพร้อมสู้บอกว่าแม่นี่คือ80 กว่าแล้วนะต้องไปผ่าตัดใหญ่จากอาการกระดูกทับเส้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุล้มลงก็เลยสร้างความกังวลกับบรรดาลูกๆแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยผลการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีเนี่ยเขาบอกว่าแม่ของพี่ไฮเนี่ยปวดหลังเรื้อรังมานานกว่า3 ปีตอนนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากเส้นยึดจึงให้คนมานวดประคบแบบวันเว้นวันเสียค่านวดต่อเดือนเนื้อ20,000นะคะเมื่อคำนวณตลอด3 ปีก็เป็นเงินหลายแสนอยู่นวดทุกวันน้องโดมคิดดูซึ่งเทียบเท่ากับค่าผ่าตัดถ้ารู้ว่าผ่าตัดแล้วจะหายดีคงตัดสินใจให้คุณแม่ผ่าตั้งนานแล้วยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลค่อนข้างสูงแต่พร้อมสู้ตายรับงานทุกอย่างถ้าจำเป็นต้องขายบ้านเพื่อนานรักษาแม่ก็ยอมเพื่อให้แม่ได้อยู่ใกล้หมออย่างปลอดภัยที่สุดนะคะบอกว่าพร้อมจะดูแลในทุกสถานการณ์ต้องชิดขี้ชิดเยี่ยวก็ยินดีทำด้วยความเต็มใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แม่อายุยืนยาวถึง99 ปีตามที่หมอดูทักไว้อ๋อแล้วก็บอกว่ารอบนี้แม่ผ่าตัดใหญ่วัย80 กว่านะหายดีแล้วมีแผนจะพาแม่ไปชมหิมะในประเทศอเมริกาสักครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้โหบอกว่าเพื่อสารฝันที่จะพาแม่ไปเที่ยวไปชมหิมะสักครั้งหนึ่งนะคะนี่คุณไฮแกพูดเนาะก็ไปเฝ้าใกล้ไปเฝ้าไข้อยู่ใกล้เตียงเลยนะคะก็ดูแล้วสดชื่นดีนะหมอเก่งแม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ฟื้นตัวฟื้นตัวเร็วเลยค่ะ80 กว่าแล้วยังผ่าได้เนาะ
1: ครับก็ถ้าอยู่ในความดูแลของหมอก็สบายใจได้
0: ใช่หมอเก่งนะคะ
1: มาที่เรื่องของคุณหนิงปัทมานะครับ
0: โอ้
1: ข่าวว่าเป็นมือที่3ของคุณเป๊กกับคุณธัญญาเขา
0: ก็คุณธัญญาถามในนี่ไงในคอมเมนต์แล้วก็บอกก็ไม่นะเป็นพี่ที่เคารพนะก็ตอบมาเองเลยบอกเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: คือคุณธัญญาเนี่ยเขาคอมเมนต์เลยเนาะใช่ไหมเขาไปคอมเมนต์นะนะฮะเธอไปคอมเมนต์แท็กถึงเลยนะแท็กถึงเจ้าตัวหนิงปัทมาเลยนะแล้วก็บอกว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะนะครับก็ประเด็นนี้เนี่ยนะฮะพี่บุ๋มวรรณดาเมื่อวานเนี่ยเขาจัดรายการนายเขาจัดรายการตกมันบันเทิงเนาะนะครับเก๋ก็บอกว่าก่อนจัดรายการยกหูโทรหาคุณธัญญานะครับก็ได้บอกกับคุณธัญญาบอกว่าธัญญาเดี๋ยวเราต้องอ่านข่าวเธอนะจะให้เราพูดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วในความเป็นจริงมันเป็นยังไงเห็นพี่บุ๋มบอกคุณธัญญาเนี่ยก็เล่าให้ฟังหมดเลยนะครับแต่เธอบอกว่าเธอขอยังไม่เอามาสื่อสารเดี๋ยวให้ธัญญาเป็นคนออกมาเล่าให้กับนักข่าวฟังเองดีกว่านะครับแต่ถามว่าไอ้คอมเมนต์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ไปพูดคุยว่าเอาแล้วไปแท็กถึงเขาทำไมคุณธัญญาก็เล่าแล้วก็บอกว่าเสียงในหัวมันดังไปหน่อยพี
0: ่
1: หรือว่าตอบคุณบุ๋มว่าเสียงในหัวมันดังไปหน่อย
0: ก็เลยต้องถาม
1: ก็เลยแท็กขึ้นมากลางโซเชียลหรืออย่างนี้เลยก็เท่ากับการประกาศโต้งเลยพี
0: ่
1: นะครับแต่อย่างว่าคุณบุ๋มก็บอกคุณเป๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่เฟรนลี่นะชอบเลี้ยงข้าวชอบเลี้ยงเครื่องดื่มเรียกว่าเป็นสายเปย์พวกเยอะน้องเยอะบรรดาสาวๆสวยๆนะฮะก็เยอะนี่ไม่ใช่คนแรกที่อยู่ในจักรวาลของพี่เป๊กหรอกยังมีคนสวยๆอีกหลายต่อหลายคนแต่ทำไมคุณธัญญา

0: ถึงให้ความสำคัญและถึงขนาดแท็กถึงอะไรอย่างเงี้ย
1: เออถึงถามขนาดนั้น
0: มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเนาะหรือมันเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
1: ระบบมีภาพหลุดด้วยเหรอ
0: มีอะไรนะครับพี
1: ่ภาพหลุดว่าเหมือนคุณเป๊กเดินควงคู่ไปกับคุณปัทมาเนี่ย
0: ที่เชียงใหม่เหรอเห็นเขามีประเด็นว่าที่เชียงใหม่กันใช่ไหม
1: ไม่รู้ที่ไหนที่ใส่เสื้อดำ
0: ไม่รู้ที่ไหนแต่เห็นเธอปฏิเสธเนาะว่าเธอไม่ได้ไปเชียงใหม่อ่ะเธอบอกแบบ
1: ว่าไม่ใช่เธอ
0: เป็นแต่เคยไปร้องเพลงที่ร้านดังของเชียงใหม่แล้วก็มีพี่เป๊กเนี่ยขึ้นมาร่วมแจมด้วยแต่ก็ไม่ได้ไปด้วยกันเขาบอกก็เจอกันที่ร้านแค่นั้นเองจริงๆเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่อนนะพี่ใช่ไหมแกอยู่แกไม่โกง
1: ใช
0: ่นะ
1: ใช่เลย
0: แล้วก็ไปโด่งดังตอนที่เป็นมิสแกรนด์เนี่ยน
1: ะ
0: แกรนด์ปี2026นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่แหละก็ดังเพราะเรื่องนี้นะฮะก็มีข่าวข่าวคราว
1: ค่ะดังเพราะเรื่องนี้จริงๆจะเป็นยังไงไม่ทราบมาดูคุณบุ๋มบรรณดากันนิดนึงนะคะแกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดเพื่อเอาเสบียงไปให้กำลังใจทหารพรานและทหารนาวิกโยธินนะคะทุกคนก็เลยได้รับทราบว่าสถานการณ์ของกำลังพลตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคุณบุ๋มบอกว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มักจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ตั้งใจจะไปสนับสนุนเองโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าที่ฐานปฏิบัติการและนำเรื่องไปปรึกษาอาจารย์ไก่ก่อนที่จะมีแฟนคลับร่วมกันระดมทุนเพิ่มเติมส่งทีมช่างมืออาชีพลงพื้นที่ไปติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้นะคะใช้เวลาติดตั้งเฉลี่ยฐานละประมาณ20นาทีจนสามารถส่งมอบระบบไฟให้กับทหารได้รวม30ฐานเนี่ยโอ้แป๊บเดียวเองมีไฟฟ้าเป็นไฟสปอตไลท์นะคะส่องสว่างตามแนวชายแดนให้แล้วก็นอกจากนี้จะช่วยป้องกันการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ยามค่ำคืนช่วยลดความกดดันของกำลังพลที่ต้องเฝ้าระวังทุกความเคลื่อนไหวภายในป่าทึบด้วยทำให้สามารถตรวจตราพื้นที่ได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะคุณบุ๋มบอกว่าที่ชำรากตรงนั้นมันเป็นพื้นที่หุบเขาติดแนวชายแดนโดยตอนที่คุณบุ๋มลงพื้นที่ไปเจอกับกองกำลังฝั่งกัมพูชาด้วยนะระยะห่างกันแค่200เมตรแล้วก็มองไปฝั่งนู้นน่ะมีพฤติกรรมคือคอยสังเกตการความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยอยู่ตลอดเวลาตอนแรกเนี่ยมีขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดูหน้าก่อน2คนจากนั้นก็ไปพาพวกมาเพิ่มเป็น6คนและมีการใช้กล้องส่องมาตรวจการทางฝั่งไทยแล้วก็แซวขำๆกันว่าเขาอาจจะลือกันว่าเราเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของกองทัพตามที่สื่อคอยช่วยลงข่าวเลยเดินทางมาแอบดูนี่คุณบุ๋มก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะก็ระทึกเหมือนกันนะก็บอกว่าอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนก่อนเนาะมีกองกำลังฝั่งตรงข้ามพยายามลักลอบตัดลวดหนามตามแนวชายแดนเพื่อฟอร์ดแมนแต่เกิดพลาดไปเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่ตัวเองวางทิ้งไว้จนระเบิดขึ้นและเสียชีวิตซึ่งคาดว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะไม่ยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ก็อาจจะใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้คว้างระเบิดใส่หรืออ้างเสียงว่าเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจากกวางป่าที่คุณบุ๋มอธิบายแบบนี้ให้นักข่าวฟังเลยว่าเนี่ยมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยสารพัดเลยนะคะแกก็ตื่นเต้นเนาะไปเผชิญหน้ากันตรงนั้นเนี่ย200เมตรเองที่ห่างกันอยู่เนี่ยค่ะ
0: โ
1: อ้ค่ะ
0: ฟังนี้คือถ้าเราก็นึกว่าอยู่กันแบบสงบสงบนะ
1: ไม
0: ่ก็ยังมีอะไรแบบนะมันก็ยังมีอะไรบึ้มบั่มตุ้มตั้มตุ้มตั้งกันเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะก็แสดงว่ายังไม่ได้สงบเลยนะมันเหมือนก็ยังระแวงกันอยู่แหละว่าไหมค่ะฝั่งนู้นก็ระแวงฝั่งนี้ก็ระแวงค่ะแต่ว่าก็เนี่ยพอมีคนบันเทิงนะเข้าไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะฮือฮาแต่ว่าทหารที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบโดยที่เราไม่ทราบข่าวนะเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งข่าวอะไรว่าพอมีคนเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยอย่างคุณบุ๋มก็ยังไม่ทิ้งพื้นที่เนาะคุณกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปตลอดค่ะโอ้นี่พูดถึงย้อนไปที่คุณหนิงปัทมัยนิดนึงเนาะ
0: ครับ
1: บอสนว

0: ก็คือมันตอนนี้มีข่าวเขาเซฟธัญญากันนะฝั่งคุณนวัดเซฟหนิงปัทมา
1: อ๋อก็เด็กในสังกัดอ่ะนะ
0: เออโ
1: อค่ะเห็นคุณนวัดเขาออกมาบอกว่าฝ่ายชายอ่ะพูดสิฝ่ายชายอ่ะพูดจะได้จบ
0: ทำไมเหรอ
1: ว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็เขาก็พร้อมรับแรงกระแทกทุกมุมแหละแต่อยากให้ฝ่ายชายเป็นคนออกมาพูด
0: ค่ะพูดสิอย่างนี้เหรอไม่พูด
1: ครับผม
0: แต่ส่วนใหญ่เอาจริงๆนะเวลาคุณเป๊กเขามีข่าวหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะเงียบนะจนกว่าข่าวนั้นก็จะแบบว่าหายไปเองไม่มีอะไรกอไผ่ประมาณเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยก็มีภาพปริศนาหลุดมาก็เขาก็ไม่พูดไม่อะไรกีฬาเป็นยังไงคะวันนี
1: ้กีฬานะครับพี่ก็ฟุตบอลโลกในช่วงนี้นะมีเรื่องอเมริกากับอิหร่านแล้ว
0: นะครับมีแล้วนะ
1: อเมริกาเนี่ยนะครับพี่บอกว่าเดี๋ยวจะให้อิหร่านเนี่ยเข้าประเทศได้เร็วขึ้น1 วันให้เข้ามาซ้อมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เริ่มใจดีหรอ
1: เริ่มใจดีขึ้นมานิดนึงแต่วันเดียวให้เข้ามาก่อนได้1 วันนะฮะกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐหรือว่า DHS นะครับยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐเร็วกว่าเดิม1 วันนะคือถ้าเทียบกับนัดก่อนเนี่ยเข้ามาแล้ววันรุ่งขึ้นเตะอ่ะอันนี้ก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก1 วันอาจจะเข้ามามีเวลาวันแรกเดินทางวันที่2ซ้อมแล้ววันที่3เตะอะไรแบบนั้นก็จะมีเวลามากขึ้นนะครับแต่เรื่องของวันกลับเนี่ยเห็นบอกว่าจบเกมต้องกลับทันทีเหมือนเดิมก็เพื่อความปลอดภัยด้วย
0: จบปุ๊บกลับปั๊บอีกเหรอ
1: จบปุ๊บกลับปั๊บไม่ต้องมีเวลามาไม่ต้องมาพักไม่ต้องแบบให้หายเหนื่อยไปพักที่เม็กซิโกนี่แหละแต่ให้มาเร็วขึ้นก็คือมาก่อนได้2 วันอย่างที่บอกวันแรกจะเดินทางอีกวันหนึ่งซ้อมแล้วก็อีกวันเตะนะครับจากเดิมคือเดินทางมาแล้ววันรุ่งขึ้นเตะเลยอาจจะไม่มีเวลาซ้อมมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะนั่งเครื่องบินมาหลายชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นัดสุดท้ายอิหร่านจะลงเตะนัดชี้ชะตานะครับอียิปต์นะครับที่วอชิงตันด้วยนะวอชิงตันทำเนียบขาวเลยนะนะครับ26 มิถุนายนนะฮะสำหรับทีมชาติอิหร่านสู
0: ้ๆก็ล่าสุดเลยประธานฟีฟ่านะคะยืนยันแล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมาชมนัดชิงชนะเลิศด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นคนทำหน้าที่มอบโทรฟี่แชมป์ให้กับทีมชนะเลิศคุณสมมติอิหร่านเป็นผู้ชนะเลิศทำไง
1: ก็ทำหมดติดภารกิจ
0: นี่เมื่อวานประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่ายืนยันแล้วนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมาตอนแรกเขาบอกว่าจะไม่มาจะไม่หรอกจะไม่มาชมหรอกฟุตบอลอ่ะไม่เลยแมตช์นึงก็ไม่มานะคะแม้แต่ทีมชาติสหรัฐเจอกับปารากวัยหรือเจอกับออสเตรเลียก็จะไม่มาแต่ล่าสุดเปลี่ยนใจบอกว่าจะมาร่วมดื่มด่ำความบันเทิงในนัดชิงชนะเลิศและจะร่วมมอบช่วยให้กับทีมชนะเลิศแน่นอนนี
1: ่
0: เปลี่ยนใจมาแล้ว
1: ก็ถือว่าเขาเป็นคนกีฬานะพี่เขาเล่นมวยปั้มอะไรอย่างนี้มาก่อนธุรกิจกีฬาอะไรพวกนี้เขารู้หมดแหละเขาเข้าใจหมดแหละ
0: เรายังจำภาพเลยที่เขาเอามือขวากระแทกบนเวทีมวยปั้มอ่ะ
1: สมัยนั้นยังเป็นนักธุรกิจอยู่เลย
0: ใช่ใส่สูตรไปอ่ะ

0: ได้เลยตอนนั้นอ่ะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะโดนนั่นทำเป็นคนโอ้โหเล่นมวยปั้มเองอ่ะคอเป็นคอกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยว่าทำไมเขาจะไม่ไปใช่ไหมล่าสุดฟีฟ่ายืนยันว่าไปจะไปดื่มด่ำความบันเทิงในนัดชิงชนะเลิศใช้คำนี้ด้วยนะดื่มด่ำความบันเทิงแล้วก็จะร่วมมอบถ้วยค่ะใส่หมวกแดงไปไหม
1: ใส่หมวกแดง
0: ใส่หมวกแดงหมวกแก๊ปใบสีแดงของเขาอ่ะ
1: หนูน้อยหมวกแดงเชิญเข้าสนาม
0: นะคะส่วนผลเมื่อสักครู่ใช่ไหมอังกฤษก็เสมอใช่ไหมกับกาน่านะคะ
1: 0-0ครับ
0: ไม่ได้เนาะกาน่าเนาะโอ
1: ้ผิดฟอร์มมากๆนะอังกฤษโอ้โหต
0: ่
1: างกับโปรตุเกสของโรนัลโดนะฮะกดไป 5-0 นะฮะโปรตุเกสก็คือชนะทีมจากเอเชียคืออุซเบกิสถานนะโรนัลโดเริ่มทำประตูได้แล้วนะพี่นับหนึ่งแล้วยิงไป2ประตูเมื่อคืนนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เห็นถึงความมาตรฐานเลยพี่บอลยุโรปกับบอลเอเชียนะยังไงก็ยังคนละชั้นกันดีนะครับ
0: ชัดเจนใช่ไหมเห็นได้ชัดเจนเนาะ
1: ใช่อุซเบกนี่ก็อันดับ3อันดับ4เอเชียเราเหมือนกันนะหมายถึงว่าหลังๆนี่ก็นักเตะก็หุ่นแบบไซส์ยุโรปเลยนะเล่นในยุโรปก็มีนะครับแต่ว่าพอมาเจออย่างโปรตุเกสเนี่ยมันก็ยังห่างชั้นนะพี่วันก็แพ้ไป 5-0 นะครับส่วนอังกฤษเสมอ 0-0 นะครับเชียร์กันต่อไปฟุตบอลโลกเช้านี้มีอีก2คู่นะครับเดี๋ยวยังเตะอยู่1คู่แล้วก็รอเตะอีก1คู่นะครับ
0: อ๋อ
1: นี่โครเอเชียเจอปานามากำลังเตะอยู่เนี่ยตอนนี้ที่เราจัดรายการเนี่ยครับพี
0: ่อืมๆๆ
1: ผม
0: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับ

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ค่ะเอาไปดูสับปะเลอสาวกันหน่อยส่วนใหญ่ว่าเราสับปะเลอก็จะเป็นผู้ชายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีละเป็นผู้หญิงมาทำหน้าที่สับปะเลอประจำรับต่างๆใช่ไหมคะ
0: เออไม่ตัวเหรอ
1: สับปะ
0: เลอเนี่ยต้องอยู่กับใช่ไหมต้องพูดตรงก็อยู่กับศพอะ
1: อยู่กับศพอยู่กับโอ้ยคือสารพัดมันที่มันจะแบบคือคนกลัวนะอะไรก็กลัวแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่กลัวน้องเนมเขาชื่อเนมนะคะทำหน้าที่อยู่ที่วัดพระธาตุสิริชัยอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนางด้งเขาบอกว่าสับปะเลอเจอทองในเตาเผาคืนเจ้าภาพเรียบร้อยน้ำหนักทองเนี่ยบาทกว่านะคะเออเธอบอกว่าตั้งแต่ทำหน้าที่เก็บกระดูกมาก็ยังไม่เคยเจอกระโหลกที่ยังสมบูรณ์อยู่แบบนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากสำหรับหนูเองเพิ่งเริ่มทำสับปะเลอมาได้2ปีกว่าเช้าวันที่21หนูก็ไปเก็บกระดูกคนเดียวที่วัดพร้อมกับญาติญาติที่ยังเดินมาทางมาไม่ถึงและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจอทองปนมาในขณะเลือกเก็บกระดูกให้เจอ1ชิ้นแรกก่อนก็เลยเคลียร์ๆไปเรื่อยทีแรกคิดว่ามันเหมือนในข่าวไม่ที่ฟันเลี่ยมทองแต่สอบถามญาติบอกว่าผู้วายชนไม่มีการเลี่ยมทองที่ฟันทีนี้ทุกคนก็เลยงงว่าทองที่เจอในเท่ากระดูกนี่มาจากส่วนไหนแต่สันนิษฐานได้ว่าคุณลุงที่เสียชีวิตน่าจะฝังตะกรุดทองไว้เพราะเชื่อในเรื่องแคล้วคลาดส่วนเลขฝาโลงหนูก็จำไม่ได้เพราะไม่ได้จำเพราะว่าหวยมันกินหนูนักครั้งไม่ท่วมแต่พอดีนะอายุคุณลุง73ปีและทองที่ได้มานะเยอะมากค่ะ1บาททองลุง

0: คือสภาพเรียบร้อย
1: ครับฝังมาถึงตะกุดทองฝังเข้าไปในร่างเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอ
0: ใช่คือทุกคนบอกว่าไม่ใช่ฟันทองไม่ใช่ฟันแบบไม่ใช่ทองคำที่มาเลี่ยมที่ฟันน่าจะเป็นตะกรุด
1: อือโอ้ครับผม
0: รวมทองคำแล้ว1บาทแล้วดูสิเขาขนาดนี้นะยังอยู่ค่ะ
1: โอ
0: ้ไม่หลอมไม่อะไรด้วยทางตรงนี้ทองออกมาเป็นก้อนๆเลย
1: เออ
0: เป็นไปได้ยังไงอ่ะที่ทองคำไม่หลอมไม่อะไรเลยเนาะ
1: ครับ
0: เออก็เธอบอกว่าเธอก็โพสต์บอกว่าหนูคืนเจ้าภาพเรียบร้อยหนักบาทกว่าสาธุให้หนูโชคดีบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะก็คือแสดงว่าทองคำนี้เป็นของญาติไปไม่ได้เป็นของสัปเหร่อนะคะ
1: เออใช่ไหมต้องให้ญาติเขาคืนใช่ไหมพี่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่
1: แต่เป็นเราก็ไม่กล้าเก็บไว้หรอกเนาะแต่เขามาทวงคืน
0: ก็เอาไปขายได้นะเออเอาไปล้อมใหม่อ่ะทำเป็นทองคำเอาไปขายได้แต่ว่ามันน่าแปลกใจตรงที่ว่าอุณหภูมิของเตาเผาของเมนเผาศพเนี่ยมันก็น่าสูงอยู่มากนะทำไมทองถึงไม่ละลายเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พิสูจน์ไม่ได
0: ้ใช่
1: ครับพักกันสักเพลงไหมครับพี
0: ่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกรอบ
4: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกองค์เพีย
6: ใช้ตาฉลากทองไง
5: เหนื่อย
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อ

0: อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องดงเชิญค่ะ
3: ครับพี่สีถ้าเกิดว่าใครมาว่าจ้างเราบอกว่า
4: ให้ช่วย
3: ขับรถขนสินค้าหน่อยเนี่ยจากชายแดนเข้ากรุงเทพเนี่ยให้เที่ยว 3,000 5,000 เนี่ยนะฮะบางทีก็ต้องตรวจสอบกันดีๆนะว่าของที่ให้ขนเนี่ยเป็นอะไรนะครับเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยนะครับสรรพสามิตเขาไปตรวจเจอครับพี่นะฮะลักลอบขนบุหรี่เถื่อนและบุหรี่หนีภาษีนะครับขนมาเนี่ยเต็มท้ายกระบะเลยนะฮ
2: ะ
3: ก็รับจ้าง 3,000 ไม่คุ้มเลยพี่โดนปรับเกือบ3ล้านนะ
2: โอ้โห
3: นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าขนบุหรี่เข้ามาเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยมูลค่าของกลางประมาณ 260,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้ารวมค่าปรับรวมภาษีสรรพสามิตอะไรที่ต้องเสียแล้วเนี่ยตกอยู่ที่ 2.5 ล้านครับพี่เนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงเลยในการรับจ้างขนของผิดกฎหมายนะครับคนว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ได้มาร่วมชดใช้กับคุณนะคุณต้องจ่ายเองนะฮะต้องจ่ายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกนะว่าใครมาว่าจ้างอะไรเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีระวังจะเจอแบบนี้อีกนะเนี่ยเขาบอกว่าได้ 3,000 ไม่คุ้มเลยเพราะเขาคิดว่าเป็นผลบุหรี่ก็นึกว่าจ้างขับมานะครับที่ไหนได้โดนจับเลยครับพี่
2: ไม่รู้แล้วเขารู้ไหมว่าเขาจ้างให้ขนอะไรอย่างเงี้ย
3: เขาทราบครับพี่เขาก็ทราบด้วยแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะแรงขนาดนี้มันบุหรี่ทั้งหมดมัน 2,990 ซองอ่ะพี่2,000กว่าซองคร
2: ับ
3: อ
2: ะไรเน
3: า
2: ะ
3: ก็ใช่เราต้องรับไปรับสภาพไปนะครับ
2: คือถ้าไม่มีก็ติดคุกนี้เหร
3: อถ้าดูถ้าไม่มีก็ทำยังไงเนาะ
2: ก็ระมัดระวังเนาะคนที่แบบรับจ้างมีอาชีพรับจ้างแล้วจะไปอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
3: ใช่
2: ค่ะเรื่องของเกี่ยวกับการโกงสอบ 4,500 ล้านเดี๋ยววันนี้ติดตามเนาะเพราะว่าล่าสุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นออกหนังสือแถลงการแล้วนะคะนะว่ามีพบหลักฐานการลักลอบแก้ไขกระดาษคำตอบจริงในการสอบท้องถิ่นปี68มูลค่า 1,500 ล้านที่ว่านี้นะคะตามที่ปปช.ได้มีการร่วมกันแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานกรณีไปค้นบ้านพักหลังหนึ่งอ่ะที่บางที่นนทบุรีนะคะที่นั่นน่ะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบพนังลงเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของคนที่ยอมจ่ายเงินค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าเจอผู้ต้องสงสัยคนสำคัญแล้วนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองคนหนึ่งอยู่แถวเพชรบูรณ์ค่ะ
3: เป็นเรื่องใหญ่
2: เนาะ
3: ครับผม
2: นะคะ
3: ทำในวันนี
2: ้ทุกวิถีทางเนาะเดี๋ยวคนที่จะให้แบบได้รับราชการได้อะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ก็บอกว่ากระดาษคำตอบนั้นตอนนี้มันเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ม.สว.ใช่ไหม
3: ครับ
2: เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามนะคะเรื่องนี้ต้องตามตลอดทั้งวันนะคะสำหรับเรื่องของการทุจริตการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะ
3: ครับผม
2: เป็นเรื่องใหญ่ 5:00 พรุ่งนี้เราสองคนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะ
3: ครับสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะ